่างกันการศึกษาทางโลกต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้อ่านอาศัยการท่องจำการคิดค้นทดลองจึงจะศึกษาได้สำเร็จซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาในทางธรรมที่ต้องอาศัยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์อันสูงสุดคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใช้เพียงหยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดจนกระทั่งถูกส่วนไปตามลำดับจนสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในเมื่อนั้นความรู้แจ้งเห็นแจ้งภายในก็จะบังเกิดขึ้นจะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็อาศัยการหยุดนิ่งนี่แหละจึงสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้มีวาระพระบาลีที่ปรากฏในคุถกนิกายพุทธวงศ์ว่าที่พึงอาศัยของชนทั้งหลายในโลกนี้หรือในโลกหน้าอย่างอื่นที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ที่ไหนศีลเป็นที่ตั้งสำคัญของคุณธรรมทั้งหลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งของสิ่งที่อยู่กับที่และสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ฉะนั้นศีลเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนแผ่นดินที่ทำหน้าที่รองรับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเอาไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามหากรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นทางมาแห่งคุณธรรมความดีทั้งมวลผู้มีศีลคือผู้ที่พร้อมที่จะรองรับคุณธรรมทั้งภายนอกและภายในศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์นำความสุขที่เป็นโลกุตระมาให้และยังเป็นทางมาแห่งมหาสมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็จะได้โลกิยทรัพย์วันละโลกแล้วก็มีสุคติเป็นที่ไปทางธรรมก็จะได้อริยทรัพย์คือได้เข้าถึงพระธรรมกายได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างง่ายดายสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่รู้ว่าอีกไม่กี่วันตัวเองก็จะต้องตายแต่ด้วยความที่ท่านได้ยอดกัลยาณมิตรมาแนะนำว่าศีลนั้นเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงมุ่งมั่นรักษาศีล

ให้ทานควบคู่กันไปด้วยเรื่องราวการเตรียมตัวไปสู่ปรโลกของอุบาสกท่านนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระมหากัจจายนะได้ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในปัจจันตชนบทซึ่งอยู่ชายแดนแห่งพนกรราชครึกสมัยนั้นพระเจ้าอัสสกะครองราชอยู่ในแคว้นอัสสกะอัครมเหสีของพระองค์ได้ประสูติพระราชกุมารพระนามสุชาตะพระกุมารเป็นที่รักยิ่งของพระราชาภายหลังเมื่อพระมเหสีสวรรคตแล้วพระเจ้าอัสสกะจึงทรงแต่งตั้งพระอัครมเหสีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนต่อมาเมื่อพระอัครมเหสีองค์ใหม่ประสูติพระโอรสพระเจ้าอัสสกะก็ทรงโปรดปรานพระโอรสองค์ใหม่มากถึงกับพระราชทานพรว่าดูกรมเหสีเราจะให้พรอย่างหนึ่งแก่เธอเธอจึงถือเอาทุกสิ่งที่ตนปรารถนาเถิดพระอัครมเหสีทรงรับพรนั้นไว้รอจนกระทั่งพระกุมารเติบใหญ่จึงทวงถามถึงพรที่พระราชทานโดยขอประทานราชสมบัติให้แก่พระกุมารของพระนางต่อมาพระเจ้าอัสสกะอึดอัดพระทัยมากแต่ได้ศักดิ์ศรีของกษัตริย์เมื่อตรัสแล้วก็ไม่คืนคำทำให้พระองค์ต้องจำยอมประทานราชสมบัติให้พระเจ้าอัสสกะทรงรับสั่งให้สุชาตะกุมารเข้าเฝ้าเมื่อพระกุมารเสด็จมาเข้าเฝ้าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยความซาบพระทัยสุชาตกุมารเป็นคนมีปัญญา

ให้กับผู้ที่จะมาสืบทอดราชสมบัติท่านยังทูลขออนุญาตพระบิดาไปอยู่ที่เมืองอื่นพระเจ้าสกะไม่ยอมจึงรับสั่งว่าจะสร้างเมืองใหม่ให้เมื่อพระกุมารตรัสห้ามพระราชาจึงเสนอให้ไปอยู่กับพระสหายพระกุมารก็ไม่ทรงประสงค์อีกแต่กลับทูลว่าหม่อมฉันปรารถนาจะไปอยู่ในป่าตามลำพังพระเจ้าค่ะพระเจ้าสกะทรงรู้สึกสับสนในการตัดสินพระทัยของพระกุมารเป็นอย่างมากครั้นจะห้ามปรามเป็นครั้งที่สามก็จะเป็นการบีบบังคับพระโอรสมากเกินไปจึงตรัสเป็นในว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อพ่อสวรรคตแล้วลูกจึงใช้ความสามารถกลับมาครองราชสมบัติในพระนครนี้ด้วยตัวเองเถิดพระกุมารรู้ว่าพระบิดาทรงรักพระองค์มาก

อากัจจายนะแล้วก็หายไปส่วนพระกุมารคิดจะจับเนื้อตัวนี้ให้ได้จึงวิ่งไล่ตามไปพอไปถึงก็ไม่เห็นเนื้อเห็นแต่พระเถระนั่งอยู่ในบรรณศาลาพระเถระมองดูพระกุมารก็รู้ความเป็นไปทั้งหมดด้วยญาณทัศนะของท่านและเพื่อจะอนุเคราะห์พระกุมารจึงถามว่าท่านผูกสอดธนูไว้มั่นยืนเล็งธนูไม้แก่นอยู่ท่านเป็นใครเป็นราชกุมารหรือเป็นพลานป่าพระกุมารตอบพระเถระว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าอัสสกะนามว่าสุชาตะข้าพเจ้านี้กำลังตามหาเนื้อซึ่งขมาในบริเวณนี้อยู่พระเถระทำการปฏิสันถามพระกุมารว่าท่านเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มายังสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นท่านยังไปล้างเท้าให้สะอาดก่อนแล้วดื่มน้ำเย็นที่อาตมาได้ตักมาจากซอกเขาเมื่อดื่มแล้วก็เชิญท่านมานั่งบนผ้ารองนั่งนี้เถิดพระกุมารเห็นจริยาวัดอันงดงามและความมีใบหน้าที่อิ่มเอิบเบิกบานของพระเถระรวมทั้งได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดีจึงรู้สึกอบอุ่นได้สนทนากับพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นปราชญ์วาจาของพระคุณเจ้าน่าฟังยิ่งนักเป็นวาจาไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ทำให้ความไพเราะสนอสดพระคุณเจ้ารู้จักกล่าวแต่สิ่งที่มีประโยชน์ข้าพเจ้าขอถามพระคุณเจ้าว่าเหตุไรพระคุณเจ้าจึงยินดีอยู่ในป่าขอพระคุณเจ้าโปรดบอกด้วยเถิดเราจะได้ฟังได้คำอันเป็นมงคลของท่านแล้วจะได้นำไปปฏิบัติตามท่านบ้างพระเถระได้ให้ธรรมะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าดูก่อนกุมารอาตมาชอบใจการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงการงดเว้นจากการลักขโมยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาการงดเว้นจากบาปธรรมการยินดีต่อการประพฤติสงบความเป็นพหูสูตรความเป็นคนกตัญญูคุณธรรมเหล่านี้คุณบุตรต่างก็สรรเสริญในปัจจุบันทั้งวินยูชนก็สรรเสริญเมื่อพระเถระกล่าวถึงสัมมาปฏิบัติของท่านแล้วก็ได้ตรวจดูอายุขัยของพระกุมารด้วยอนาคตังสยานก็เห็นว่าพระกุมารมีอายุเหลืออีกเพียง5 เดือนเท่านั้นเพื่อจะให้พระกุมารเกิดความสลดพระทัยและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติอย่างมั่นคงจึงกล่าวเตือนว่าดูก่อนกุมารท่านจงรู้ตัวเถิดว่าอีก5 เดือนจากนี้ไปท่านจะหมดอายุขัยดังนั้นท่านจงเปลื้องตนออกจากทุกข์ในอบายเถิดพอพระกุมารฟังแล้วถึงกับสะดุ้งจึงตรัสถามว่าข้าพเจ้าจะไปณที่ไหนแล้วจะทำอย่างไรถึงจะไม่แก่และไม่ตายขอรับส่วนว่าพระเถระจะแนะนำพระกุมารว่าอย่างไรนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะเห็นว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดีคือการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วนำสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไปแนะนำให้กับชาวโลก

จะได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำความดีตามเราไปด้วยดังนั้นให้ลูกๆทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทำความดีกันให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับชาวโลกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส

e-number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญไลน์ OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่137จากตอนที่แล้วพราหมณ์อนุเกวัฏสามารถยึดพระราชหฤทัยของพระเจ้าจุลนีได้สำเร็จรวมไปถึงได้เป็นที่ไว้วางใจและเป็นผู้ปรึกษาหารือของพราหมณ์เกวัฏอีกด้วยจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือจะต้องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษของกองทัพฝ่ายปัญจาละให้ได้ในวันหนึ่งได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องความยืดยาวของระยะเวลาที่ปิดล้อมมิถิลานครให้ยอมจำนนซึ่งแม่ทัพระดับในกองชั้นผู้ใหญ่ได้มีแนวคิดแตกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่เมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับแล้วก็ยากที่จะทรงพระวินิจฉัยอย่างเด็ดขาดจึงมีพระราชดำรัสถามท่านอนุเกวัฏว่าท่านนะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นะพราหมณ์อนุเกวัฏจึงกราบทูลว่าขอเดชะหากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระประสงค์จะได้มิถิลานครโดยรวดเร็วแม้จะเสียสละเลือดเนื้อชีวิตบ้างเพื่อทำให้เป็นความรวดเร็วก็สมยอมเถอะด้วยทรงดำริรอบคอบแล้วเห็นเป็นเรื่องคุ้มกันพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ตรัสถามว่าท่านแน่ใจหรือว่าการรบในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้และจะสิ้นเปลืองกำลังพลไม่มากนักพราหมณ์อนุเกวัฏจะถือโอกาสแสดงตัวว่าขอดีชะข้าพระพุทธเจ้ายังรู้ธรรมชาติความเป็นไปของทัพฝ่ายข้าศึกเป็นอย่างดีทราบว่ากำลังของฝ่ายข้าศึกนะตอนไหนมั่นคงแข็งแรงตอนไหนอ่อนแอไม่มั่นคงทั้งป้อมและกำแพงนะช่องไหนมั่นคงช่องไหนไม่มั่นคงรวมถึงภูมิประเทศว่าทางไหนมีภัยโดยธรรมชาติประทุษร้ายเช่นมีจระเข้ชุกชุมเป็นต้นแล้วจึงสรุปลงด้วยการขอรับอาสานำทหารเข้าโจมตีมิถิลานครเพื่อจะยึดมาถวายพระเจ้าจุลนีให้ได้พระเจ้าจุลนีทรงเห็นชอบตามนั้นเพราะทรงมั่นใจเหลือเกินว่าพราหมณ์อนุเกวัฏเป็นผู้ชำนาญการฉลาดรอบรู้เส้นทางเข้านอกออกในมากที่สุดจึงมีพระดำรัสว่าเราขอบใจที่ท่านรับอาสาทำงานใหญ่ในครั้งนี้ความปรารถนาของเราที่จะยึดมิถิลานครจะพึงสำเร็จได้โดยรวดเร็วก็เพราะท่านในที่สุดพระองค์จึงทรงประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งพราหมณ์อนุเกวัฏเป็นผู้บังคับบัญชาพิเศษมีอำนาจเต็มที่ในการสั่งการและควบคุมกองทัพเข้าโจมตีตามที่เห็นชอบรวมถึงพาหนะของพระองค์ในการประจันหน้ากับกองทัพมิถิลานครและให้บรรดาแม่ทัพในกองทุกคนจงส่งเสริมสนับสนุนการรบในครั้งนี้อย่างเต็มที่

ท่านอนุเกวัฏจะต้องการไพร่พลจากกองไหนจำนวนเท่าไหร่ให้ผู้มีอำนาจสั่งการจัดมอบให้อย่าได้ขัดข้องเป็นอันขาดพร้อมกับตรัสชื่นชมพราหมณ์อนุเกวัฏว่าท่านอนุเกวัฏเป็นผู้มีความฉลาดสามารถผู้หนึ่งช่างเป็นบุญของปัญจาลนครที่ได้คนมีความสามารถถึงเพียงนี้มาช่วยคุมกองทัพคราวนี้ล่ะเราจะได้เห็นเศียรของพระเจ้าวิเทหราชและศีรษะของมโหสถอยู่เคียงคู่กันถึงวันนั้นก็คงจะได้ฉลองชัยบาลกันครั้งใหญ่เสียทีประกาศพระบรมราชโองการณท่ามกลางที่ประชุมแม่ทัพในกองผู้ใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้อนุเกวัฏได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองแห่งอุบายตามแผนของมโหสถบัณฑิตที่วางไว้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้างานก็ควรที่จะเลือกคนให้ถูกกับงานเพราะว่าแต่ละคนจะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปตามความถนัดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้งานนั้นๆบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้นับแต่นั้นมาพราหมณ์อนุเกวัฏจึงได้เริ่มออกตรวจพลท่วนทั่วทุกหมวดกองทั้งได้ปลุกใจไพร่พลให้มีกำลังใจในการสู้รบได้เรียกประชุมกองทัพแล้วกล่าวขึ้นท่ามกลางพลทหารด้วยท่วงทีองอาจพึงผายว่าพี่น้องทหารหารทั้งหลายบัดนี้ข้าพระเจ้าได้รับพระบรมราชโองการให้นำทัพเข้าจู่โจมมิถิลานครในฐานะผู้บัญชาการทัพหากว่าข้าพเจ้ามีคำสั่งอย่างไรก็ขอให้พวกท่านจงถือปฏิบัติตามนั้นโดยเคร่งครัดพร้อมกับได้กล่าวคำปลุกใจไพร่พลให้รื่นเริงบันเทิงในความตายให้เห็นความตายเป็นของธรรมดาไม่น่ากลัวความตายนั้นเป็นการอำนวยประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไปแก่คนในรุ่นหลังดังนั้นขอให้ทุกคนเร่งเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโจมตีมิถิลาให้ย่อยยับในเร็ววันเถิดเมื่อจบการประชุมกองทัพทุกครั้งเหล่าทหารปัญจาลักษณ์ได้โห่ร้องก้องกังวานขึ้นโดยสุดที่จะระงับความตื่นเต้นในตนได้ประหนึ่งเสียงคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดสาดอย่างตลอดต่อเนื่องพระเจ้าจุลนีทรงสดับเสียงอึงคนึงของไพร่พลผิดสังเกตมีพระราชดำรัสถามว่าเสียงไพร่พลที่โห่ร้องนั้นมีเหตุอะไรผิดปกติหรือมีใครรู้บ้างอมาตย์ซึ่งเป็นคนของมโหสถจึงถือโอกาสกราบทูลท้าเธอว่าขอเดชะวันนี้ท่านอนุเกวัฏได้ออกตรวจพลเพื่อเตรียมการโจมตีมิถิลานครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำกราบบังคมทูลก็มีพระหฤทัยเบิกบานพรอยินดีทรงตระหนักในความจงรักภักดีของท่านอนุเกวัฏยิ่งขึ้นทรงเห็นว่าการที่พระองค์มอบอำนาจให้นั้นไม่เป็นการกระทำผิดเลยหลังจากนั้นไม่นานพราหมณ์อนุเกวัฏก็เริ่มสั่งกองทหารช่างให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคูเมืองณตำบลแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปิดช่องทางใหม่ให้กองช้างและกองรถเข้าจู่โจมได้เต็มมือทั้งนี้ได้มีคำสั่งกำชับให้กำหนดเสร็จสิ้น

ายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ให้ฝ่ายศัตรูล่วงรู้เป็นอันขาดกองทหารช่างก็เร่งลงมือปฏิบัติงานโดยเร็วไม่รีรอชักช้าได้เตรียมขนอุปกรณ์ต่างๆที่จะสร้างสะพานมาอย่างครบครันพร้อมที่จะเริ่มลงมือในคืนวันนั้นเองเมื่อลงมือไปได้หน่อยนึงแต่แล้วก็ไม่อาจปฏิบัติงานต่อไปได้เนื่องจากไพร่ผลที่กระโจนลงไปในคูเพื่อปักเสาในน้ำต้องเสียชีวิตลงบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากเพราะถูกจระเข้และปลาร้ายรุมกัดถึงอวัยวะพิกลพิการก็มีที่ร้ายไปกว่านั้นคือทหารกองรักษาการฝ่ายมิถิลานครที่ซุ่มอยู่บนหอรบทันทีที่ได้ทราบข่าวที่รั่วไหลเข้าไปถึงจึงตั้งค่ายระดมยิงธนูสาดลูกศรอังคมกล้าลงมาอย่างหนาแน่นไม่ขาดสายทำให้ทหารฝ่ายปัญจาลนครล้มหายตายจากไปอีกเป็นจำนวนมากทหารฝ่ายปัญจาลจากเดิมที่มีกำลังใจฮึกเหิมต่างก็หมดความกล้าไปตามๆกันเพราะความกลัวตายมีอนุภาพยิ่งกว่าเข้ามาแทนที่อีกทั้งความมืดแห่งราตรีกาลกับความสงัดวังเวงในยามดึกพร้อมกับเสียงงึมงำของเหล่าทหารจำนวนมากที่ถูกกัดถูกขบและถูกยิงนอนดิ้นกระเสือกกระสนร้องควรครางด้วยพิษอันปวดร้าวสุดแสนที่จะทนฟังได้ต่อไปจึงทำให้ทหารที่เหลือต่างหนีเอาตัวรอดกลับไปตัวเปล่าโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นส่วนว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพราหมณ์อนุเกวัตจะใช้แผนการอะไรต่อไปอีกโปรดติดตาม

พระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

คุณตาลูกปัจจุบันอายุ84ปีชอบทำบุญและสวดมนต์เป็นประจำทุกวันแต่ว่าเมื่อปี48ที่ผ่านมาคุณตามีอาการสมองเสื่อมจำอะไรไม่ได้วันหนึ่งลูกไปเยี่ยมท่านที่บ้านแล้วก็เปิด DMC ให้ดูพอถึงช่วงนำนั่งสมาธิแล้วก็มีรูปองค์พระขึ้นมาบนหน้าจอลูกก็บอกว่าให้ท่านหลับตานึกองค์พระตามแล้วลูกก็ถามท่านว่าเห็นไหมสว่างไหมคุณตาตอบลูกว่าสว่างแล้วบอกว่าพูดไม่ได้เขาไม่พูดลูกก็งงๆเงงๆว่าใครกันที่ห้ามไม่ให้คุณตาพูด ส่วนคุณยายนะเวลาลูกบอกให้นั่งสมาธิท่านก็บอกว่านั่งไม่ได้มันปวดเขาแม่ลูกจะพยายามแนะนำว่าอยู่ในอริยบทไหนก็ทำสมาธิได้เพียงแค่ทำใจสบายๆไว้ที่กลางท้องแต่ดูเหมือนว่าคุณยายจะไม่ค่อยจะเชื่อแล้วเวลาที่ลูกชวนทำบุญกับวัดพระธรรมกายบางครั้งท่านจะปฏิเสธก่อนแต่ก็โอเคในภายหลังปัจจุบันคุณยายตาบอดหนึ่งข้างเนื่องจากเป็นโรคต้อกระจกค่ะคุณปู่มีลูกสองคนลูกคนแรกคือคุณลุงของลูกส่วนลูกคนที่สองคือคุณพ่อของลูกเองคุณพ่อจากบ้านมาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่ชั้นมัธยมจึงไม่

ก็จะได้อยู่ที่บ้านต่อมาก็ได้แต่งงานกับคุณแม่และทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่วนคุณลุงก็ได้แต่งงานกับคุณป้าและคงอาศัยอยู่ที่บ้านคุณปู่ดังเดิมปี23คุณย่าได้ด่วนลาโลกไปด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่ออายุได้74ปีผ่านมาอีก2ปีคือปี25คุณลุงประสบอุบัติเหตุตกบ่อน้ำและจมน้ำตายไปอีกคนขณะอายุได้42ปีถึงให้คุณป้าตกอยู่ในสถานะเป็นม่ายยังไม่ทันตั้งตัวดังนั้นในบ้านจึงเหลือแต่คุณป้ากับคุณปู่และลูกของป้าอีก3คนอีก2ปีต่อมาคือปี2527ขณะที่คุณปู่มีอายุได้66ปีคุณป้าก็อายุราว40ต้นๆคุณแม่ก็ได้ทราบข่าวว่าคุณปู่ได้เขียนวินัยกรรมขึ้นมาฉบับหนึ่งจนกระทั่งคุณปู่อายุได้80ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดถึงตอนนั้นวินัยกรรมก็ถูกเปิดออกมาแล้วก็พบว่าสมบัติส่วนใหญ่เป็นของลูกทั้ง3คนของป้าจริงๆเนี่ยส่วนพ่อได้นิดหน่อยเท่านั้นพี่ช้างลูกเป็นคนเรื่อยๆสบายๆดูเท่าจะเป็นคนรักการเรียนมากเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง10กว่าปีแล้วพี่ชายก็เคยมาอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่26ที่วัดพระธรรมกายแต่เขาคิดว่าเขาไม่อาจจะรักษาศีล227ข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้จึงรู้สึกระอาใจแล้วก็ขอลาสิกขาออกมาในที่สุดตัวลูกเองตั้งแต่สมัยยังเด็กคุณแม่ได้พาไปนั่งสมาธิที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประจำลูกก็ได้ฟังเทพเสียงของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนำนั่งสมาธิท่านได้สอนให้บริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วแล้วก็อธิบายฐานที่ตั้งของใจทั้ง7ฐานแต่ตอนนั้นลูกยังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติมากนักจึงใช้สายตาเค้นหาภาพภายในทำให้รู้สึกไม่ค่อยสงบและสบายตอนนั้นยังไม่พอเวลานั่งมองพระพุทธรูปหรือรูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่บางครั้งลูกก็มีความคิดอกุศลแวบขึ้นมาโดยไม่อาจจะควบคุมจิตได้ลูกก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าอกุศลก็สิงจิตเกิดกับลูกนี้เพราะมารบังคับบัญชาและลูกก็นึกขอโหสิกรรมเพราะกลัววิบากกรรมมากค่ะในปี37ลูกก็ได้เข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี40ลูกก็มีโอกาสได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะจากการมาอบรมธรรมทายาทหญิงโดยการจะชวนเพื่อนนักเรียนแพทย์เดียวกันสำหรับการอบรมธรรมทานญาติหญิงในครั้งนั้นลูกก็ได้รับการดูแลใจใส่อย่างดีจากพระอาจารย์และพี่เลี้ยงทำให้ลูกได้ฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกายและใจอย่างเต็มที่ลูกได้ฝึกลดทิฏฐิมานะและได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกวิธีทำให้ลูกรู้สึกสบายและก็มีความสุขที่ศูนย์กลางกายเป็นอย่างมากหลังกลับจากการอบรมแล้วทำให้ลูกได้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์และก็รักการสั่งสมบุญทุกๆบุญลูกจึงได้สร้างองค์พระทำการจำตัวถวายแด่พระอาจารย์ประจำโครงการแล้วก็ชวนญาติพี่น้องให้มาร่วมสร้างองค์พระทำการจำตัวและบุญอื่นๆอีกมากมายค่ะอยู่ต่อมาขณะที่ลูกเรียนแพทย์ชั้นปีที่5ดีกว่าอยู่เฉยๆก็เลยเริ่มมีแฟนซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนแพทย์ด้วยกันตอนนั้นเรื่องเรียนก็หนักเรื่องรักก็หนุกทำเป็นโลกเนี่ยห่างเหินวัดไปช่วงหนึ่งแต่แล้ววันดีคืนดีเพื่อนลูกคนหนึ่งซึ่งเคยอบรมธรรมทานญาติหญิงด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วก็ได้โทรศัพท์มาหาลูกเพื่อนลูกคนนั้นได้ช่วยทำบุญถวายทายธรรมแด่พระ 30,000 วัดในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์เราคุยกันไม่ถึง5นาทีลูกก็เก็ตทันทีแล้วก็ตกลงทำบุญอย่างไม่รีรอหลังจากนั้นลูกก็ได้กลับมาสร้างบารมีอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ยอมพลาดเลยสักบุญเดียวค่ะหลังจบการศึกษาลูกและแฟนก็ได้แต่งงานกันแล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันสองห่วงห่วงแรกคือลูกชายคนโตห่วงที่สองคือลูกชายคนเล็กเพราะตอนนี้ลูกตั้งครรภ์ลูกคนนี้ก็พอดีเป็นช่วงที่ลูกกลับไปศึกษาต่อทางด้านแพทย์ประจำบ้านเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางในตอนนั้นแม่จะตั้งครรภ์อ่อนๆแต่ลูกก็ต้องอ่านหนังสือสอบหนักมากและยังต้องอยู่เวรเพื่อเฝ้าดูแลคนไข้จนดึกดื่นค่ำคืนเสมอมาถึงจะ

เหนื่อยเพียงใดแต่ใจลูกก็ไม่ห่างบุญค่ะเพราะช่วงที่ตั้งครรภ์ได้7 เดือนลูกก็อุ้มท้องมาหล่อพระในวันที่22 เมษายน 2548ด้วยความปลื้มปิติหลังจากนั้นด้วยความที่ลูกกำลังงานหนักมาโดยตลอดกอบกับพักผ่อนน้อยส่งผลให้ลูกล้มป่วยเป็นโรคปอดบวมในช่วงก่อนคลอดเพียง1 เดือนเท่านั้นอาการเจ็บป่วยของลูกในครั้งนี้กระทบถึงเด็กในครรภ์เพราะเด็กได้คลอด

ลอดก่อนกำหนดสามีลูกซึ่งก็เป็นสูตินารีแพทย์จะเป็นผู้ทำคลอดให้ด้วยวิธีการผ่าท้องคลอดคลอดมาวันแรกผ่าท้องคลอดในหวาดเสียวเนาะคลอดวันแรกเด็กก็มีการหอบจนตัวเขียวต้องส่งเข้าห้อง ICU แล้วตรวจพบว่าเด็กติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตถึง 90% สักพักลูกก็เริ่มได้สตินึกถึงเพื่อนกัลยาณมิตรที่เคยโทรมาบอกบุญแล้วเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีสุดอีกเช่นเคยทั้งปลอบใจให้กำลังใจและก็แนะนำว่าควรสร้างพระให้กับลูกที่เพิ่งคลอดซึ่งอาจจะไม่มีชีวิตรอดจึงจะเป็นการดีตัวลูกเองก็ตอบตกลงทันทีแต่ในวันนั้นลูกยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลไม่อาจนำเงินไปทำบุญให้เพื่อนได้ไปเงินไปทำบุญไปให้ได้เพื่อนออกเงินให้ก่อนแล้วก็ไปทำบุญสร้างพระจารึกชื่อลูกชายแรกคลอดคนนี้ของลูกในระหว่างนั้นลูกชายก็ยังอยู่ในห้อง ICU ต้องถูกเจาะน้ำไขสันหลังไปตรวจถูกแทงสายน้ำเกลือที่ข้อมือและหน้าผากจนเส้นเลือดแตกจึงต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นการให้ยารับประทานแทนการให้ยาทางสายน้ำเกลือแต่ละความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นหลังจากสร้างพระธรรมกายประจำตัวอาการของลูกชายก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่มีโอกาสรอดแค่ 10% ปัจจุบันมีอายุได้เกือบ10เดือนแล้วค่ะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่งอแงให้แม่เหนื่อยใจเลยคำถามคุณตาทำบุพกรรมใดมาจึงมีโรคสมองเสื่อมคะแล้วคุณตาเห็นแสงสว่างจริงหรือว่าใครที่บอกว่าไม่ให้คุณตาพูดคะเราจะชักชวนคนที่สมองเสื่อมไม่ทำบุญและนั่งสมาธิได้อย่างไรคะเขาจะฟังเราเข้าใจไหมคะคุณยายทำบุพกรรมใดมาจึงต้องเป็นโรคตอกระจกและตาบอดหนึ่งข้างจะแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้คุณปู่เป็นมะเร็งตับคติที่ไปในปรโลกของคุณปู่เป็นอย่างไรและจริงหรือไม่ที่คุณป้ายอมเป็นของคุณปู่เพื่อแลกกับมรดกถ้าเป็นเช่นนี้จะถือคุณป้าและคุณปู่ทำผิดศีลข้อ3ไหมคะเพราะคู่ครองทั้งสองฝ่ายก็เสียชีวิตไปนานแล้วคุณพ่อทำกรรมใดมาจึงป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษและก็ได้รับมรดกของคุณปู่น้อยมากเหตุใดวิชาจึงเรียนไม่จบสักทีจะแก้ไขอย่างไรดีคะและเขามีวิบากกรรมใดมาตัดรอนยังไม่สามารถอยู่อบรมธรรมทายาทจนเสร็จสิ้นได้และจะติดเป็นผังไม่ดีไปในภพเบื้องหน้าหรือไม่คะการที่ลูกมาอบรมธรรมทายาทหญิงและชวนวิชามาอบรมธรรมทายาทชายลูกและวิชาจะได้บุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าและพระจากพี่เลี้ยงธรรมทายาทและทุกคนที่สนับสนุนโครงการอบรมธรรมทายาททั้งชายหญิงจะได้อานิสงส์อย่างไรคะทำไมถามอินเทรนด์ยังเลยเนี่ยเพราะวิบากกรรมใดยังทำให้ลูกมักถูกอกุศลก็สิงจิตคิดไม่ดีเวลานั่งมองพระพุทธรูปหรือมองรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่จะแก้ไขอย่างไรคะแต่ลูกมีบุญพอที่จะเข้าถึงพระธรรมกายในชาตินี้ได้ไหมคะลูกชายคนที่สองทำบุพกรรมใดมาจึงคลอดก่อนกำหนดคลอดไปแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดต้องติดเชื้อที่ปอดถูกเจาะน้ำไขสันหลังถูกเจาะเส้นเลือดที่คอมือและหน้าผากเพื่อยาทางสายน้ำเกลือแต่ที่รอดมาได้เพราะบุญจากการสร้างองค์พระหรือบุญใดคะตอนที่ลูกสร้างองค์พระให้ลูกชายโดยเพื่อนออกเงินทำบุญให้ก่อนตอนนั้นลูกชายได้บุญแล้วหรือยังคะแล้วเขาได้บุญตอนที่ลูกเอาเงินไปให้เพื่อนแล้วคะทำแทนกลับไปใช้เงินให้เพื่อนไปทำแทนก่อนแล้วเงินไปคืนให้ทีหลังลูกและสามีทำบุพกรรมใดร่วมกันมาจึงได้มาเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าความคิดเห็นเรื่องบุญของเราไม่ตรงกันเลยค่ะจะแก้ไขอย่างไรครอบครัวเราจึงเป็นครอบครัวธรรมกายได้คะตัวลูกสามีคุณพ่อคุณแม่และลูกชายทั้งสองคนของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะในฐานะที่ลูกเป็นแพทย์กรณีที่คุณแค่การหนักมากจนหัวใจอาจจะหยุดเต้นแพทย์จำเป็นต้องคุยกับญาติผู้ป่วยเรื่องการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือหากญาติตัดสินใจว่าไม่ปั๊มหัวใจให้ผู้ป่วยซึ่งแน่นอนว่าผู้ป่วยจะต้องเสียชีวิตกรณีอย่างนี้ญาติบาปไหมคะและแพทย์ได้ชื่อว่าทำปานาติบาตหรือไม่

หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคนตาเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะในอดีตมีกรรมผิดศีลข้อที่4มุสาวาทจากหลายชาติมารวมกันหลายชาติหลายครั้งทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลเช่นกรรมโกหกบิดามารดาบ้างโกหกลูกค้าบ้างโกหกเพื่อนบ้างหลอกเด็กบ้างเป็นต้นจ้าคุณตาท่านเป็นโรคสมองเสื่อมดังนั้นท่านก็พูดไปตามเรื่องตามราวแบบไม่รู้ตัวคล้ายๆคนเบลอๆเช่นพูดไปตามที่ลูกชี้นำบ้างว่าสว่างไม่สว่างแล้วพูดเบลอๆไปตามอาการของโรคจ้าถ้ายังเสื่อมไม่ถึง 100% ก็พอจะแนะนำเรื่องบุญเรื่องธรรมะได้บ้างแต่ถ้าสมองเสื่อมมากก็อยากจะแนะนำเพราะสติไม่เต็มร้อยจ้าให้สังเกตดูจะใครที่เราแนะนำมากไม่ได้นี่ถามดูสมองเสื่อมเปล่าคุณยายเป็นต้อกระจกและตาบอดหนึ่งข้างเพราะกันในอดีตที่ขังสัตว์ไว้ฆ่ากินในที่มืดเช่นขังปลาไว้ในตมนี่เราเรียนมาหลายเคสแล้วจ้ะแล้วครั้งหนึ่งเคยเอาไม้ตีหมาที่บ้านของตนเองในความโมโหหมาที่บ้านน่ะโมโหที่มันดุแล้วชอบไปกัดแขกที่มาหาน่ะห้ามก็ไม่ฟังก็ตีแต่บังเอิญพลาดไม้ไปทิ่มลูกในตาของสุนัขตัวนั้นแตกจนบอดไปข้างหนึ่งวิบากกรรมนั้นกล่าวมาส่งผลจ้ะไม่ว่าจะทำกับสัตว์หรือคนล้วนมีผลทั้งสิ้นจะแก้ไขจะต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและบุญถวายประทีปโคมไฟแล้วที่บุญกุศลไปให้ยังไปให้สัตว์ที่เคยไปบีบเบียนเอาไว้ให้บ่อยๆแล้วติดฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าคุณปู่เป็นมะเร็งตับเพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารและดื่มสุราเป็นประจำนำมาส่งผลจ้าฆ่าสัตว์ทำอาหารและดื่มสุราตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับทั่วไปอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งคุณป้าอยู่กับคุณปู่เพราะท่านต้องการที่พึ่งพิงเป็นหลักกอบกับเหงาด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้ถือว่าผิดศีลข้อ3เพราะสามีคุณป้าก็ตายแล้วและคุณย่าภรรยาของคุณปู่ก็ตายอีกทั้งคู่จึงมาอยู่ร่วมกันไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมคือจะเป็นที่ครหาของคนอื่นได้คุณพ่อป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเพราะกำเนิดดีชอบเป็นคนผูกโกรธคือโกรธนานนานนานและก็มักไม่ให้อภัยกับกรรมที่ใช้แรงงานทาสมากเกินไปจนเขาเหน็ดเหนื่อยอีกทั้งไม่เลี้ยงดูเขาอย่างดีด้วยมาส่งผลจ้ะได้รับมรดกจากคุณปู่น้อยมากเพราะทำทานมันน้อยเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเนี่ยถ้าทำทานมันน้อยทำบุญมันน้อยแล้วได้ทรัพย์มันก็ได้ตามกำลังบุญในชาตินั้นเวลาบิดาชวนให้ทำบุญก็มักจะไม่ได้ร่วมทำบุญด้วยอย่างเต็มกำลังแต่ทำบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นพิธีมาส่งผลบุญสมเวลาบุญส่งผลสมบัติก็เกิดขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นพิธีเหมือนกันพี่ชายเรียนไม่จบเพราะไม่คอยจะขยันจ้ะพูดง่ายๆคือขี้เกียจนั่นแหละพี่ชายไม่ค่อยขยันแล้วก็คบคนพาลที่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีในปัจจุบันเป็นหลักจะแก้ไขก็ต้องบอกพี่ชายให้อดทนให้มีเป้าหมายชีวิตให้ขยันไล่ห่างคนพาลอีกถ้าให้ไกลบัณฑิตลูกต้องไปอบรมพี่ชายหน่อยส่วนที่อบรมธรรมทายาทมาตลอดก็เพราะไม่อดทนนี่แหละเป็นหลักผังนี้ก็จะติดตัวไปเนี่ยทำให้เป็นคนจับจดไม่เป็นโลภเป็นภัยไม่อดทนจะทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ลูกมาอบรมธรรมทายาทหญิง

และก็ชวนพี่ชายมาอบรมธรรมทายาชายเอาย่อๆแล้วกันคือว่าเป็นธรรมทายาทำทายาทแล้วก็ได้ทำทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะได้รวยสวยฉลาดทีเดียวแหละจะทำให้เจอกัลยาณมิตรได้อยู่ในหมู่นักปราชญ์บัณฑิตห่างไกลคนพาลถ้าชวนผู้อื่นมาด้วยก็จะมีบริวารสมบัติติดตัวจะได้เกิดในร่มเงาพระศาสนาพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีสายบุญเชื่อมโยงกับหมู่คณะอีกด้วยเป็นต้นจ้ะส่วนพระอาจารย์พี่เลี้ยงทุกๆคนก็จะได้อานิสงส์คือมีส่วนแห่งบุญในทุกๆบุญกับทุกๆคนที่เข้ามาอบรมคือจะเจริญในศีลสมาธิปัญญาจะมีบริวารสมบัติจะมีลูกน้องบริวารมากมายที่จะช่วยสนับสนุนให้เรามีความสะดวกสบายในการสร้างบารมีจะมีดวงปัญญาแตกฉานในธรรมะเป็นต้นจ้ะธรรมทายาทหญิงธรรมทายาทชายถือว่าได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีด้วยนะโลกมักถูกอกุศลก็สิงจิตเมื่อมองพระพุทธรูปและพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมีนิสัยชอบจับผิดคนติดข้ามชาติมาชอบจับผิดเพื่อนมนุษย์ไม่เฉพาะกับพุทธรูปและพระเดชพระคุณหลวงปู่เท่านั้นแหละจะแก้ไขก็ต้องหัดคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีมันจับดีกับบุคคลสิ่งของรอบข้างบ่อยๆอย่าไปสนใจข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์และเราเองก็มีข้อผิดพลาดเช่นเดียวกันให้ทำดังนี้บ่อยๆก็จะติดนิสัยแล้วก็จะหายไปเองจ้าชาตินี้ลูกมีบุญพอที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยถ้าลูกขยันนั่งอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาด้วยลูกกลับมาวัดอีกครั้งเพราะเคยมีสายบุญร่วมกับคุณยายและหมู่คณะมาในอดีตจึงทำให้ได้มาในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์แล้วก็ได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะลูกชายคนที่สองคลอดก่อนกำหนดเกือบเอาชีวิตไม่รอดปอดติดเชื้อถูกเจาะน้ำไขสันหลังถูกเจาะเส้นเลือดที่ข้อมือและเส้นเลือดที่หน้าผากเพื่อให้ยาทางสายน้ำเกลือพระชาติในอดีตมีกรรมปานาติบาตไปจับลูกหนูตัวแดงๆเป็นมาดองใส่เหล้าโดยมีความเชื่อเป็นยาบำรุงกินเป็นประจำจ้ะและรวมกับกรรมชอบฆ่าลูกสัตว์บางครั้งก็ไปฆ่าสัตว์ที่ยังท้องอยู่หลายกรรมหลายวาระหลายๆหนเหล่านี้มารวมส่งผลจ้ารอดมาได้เพราะบุญที่ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นหลักจ้ะตอนที่ลูกตั้งใจจะสร้างองค์พระให้ลูกชายตายเพื่อนออกเงินไปก่อนนั้นบุญก็เกิดขึ้นแล้วจ้ะเพราะได้มีความตั้งใจที่จะทำจริงๆลูกชายก็ได้บุญทันทีเนี่ยแต่บุญมาเต็มที่ตอนที่ลูกเอาเงินไปคืนเพื่อนเขานั่นแหละลูกและสามีมาเป็นสามีภรรยากันเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาแล้วก็อธิษฐานให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกจ้ะแต่ความเห็นเรื่องบุญไม่ตรงกันเพราะยังมีศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันยังเหลื่อมกันอยู่นะจ๊ะอีกทั้งสามียังขาดกัลยาณมิตรที่จะคอยชี้แนะจ้ะแต่เขาก็เป็นคนดีนะจะแก้ไขในตอนนี้ลูกก็คงต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วอธิษฐานจิตที่บุญนี้ไปดลบันดาลให้ได้เป็นครอบครัวธรรมกายอย่าให้เขาดื้ออีกทั้งต้องหากัลยาณมิตรให้สามีด้วยจ้าจริงๆเขาเป็นคนดีที่ถูกความดื้อมาบดบังถ้าเอาดื้อออกดีก็เด่นขึ้นมานี่ไปจ้ะตัวลูกสามีกันพ่อกับแม่และลูกทั้งสองคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำตามคำชักชวนแต่ไม่ค่อยจะคิดที่จะทำด้วยตนเองอีกทั้งทำตามอารมณ์ด้วยจ้าในฐานะที่ลูกเป็นแพทย์กรณีที่คนไข้อาการหนักมากจนหัวใจอาจจะหยุดเต้นแพทย์จำเป็นจะต้องคุยกับญาติผู้ป่วยเรื่องการปั๊มหัวใจช่วยเหลือหากญาติตัดสินใจว่าไม่ปั๊มหัวใจให้ผู้ป่วยซึ่งแน่นอนว่าผู้ป่วยจะต้องเสียชีวิตกรณีนี้
ญาติก็ไม่ได้บาปอะไรเพราะไม่ได้มีเจตนาให้ผู้ป่วยตายแต่ว่าสังขารของผู้ป่วยก็ไปไม่ไหวอยู่แล้วหมดอายุขัยแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาตแพทย์ก็ไม่ได้ชื่อว่าทำปาณาติบาตเช่นเดียวกันจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติปิฎกสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก่อนที่พวกเราทุกคนนั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะก็มีโอวาทในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้เมตตาปรารภไว้ค่ะ

0: คือการสร้างบารมีให้ไหวเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2547ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราทุกคนก็ควรจะใช้ของขวัญที่มีค่าที่สุดนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดนั่นก็คือทุกๆลมหายใจก็เป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมนำใจของเรานั้นมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายทำใจหยุดใจนิ่งบ่อยๆก็จะได้สมกับการเกิดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการดีๆนะคะที่จะทำให้ทุกท่านจิตใจอยู่ในบุญนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN ได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะ gbnus.com ค่ะซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกรับชมรายการต่างๆของทางสถานีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายนะคะเรียกได้ว่ารวบรวมทุกช่องทางไม่ให้ทุกท่านนั้นพลาดทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งทุกท่านนะคะก็วันหยุดวันอาทิตย์นะคะก
1: ็
0: อยากให้ทุกท่านค่ะมาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีกันเยอะๆค่ะและในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนคือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบพฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อมตามด้วยสกุปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวบุญรอบโลกนะคะวันนี้มาดูกิจกรรมงานบุญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบพฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อมคุณผู้ชมคะโลกมนุษย์นั้นเป็นโลกแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีเมื่อเรามีโอกาสได้กายมนุษย์ก็ต้องใช้ให้ได้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้สมกับความยากที่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาครอบครองด้วยความที่ทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ต้องละเว้นจากความชั่วทั้งหลายเหมือนกองคาราวานของพ่อค้าที่มีทรัพย์มากที่ละเว้นหนทางเปลี่ยวอันน่าสะพรึงกลัวเพราะภัยบนหนทางชีวิตในสังสารวัฏนี้มีอันตรายทุกย่างก้าวหากทำผิดพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะไปอบายได้และถ้าจะให้ปลอดภัยค่ะก็ต้องเว้นจากบาปอกุศลทั้งมวลรวมถึงการตั้งใจประพฤติกุศลกรรมบท10ประการหรือโดยย่อนั่นก็คือหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะการเจริญภาวนานี้ถือเป็นหัวใจทีเดียวค่ะให้ขยันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งทุกๆวันค่ะเรานั้นก็จะสมความปรารถนาในชีวิตของทุกคนค่ะ
1: ค่ะมีพุทธศาสนสุภาษิตนะคะบทหนึ่งที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าคนพาลเมื่อทำความชั่วย่อมเหิมเกรมตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลคนพาลจึงเห็นว่าเป็นบาปเพราะได้ประสบทุกข์อันใหญ่หลวงบุคคลใดเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยบาปย่อมเพิ่มพูนและย่อมกระทำบุคคลนั้นให้เป็นคนพาลได้ส่วนบัณฑิตพึงละจากบาปแล้วมุ่งกระทำที่สุดแห่งทุกข์คุณผู้ชมคะบุคคลใดนะคะแม้จะยังไม่ได้ทำความชั่วก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีที่สมบูรณ์ค่ะเพียงแค่ยังไม่ได้ทำความชั่วเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ทำความดีที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นต่อเมื่อได้ลงมือนะคะทำความดีแล้วเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีค่ะเพราะว่าได้ละเว้นจากทำชั่วแล้วก็ตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ถ้าจะให้ดีพร้อมดียิ่งขึ้นก็ต้องทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสการเป็นคนดีที่สมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นคือต้องทำให้ครบหลักวิชานั่นก็คือทั้งการละชั่วทำความดีและก็ทำใจให้ผ่องใสนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะหากเรานั้นได้นำหลักการนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกๆเรื่องทุกๆขั้นตอนนั่นก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพยายามที่จะใคร่ครวญพิจารณาชีวิตเราก็ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะแต่แม้เรานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมถ้าพลาดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำไปเพราะความประมาทชะล่าใจคิดว่าเป็นเพียงบาปเล็กๆน้อยๆจึงทำสิ่งนั้นบ่อยๆจนคุ้นเคยเป็นอาจินเช่นนี้ก็ย่อมทำให้ใจของเรานั้นหมองเป็นมลทินของใจซึ่งจะเป็นผลต่อคติ ที่ไปเมื่อยาม

0: ละโลกค่ะเหมือนดังผ้าขาวนะคะที่มีจุดด่างกระจายไปทั่วซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมค่ะว่าน้ำทีละหยดที่ตกลงมาในตุ่มยังเต็มตุ่มนะคะฉันใดบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นมันก็พอกพูนขึ้นมาได้แล้วก็สามารถพลิกชีวิตจากคนที่ดีให้กลายเป็นคนที่ไม่ดีได้จากที่เคยเป็นบัณฑิตก็อาจกลายเป็นคนพาลบาปมันมีฤทธิ์มากสามารถพลิกดีให้กลับเป็นร้ายกลายเป็นชั่วได้ฉะนั้นค่ะก็ต้องคอยระวังบาปอย่าให้เกิดขึ้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะพระบรมศาสดาทรงปรารภเรื่องนี้นะคะในครั้งที่ทรงตักเตือนพระภิกษุทั้ง6รูปที่เรียกว่าพระฉับพักคีค่ะอันได้แก่พระเมติยะภุมมัชกะอัสสชิปุณัพพสุกะบันดุกะและโลหิตกะค่ะคือพระทั้ง6รูปนี้นะคะที่มักจะทำผิดพระวินัยเสมอแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรทำท่านก็จะทำเพราะว่าท่านดูเบานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่สำรวมในความเป็นบรรพชิตพระภิกษุหรือว่าเพื่อนสัทธรรมิกนะคะต่างก็ตักเตือนท่านแต่ท่านก็ดื้อเอาแต่ใจตัวทั้งยังสร้างปัญหาอันเป็นพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่ความเสื่อมที่ล่อแหลมต่ออบายภูมิค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเมตตาจึงเรียกมากราบตักเตือนว่าพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเสื่อมของพวกเธอนี้เหมือนกับพฤติกรรมของนกกระไนจากนั้นนะคะพระพุทธองค์ได้ตัดเล่าสัตตะปัตตะชาดกค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตชาติให้พระฉับพักคีแล้วก็พระภิกษุทั้งหลายได้รับฟังเรื่องราวค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ค่ะว่าในกรุงพาราณสีนั้นมีกุฎุมพีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งได้ให้ชาวนาชาวชนบทคนหนึ่งค่ะยืมทรัพย์ไป 1,000 กหาปณะเพื่อที่จะนำไปประกอบธุรกิจการค้าต่อมากุฎุมพีนั้นท่านนี้เสียชีวิตภรรยาก็ได้ดูแลกิจการแทนและคอยติดตามทวงหนี้ที่ถูกยืมไปซึ่งลูกหนี้ชาวชนบทรายนี้ค่ะเธอก็ได้ให้ลูกชายซึ่งกำลังอยู่ใน

0: วัยหนุ่มนั้นไปตามทวงหนี้เพราะเธอนั้นไม่ค่อยสบายและลูกหนี้ชนบทก็อยู่ห่างไกลมากต้องใช้เวลานานในการเดินทางซึ่งระหว่างในการเดินทางของลูกชายเธอก็เริ่มป่วยหนักก่อนตายเธอก็ยังห่วงทรัพย์ที่ให้ลูกชายนั้นไปทวงอีกทั้งห่วงลูกชายด้วยทำให้ใจของผู้เป็นแม่นั้นค่ะก็หมองนะคะก่อนสิ้นใจจึงไปเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกเมื่อลูกชายนั้นไปตามทวงทรัพย์ได้ขากลับเขาต้องเดินทางลัดเข้าไปป่าใหญ่ซึ่งตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าในดงนี้เป็นที่อยู่ของโจร500ในขณะที่จะเข้าสู่หนทางเปลี่ยวสุนัขจิ้งจอกค่ะที่เป็นอดีตมารดาของตัวนั้นก็ได้มาดักรออยู่โดยยืนขวางทางเอาไว้เอาเท้าตะกุยดินเห่าเหมือนบอกว่าให้ระวังอันตรายอยู่ข้างหน้าแต่ลูกชายค่ะก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เอะเฉลียวใจเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะซ้ำนะคะก็ยังคิดเลยนะคะว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นั้นเป็นอัปมงคลมาขวางทางเรานะคะจึงเอาก้อนดินนั้นคว้างใส่สุนัขจิ้งจอกไปเพื่อขับไล่ค่ะสุนัขจิ้งจอกจำต้องหลบหนีไปนะคะเพราะว่าโดนก้อนหินคว้างใส่เนี่ยนะคะแต่ว่าใจของผู้เป็นแม่ก็ยังห่วงลูกชายค่ะมานพหนุ่มก็คือลูกชายเนี่ยนะคะเดินทางต่อไปเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆค่ะเห็นนกกระไนตัวหนึ่งบินตรงมาแล้วก็ร้องเสียงดังนะคะเขาเข้าใจว่านกตัวนี้เนี่ยร้องเสียงไพเราะเป็นมงคลแก่เราจึงหยุดยืนแล้วก็ยกมือไหว้นกด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เดินต่อไปค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่านกตัวนี้เนี่ยเป็นนกต่อเขาเรียกว่านกต่อใช่ไหมคะ
0: นางนกต่อ
1: น่ะเป็นสายให้กับโจรนั่นเองค่ะนะคะนางเป็นนางนกต่อนะคะแล้วมันก็บินไปบอกกับพวกโจรค่ะว่านี่คนนี้มีถุงทรัพย์เนี่ยจะต้องมาจับเนี่ยนะค
0: ะ
1: พวกโจรก็ได้เรื่องเลยนะคะมาจับเลยนะจับตัวของลูกชายเนี่ยนะคะแล้วก็ไปหาหัวหน้าโจรซึ่งในชาตินั้นเนี่ยนะคะพระโพธิสัตว์เสวยวิบากกรรมเป็นหัวหน้าโจรค่ะพระโพธิสัตว์ก็ได้ถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกจับมาว่าไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยนะคะมานพหนุ่มก็คือลูกชายเนี่ยได้ฟังเมื่อได้ฟังเล่าให้หมดแล้วเนี่ยเมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวโดยตลอดเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็รู้ทันทีเลยว่าด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านนะคะท่านกล่าวกับมานพหนุ่มว่าเจ้าเนี่ยช่างไม่รู้อะไรเลยนกกระไนตัวนี้เนี่ยเป็นสายให้กับโจรเป็นตัวอันตรายสำหรับเจ้าเพราะจะนำเจ้ามาสู่ความหายนะแต่เจ้านั้นกลับไปยกมือไหว้มันส่วนสุนัขจิ้งจอกเนี่ยที่เจ้าขับไล่ไปนั้นน่ะก็คืออดีตมารดาของเจ้านั่นเองนางมาเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าเพราะความห่วงใย
0: ค่ะเห็นผิดเป็นถูกเนา
1: ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะคนที่เป็นแม่นั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เกิดมาเป็นนางจิ้งจอกตัวนั้นเจ้าจงนำทรัพย์ก้อนนี้ค่ะและรีบไปจัดการงานศพมารดาของเจ้าเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ได้ปล่อยมานพหนุ่มนี้ไปเรื่องนี้ค่ะก็มีข้อคิดอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมความสำคัญของใจในช่วงสุดท้ายในตอนศึกชิงภพและก็เรื่องความฉลาดในการสอบสวนจนสามารถรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงจากผลที่เกิดขึ้นเรื่องการเป็นคนช่างสังเกตรู้ว่าใครเป็นคนพาลใครเป็นบัณฑิตเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูนี่ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์มานพพระโพธิสัตว์มาเตือนนะคะมานพหนุ่มผู้นี้ก็อาจจะถูกชิงทรัพย์หรือว่าถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยซ้ำไปค่ะและข้อที่น่าสังเกตนั้นก็คือตอนมานพหนุ่มกำลังมีภัยขณะนกกระไนส่งเสียงร้องไพเราะค่ะเขาก็มองไม่ออกตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เรานั้นพึงสังวรไว้ค่ะว่าอย่าได้หลงเคลิบเคลิ้มไปกับคนที่มีวาทศิลป์ฉลาดในการพูดเอาอกเอาใจประจบสอพอช่างพูดช่างคุยยกยอปอบปั้นยกย่องสรรเสริญให้ระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะชักนำเรานั้นไปในทางที่เสื่อมเสียได้ก็ต้องตั้งสติใช้ปัญญาค่ะมิฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมานั่งช้ำใจในภายหลังค่ะ
1: ค่ะหรือแม้กระทั่งสุนัขจิ้งจอกนะคะที่มาเห่ามานพนั้นนะคะซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าโอ้โหหยาบคายรุนแรงเนี่ยนะคะแต่ว่าใจจริงนั้นปรารถนาดีตรงนี้ก็อาจจะต้องมาแยกแยะให้ออกนิดนึงว่าเราเนี่ยจะมีปัญญาลึกซึ้งแยกแยะได้เนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเกิดขึ้นได้ก็คือ การทำสมาธินั่นเองค่ะ

0: ื่อมีสมาธิที่ดีใจก็จะละเอียดซึ่งก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆเพราะว่าสมาธินั้นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแล้วก็ความรู้แจ้งเราจะรู้เห็นทุกสิ่งไปตามความเป็นจริงต่อเมื่อได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันแล้วนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งภาพที่เห็นนี้นะจากเดิมก็เป็นมนุษย์แม่นะคะแต่พอไปเป็นสุนัขจิ้งจอกก็ด้วยความที่ห่วงด้วยความรักลูก
0: ห่วงทรัพย์ด้วย
1: ห่วงทรัพย์ด้วยแล้วก็รักลูกด้วยนะก็เลยต้องกลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกชิงภพสำคัญมากๆนะคะไม่มีใครที่จะช่วยตัวเราได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นนะคะธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่สอนใจให้เราทุกคนนั้นให้รักตัวเองแล้วก็หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่สกู๊ปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างสวยเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีล้อมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาปลั่นดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

สายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวรรณโณเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

0: ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ไปร่วมกับพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นผืนแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนำพาชาวโลกนั้นได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ทุกๆพิธีกรรมค่ะก็เกิดจากทุกภาคส่วนที่สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นและภาพที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าเป็นพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเพราะเคยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พระอาจารย
0: ์
1: ที่พื้นที่ตั้งแต่สมัยช่วงสร้างธุดงคสถานลุ่มน้ำฝังแรกๆเนาะไปถึงเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าไม่มีน้ำน
0: ะ
1: สมัยที่ท่านไปแรกก็ได้บารมีธรรมของครูบาอาจารย์นี่แหละ
0: ค่ะ
1: คุณยายท่านไปเข้าฝันบอกพื้นที่ตาน้ำศูนย์ถึงได้เจริญรุ่งเรืองมีน้ำใช้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ของการสร้างบุญสร้างบารมีเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มีพระเจดีย์แล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในอีกหลายๆงานบุญด้วย
0: ใช่ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารรอบโลกกันต่อเลยค่ะเราจะไปที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราก็จะได้ไปรับชมภาพประมวลภาพงานบุญพิธีสมโภชยอดธรรมจักรจักรแก้วและพิธีเปิดป้ายมงคลนามวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบรรยากาศความปลื้มปิติของสาธุชนที่วัดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ทุกวันนี้วัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วเพราะว่านอกจากจะทำงานแล้วก็มาวัดแล้วก็พาทั้งครอบครัวเลยมาวัดวัดก็เหมือนกับครอบครัวถ้าเห็นสมาชิกในวัดน่ะก็จะรู้สึกใช่ไหมว่าเราเนี่ยเหมือนครอบครัวแล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็มาวัดทีไรก็มีความสุขหรือเวลาไม่มีความสุขมาวัดแล้วก็มีความสุข

ราจะเห็นแล้ววันนี้เนี่ยวัดสว่างสว่างจริงๆนะคะไม่เคยเห็นวัดเราสว่างได้ถึงขนาดนี้วันนี้เราเป็นวันที่สว่างจริงๆสว่างทั้งข้างนอกและข้างในนะคะแล้วโดยที่ว่าเราได้ความร่วมมือนะจากพระอาจารย์ต่างๆที่มาช่วยโดยเฉพาะแล้วก็มีพระมหาเถระนะคะจากวัดต่างๆมาร่วมเป็นประธานในงานวันนี้งานวันนี้เป็นงานที่แบบเป็นงานที่สุดยอดจริงๆค่ะอย่างที่บอกสว่างสวยทั้งในกายและกายทั้งนอกและทั้งใน

เวลาวัน22เมษายนเนี่ยแล้วก็จะถ่ายวิดีโอของหลวงพ่อไหมที่ท่านแบบยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะแล้วท่านก็อยู่ในทุ่งนากว้างๆ

0: ก็พยายามทำนู่นทำนี่อ่ะเวลาน้าเนี่ยแบบว่าเห็นน้ารู้สึกว่ามันปลื้มแล้วน้าก็รู้สึกว่าน้าเชื่อว่าเราเนี่ยมาในหมู่คณะเนี่ยเราไม่ได้มาด้วยความบังเอิญเราจะต้องผูกพันกันมาแล้วก็น้าเนี่ยใจน้าเนี่ยก็อธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้มีสุขภาพดีขอให้มีกำลังทรัพย์ที่จะช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะว่าตอนที่น้าเป็นเด็กอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยน้าไปวัดเนี่ยน้าไม่มีกำลังน้าไปกินข้าววัดด้วยซ้ำตอนเนี้ยเรามีกำลังเราก็ต้องช่วยหลวงพ่อเราก็ต้องช่วยวัดอันเนี้ยเป็นใจของน้าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเชื่อไหมว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันเป็นจริงเราทำทานเราทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจเราเนี่ยไม่ยึดติดกับทรัพย์แล้วมันเป็นความสุขพอเราไม่ยึดติดกับทรัพย์เราก็ไม่ยึดติดกับอย่างอื่นใจเราเนี่ยจะเป็นสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อพูดเสมอถ้าคนเนี่ยไม่ทำหรือไม่ได้ลองกับตัวก็จะไม่รู้ก็ทำบุญไปเถอะหลวงพ่อให้ทำทานอะไรทำไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าทรัพย์จะหมดคือหรืออธิษฐานจิตเวลามีบุญใหม่ๆมาเนี่ยน่าก็จะอธิษฐานจิตว่าขอให้หน้ามีความพร้อมที่จะได้รับบุญตรงนี้ช่วยหลวงพ่อตรงนี้ก็อยากจะกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่มอบยอดธรรมจักรที่จะเป็นสัญลักษณ์ของวัดเราเนาะแล้วก็เราจะได้จำได้แล้วก็อยากจะขออธิษฐานว่าให้ได้ตามจิตหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติค่ะ
1: ผมก็ได้ทราบเรื่องว่าจะมีการปฏิสถานธรรมจักรบนวันที่ลังคาโบสถ์เนี่ยก็สักปีครึ่งแล้วครับนานมากแล้วโปรเจกต์นี้นะครับหลวงพี่พระครูท่านก็มาคุยด้วยกับทีมงานนะนี่ก็มีผมมีนาฏที่เนี่ยเราแล้วก็หลวงพี่ติ่งที่มาดูเรื่องดีไซน์แล้วก็หลวงพี่พระครูท่านก็เลือกแบบที่มีดอกบัวแล้วก็มีธรรมจักรด้วยก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นด้วยว่าอันเนี้ยไซส์ขนาดน่าจะพอดีสำหรับวัดของเราไม่ใหญ่เกินไปทีนี้พอมาถึงงานวันนี้เนี่ยก็ผมเห็นธรรมจักรแล้วก็นึกถึงก็คือเป็นวงล้อแห่งธรรมนะครับความหมายใช่ไหมครับก็นึกถึงคำว่าธรรมธรรมะใช่ไหมครับธรรมะความหมายแรกก็คือธรรมชาติใช่ไหมครับธรรมชาติก็มีเนี่ยเราก็เหมือนกับเราอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันก็คืออิมเพอร์แมเนนซ์มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปธรรมะก็อาจจะหมายถึงคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็ได้แล้วก็ความะก็หมายถึงผลของการที่เราปฏิบัติภายในแล้วก็ได้ธรรมะขึ้นมาข้างในใช่ไหมครับพอการมีการปฏิสถานธรรมจักรที่วัดของเราเนี่ยมันก็เหมือนมีการเราบอกว่าเราก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งความหมายแรกนะฮะเราเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยเนเจอร์ส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันที่นี่ที่เราปฏิสถานธรรมจักรพวกก็เหมือนเป็นที่ที่แสดงถึงการเผยแผ่ธรรมะใช่ไหมครับวัดเป็นที่เผยแผ่ธรรมะแล้วก็มีการปฏิบัติปฏิบัติตัวเองทั้งแก้นิสัยที่ไม่ดีให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นทั้งพระแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายที่สองของการที่มีธรรมจักรนี้แล้วก็หมายที่สามก็คือพอเรามาปฏิบัติตัวแล้วแล้วก็ได้มานั่งสมาธิด้วยเราก็ได้ธรรมะภายในได้ธรรมะภายในปุ๊บเราก็สามารถแผ่ความรู้สึกที่ดีเหล่านี้นะความบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะความรู้สึกที่ดีแล้วก็ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนอื่นก็เหมือนกับการที่เราไปเนี่ยแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติธรรมตรงนี้ให้กับคนในคอมมูนิตี้ของเรางั้นการที่วางฐานธรรมจักรวันนี้เนี่ยมันก็คือการที่บอกกับทางที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเป็นการประกาศออกไปว่าเนี่ยเราอยากจะเผยแผ่ความรู้เหล่านี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้คนแถวนี้นะครับเพื่อจะนำความสุขและเป็นอินเนอร์พีซให้กับคนในคอมมูนิตี้นี้แล้วก็ทั้งประเทศนี้แล้วก็ทั่วโลก

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกปลื้มใจมากเลยเพราะว่าวันนี้เป็นงานบุญที่หลายอย่างนะคะก็คือปฏิสถานยอดธรรมจักรแล้วก็บุญจักแก้วแล้วก็ป้ายของวัดนะคะสีคอมมานเน่สำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่รับบุญจักแก้วนะคะมันก็เป็นบุญที่แบบว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ทำนะคะมันเป็นบุญอะไรที่เป็นบุญที่พิเศษจริงๆใช่ไหมคะก่อนหน้านี้นี่ก็คือตอนที่รับบุญเนี่ยก็คือตอนที่เวลาเขาบอกว่าตอนที่น้องเจ้าหน้าที่ทางวัดบอกว่ามีบุญนี้เนี่ยกำลังเข้ามาเนี่ยในใจพี่นึกตอนแรกว่าพี่อยากทำนะก็เลยขอบอกวารณานะคะว่าขอรับบุญนี้อยากจะทำรับบุญจากแก้วจริงๆแล้วบุญนี้มา

ก่อนที่จะมาร่วมงานก็รู้สึกปลื้มนะคะเราก็รู้สึกปลื้มมาโดยเฉพาะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเพื่อมาจัดพิธีกรรมต่างๆนะแล้วได้ฟังที่พระอาจารย์ท่านเล่านะกว่าเราจะได้ทั้งสองสิ่งนี้มาเนี่ยเราปฏิสถานเนี่ยความยากลำบากมันเป็นยังไงเนี่ยก็ยิ่งให้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกปลื้มมากเลยนะคะเพราะว่ากว่าวัดจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลานานนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งกำลังแรงใจนะคะแล้วก็แรงบุญแล้วก็แรงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะถึงจุดนี้แล้วทรัพย์สมบัติที่เราเอามาทำเนี่ยก็คือมาจากแรงกายของเราโดยแท้เลยนะคะก็เลยวันนี้เวลาที่หลวงพี่ชาติชายท่านพูดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปลื้มสุดๆเลยนะคะ

0: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะในพิธีสมโภชยอดธรรมจักรจักรแก้วรวมถึงการเปิดป้ายมงคลนามเรียกได้ว่าสาธุชนแต่ละท่านเนี่ยบอกได้เลยมีแต่ความปลื้มปิตินะคะสว่างทั้งข้างนอกสว่างทั้งข้างในและแต่ละท่านค่ะทุ่มเทแรงกายแรงทรัพย์นะคะกว่าจะสร้างวัดให้เป็นวัดซึ่งการสร้างวัดในต่างแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็คือตั้งใจจริงๆที่จะสร้างวัดให้ได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยทางใจเป็นที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ
1: ต้องบอกว่าในปีนี้นี่สหรัฐอเมริกานี่ต้องบอกว่ามีงานบุญเยอะมากนะคะในทางสหรัฐอเมริกาก็เรามาติดตามรับชมในรายการเส้นทางบุญนี่แหละจะได้มาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันมาต่อกันที่โซนยุโรปกันนะคะก็มีโครงการปฏิบัติธรรมค่ะวัดพระธรรมกายเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมที่สวนสาธารณะแทรปทาวเวอร์เมืองเบอร์ลินค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปวิไทยวชิระวิโชค่ะแล้วก็พระพุทธิพงศ์วระโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินค่ะท่านได้เมตตานะคะนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนานาประเทศทั่วโลกนะคะอาทิเยอรมันยูเครนโปแลนด์อียิปต์ตุนิเซียและปากีสถานค่ะแล้วทุกท่านนะคะก็ได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายค่ะเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการนะคะซึ่งก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสถึงความสุขความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยนี่ก็คือกิจกรรมนะคะของวัดพระธรรมกายเบอร์ลินในการเผยแผ่สมาธินะคะและพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพของโลกจากสันติสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะต้องบอกว่าพอไปตั้งจุดที่สวนสาธารณะแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเจอกับคนที่หลากหลายมากๆเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละท่านนี่ถึงแม้เป็นชาวยุโรปเนาะส่วนใหญ
0: ่ชาวท้องถิ่น
1: ชาวท้องถิ่นด้วยแต่ว่าสามารถนั่งขัดสมาธิได้นี่ถือว่าเก่งนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าปกติแล้วท่าเนี้ยจะค่อนข้างยากสำหรับชาวยุโรปเพราะว่าม
0: ีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะ
1: แต่เขาไม่นั่งแต่ไม่นั่งนี่ไงคือเขารู้สึกว่าเออมันน่าจะสบายกว่าถ
0: ้
1: าว่านั่งสมาธิแบบนี้นี่ก็เป็นภาพดีๆที่เกิดขึ้นนะคะนี่อย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนาะภาพ
1: เป็นบุญด้วยนะของแต่ละคนที่ได้มีโอกาสเพราะว่าอยู่สวนสาธารณะไม่ใช่แบบเป็นจุดนัดพบสำคัญคือถ้าใครผ่านมาถึงจะได้นั่งสมาธิกัน
0: ต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะก็ยังสามารถที่จะมาสร้างสันติสุขจากภายในด้วยการปฏิบัติธรรมทุกคนค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่แอฟริกากัน

0: ต่อเลยนะคะกับโครงการปฏิบัติธรรมวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็ได้จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งก็มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนถึง14ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทเป็นผู้นำชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าอย่านั่งสมาธิตามความเคยชินผิดๆและนำนั่งสมาธิเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงค่ะจากนั้นเป็นกิจกรรมการตอบปัญหานะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยในการนั่งสมาธิพร้อมกับแชร์ประสบการณ์จากการนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทุกคนค่ะต่างสัมผัสได้ถึงความนิ่งเบาสบายผ่อนคลายแล้วก็พบความสุขจากการเข้าถึงธรรมะภายในก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นวัดพุทธเคปทาวน์แห่งนี้ก็ได้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นมาโดยตลอดโดยมีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องนะคะในปีพุทธศักราช2569ก็มีจำนวนมากถึง70ท่านนะคะนี่ก็เป็นขออภัยค่ะ707ท่านค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าหลักสิบก็ว่าเยอะแล้วนะในต่างแดน
1: นี่แค่ครึ่งปีนะ700กว่า
0: ใช่ค่ะจะเกือบพันท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส
1: ั
0: ญญาณที่ดีนะคะที ่ทำให้ทุกท่านนั้นได้พบกับความสุขความสงบภายในที่แท้จริงค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะขอเชิญร่วมนะคะเป็นเจ้าภาพค่ะซื้อที่ดินผืนนี้ก็เป็นผืนสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มวัดพุทธเคปทาวน์ได้นะคะที่ธนาคารออมสินค่ะคุณชมสามารถโอนนะคะร่วมบุญนะคะปัจจัยนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพในการซื้อที่ดินได้ที่หมายเลข0204770271616ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะขึ้นที่อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะถ่ายภาพไว้นะคะแคปเจอร์ไว้แต่ถ้ายังสงสัยนะคะรายละเอียดหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ไลน์ไปได้เลยค่ะที่PUWITCH นะคะคือพระภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเหลือที่ดินอีกผืนที่สุดท้ายเองนะนิดเดียวเองเท่านั้นมาเติมเต็มให้ชีวิตแบบมั่นคง
0: เมื่อเราเติมไปเราก็จะเต็มไปด้วย
1: ใช่แล้วค่ะเอามาในโซนเอเชียกันต่อนะคะที่นี่ก็มีโครงการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเกิดขึ้นที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะกิจกรรมงานบุญนะคะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิจัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่157นะคะรุ่นบูชาข้าวพระค่ะโดยผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีค่ะแม้ว่าหลายท่านนั้นจะเพิ่งมาร่วมเป็นครั้งแรกก็ตามซึ่งในครั้งนี้นะคะผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ได้ตั้งใจเตรียมนะคะภัตตาหารก็คือขนมนั่นเองค่ะมาร่วมบูชาข้าวพระด้วยความศรัทธาด้วยนะคะพร้อมทั้งได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วยหลังจากได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิตั้งแต่วันศุกร์เลยนะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมกันเนี่ยไม่น้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะคะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจในบรรยากาศแห่งความสงบแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมกับหมู่คณะจากวัดพระธรรมกายทั่วโลกด้วยค่ะซึ่งวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงินะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้กับชาวท้องถิ่นได้เข้ามาร่วมพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญต่างๆควบคู่ไปกับการจัดปฏิบัติธรรมไปด้วยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเกิดความคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจในวัฒนธรรมอันดีงามของวัดมากขึ้นค่ะโดยที่ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมครั้งแรกนอกจากปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของศีล5แล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญนะคะว่าศีลที่ข้อที่5เนี่ยหากว่าสาม

0: มากที่จะงดเว้นก็จะดูในภาพมีกวางด้วย
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: คะเออกำลังนึกถึงบรรยากาศที่แบบว่าก
1: วางเหม
0: อ
1: ือนวัดพระธรรมกายเลยนะ
0: ใช่ใช่เพิ่งเห็น
1: ค่ะ
0: นะก็เป็นบรรยากาศดีๆเขาบอกว่าศีลห้าเนี่ยถ้าหากสามารถงดเว้นจากการดื่มสุราแล้วก็ของมึนเมาได้ผลการปฏิบัติธรรมและการนั่งสมาธิก็จะดีขึ้นนะคะผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้สัมผัสถึงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัดให้ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความสงบแล้วก็การเรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไปนะคะคือต้องบอกว่าที่เขาพูดถึงเรื่องศีล5เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยชาวญี่ปุ่นวัฒนธรรมของเขาในทุกๆเย็นมันก็คือเรื่องการดื่มนี่แหละ นะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยพูดว่าอ๋อถ้าเรามีศีล5แล้วก็รวมไปถึงศีลข้อที่5เนี่ยให้ความสำคัญจะทำให้มีสติและมีสมาธิมากขึ้นนะคะเมื่อเขาเห็นความสำคัญแบบนี้แล้วเนี่ยชาวญี่ปุ่นเองก็ได้ร่วมกันค่ะจารึกชื่อสร้างองค์พระเลยนะคะเพื่อนำไปประดิษฐานภายในเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่เราได้มีบรรยากาศในการที่สร้างไปนะคะก็มาร่วมกันนะคะเขาบอกว่าประดิษฐานภายในด้วยความเคารพแล้วก็ปลื้มปิติใจนับเป็นประสบการณ์อันมีคุณค่าที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดความดีงามและพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปค่ะซึ่งก็ทุกท่านนะคะเมื่อเห็นข่าวบุญดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะร่วมบุญค่ะสนับสนุนกันได้นะเพราะมีชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาไปปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำเลยนะคะที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิสามารถร่วมบุญได้ค่ะที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02-04-79-24-6793นะคะชื่อบัญชีก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะวัดพระธรรมกายานาง
1: าน
0: างาชาติโทชิงินะคะนานาชาติโทชิงิติดตามข่าวสารของวัดก็ได้นะคะที่ Facebook แต่ว่า Facebook จะเป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงินั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่พระอาจารย์พระครูปลัดสุเนศนะคะท่านก็เมตตาที่เวลาท่านเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะให้ชาวญี่ปุ่นได้ฟังด้วยนะคะต้องบอกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเข้าถึงแก่นเลยนะคะเพราะว่าปกติบางทีอาจจะเป็นภาษาอังกฤษในหลายๆท้องถิ่นแต่ที่นี่ก็คือพระอาจารย์ท่านเทศภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยชาวท้องถิ่นก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวของสมาธิได้มากยิ่งขึ้น
1: ค่ะเขาก็จะซึมซับได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นภาษาของเขาเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาก็จะได้เข้าใจนะคะพระธรรมคำสอนนะคะเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาบุญบาปมีจริงแล้วก็การนั่งสมาธิศีลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
0: โดยเฉพาะเรื่องศีล5ที่บอกว่าทำไมเขาถึงพูดถึงเรื่องของศีล5เพราะว
1: ่
0: าศีล5เนี่ยเขาอาจจะไม่เคยรู้ว่าถ้าตอนนี้เขาอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่คุ้นเคยและชินกันมา
1: ก็สืบต่อกันมาแบบนั้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้างดเว้นสิ่งตรงนี้ไปได้เนี่ยมันจะทำให้มีสติมีสมาธิแล้วที่สำคัญจะทำให้ประเทศชาติของเขาเนี่ยปลอดภัยจากหลายๆเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วย
1: วาตภัยต่างๆทุกข์ภัยต่างๆนะคะก็อยากให้ทุกท่าน
0: ได้เรียนรู้ลึกซึ้งมากขึ้น
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารงานบุญรอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าเราก็มีโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยปรารภไว้ว่าหากเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนโดยเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งก็จะเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ค่ะและก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเราจะมาเติมกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตนเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดเราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่าง1นาที2นาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่ เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์

0: ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาปความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวของเราเองและต่อโลกของเราได้เวลาสำรวจความพร้อมของตัวเราแล้วนะคะทั้งกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านนั้นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกและง่ายดายค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะช่วงนี้ขอให้ทุกท่านค่ะได้เตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคโต
1: ภะคะ

0: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสวาขาตัง
1: ยะมหังสวาขาตัง
0: ภควตาธัมมังสรณังคโต
1: ภควตาธัมมังสรณังคโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล้ว
1: ตรัสดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วย

0: ามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันนมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคนมกา

0: ยติงสังวรายามะ
1: นายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวา

0: มพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกายวาจาใจ
1: ซึ่งกายวาจาใจ
0: ส
1: ื
0: บต่อไปในเบื้องหน้า
1: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
0: อุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตกาล
1: ในอดีตกาล
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานะทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้จะ
1: นับจะประมาณมิได
0: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานะทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
0: อกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: แต่นับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานะทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี

0: ัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ
1: นิพพานะปัจจโยโหโต
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: กราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรองหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรัสนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายคลายเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตรงนี้อย่ามองข้ามนะจ๊ะต้องปรับท่านั่งให้ถูกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา

สองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องเต็มไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรประทันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆครับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตายเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมา

ร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมเงินพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไว้ตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยามบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วก็ต่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันเ

สกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจะ

ที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโตเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จัก

ที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางกลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆ

รือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งก็ให้แต่งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: တယတလထသုခိတဝရုဏဘုဒ္ဓသာစနေအရောခာသုခိတဟောထသဟသဖေယတိပိသဗ္ဗဗုဒ္ဓานุภาเวนะသဗ္ဗဓမ္မานุภาเวนะသဗ္ဗสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยคือกัลยาณมิตรสุรีเจียมพิทยานุวัฒน์หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการัง

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ธัมมะชยะมหาเถรัสสะ

0: ธรรมชยมหาเถรสะ
1: ทะเวอาสีติ
0: ทะเวอาสีติ
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: ชีวิตตะสัจจะสิกขายะ
0: ชีวิตตะสัจจะสิกขายะ
1: โสตทัสนูปกรณานิ
0: โสตทัสนูปกรณานิ
1: สปริวารานิ
0: สปริวารานิ
1: มหาชนสะ
0: มหาชนสะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: โสตทัสนูปกรณานิ
0: โสตทัสนูปกรณานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอมอบถวาย
0: ขอมอบถวาย
1: อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์
1: อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
0: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์แก่การให้มหาชน
0: แก่การให้มหาชน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
1: อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารคือกัลยาณมิตรภิกษุณีกล้าตะวันและกัลยาณมิตรวิไลวันสอนราษฎร์เรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
3: อิมานิมะยังพันเต
4: พัตตานิ
3: พัตตานิ
4: สปะริวารานิ
3: สปะริวารานิ
4: ภิกขุสังคสะ
3: ภิกขุสังคสะ
4: โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
3: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
3: อิมานิ
4: พัตตานิ
3: พัตตานิ
4: สัปริวารานิ
3: สัปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
3: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
3: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
3: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
3: หิตายะ
4: สุขายะ
3: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
3: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
5: ภัตตาหาร
3: ภัตตาหาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์แด่พระภิกษุสงฆ
5: ์ขอพระภิกษุสงฆ
3: ์ขอพระภิกษุสงฆ
5: ์จงรับ
3: จงรับ
5: ภัตตาหาร
3: ภัตตาหาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อประโยชน
5: ์เพื่อความ

0: ุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดนั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆในกลางบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นครูบาอาจารย์บรรพบุตรทั้งหลายครูบาอาจารย์ญาติสนิทพิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรามากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระมหาบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ในวันวิสาขบูชาครับและกว่าที่จะได้มาเป็นพระมหาบวชอุทิศชีวิตนั้นต้องมีการผ่านการคัดเลือกมาอย่างเรียกว่าเข้มงวด
0: ใช่แล้ว
1: นะคร
0: ับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการในการที่จะต้องสอบบารีนะครับให้ได้เป็นพระมหาสิก่อนและหมู่คณะก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะครับเรามาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับพระมหาพัสกรพรหมาภิชโยนะครับและพระมหาพัฒนาสารคัจฉโยปริญธรรม3ประโยคครับนมัสการทั้งรูปทั้งสองรูปเลยครับ
0: นมัสการค่ะ
2: เจริญพรครับ
0: ค่ะกราบขอความเมตตานะคะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะได้เล่าชีวิตนะคะภูมิลำเนาของแต่ละท่านค่ะว่าเกิดที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเริ่มที่พระมหาพัสกรเจ้าค่ะ
2: ครับผมตัวหลวงพี่ก็เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับอำเภอบางประกงตำบลบางวัวครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เริ่มต้นที่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาก็คือยมพ่อยมแม่เนี่ยก็เข้าวัดมาตั้งแต่สมัยสภาจากครับผม
0: จ้าค่ะ
2: แล้วก็ได้พาเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆครับก็พามาวัดตลอดจนทุกอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็ได้มาแล้วก็ได้บวชเข้าฤดูร้อนต่างๆครับผม
1: เห็นว่าคุณยมพ่อยมแม่นี่พามาตั้งแต่อยู่ในท้อง
2: ใช่ครับ
0: บุญเยอะมากๆเลยจ้ะ
1: แล้วก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลาเพราะที่บ้านก็ดู DMC
2: ครับผมดู DMC ถวายเปิดถวาย
1: พระทหาร
2: ที่หอฉันครับผมตลอดครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ผูกพันตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเลยกับพระพุทธศาสนาเพราะมียมพ่อยมแม่เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองค่ะพระมหาพัฒนาแล้วเจ้าค่ะ
3: หลวงพี่เป็นคนเป็นเกิดที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ปกติจะทางบ้านก็เข้าพระพุทธศาสนาอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์ที่ท่านบวชเป็นสามเณรที่วัดพระธรรมกายอยู่แล้วท่านก็เลยเป็นกัลยาณมิตรให้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: หมายถึงว่าเป็นพระอาจารย์หรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ก่อนบวชคุ้นเคยกันอย่างนั้นนะครับ
3: ครับผม
1: แล้วก็ท่านมาบวชที่นี่ก็เลยเป็นเกณฑ์มิชวนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกายด้วย
0: ครับ
1: หรือว่าบวชที่วัดที่แถวมหาสารคามฮะ
3: ท่านบวชที่นี่เลยครับ
0: ที่วัดพระธรรมกาย
1: แล้วตัวพระอาจารย์เอง
3: ตัวหลวงพี่นั้นบวชที่จังหวัดขอนแก่นคร
1: ับอ๋อบวชที่ขอนแก่น
3: ครับผม
1: อยู่มหาสารคามไม่ไปบวชที่ขอนแก่น

0: ทางหลวงพี่ท่านไปจัดอบรมสามเณรที่นู่นแล้วก็ได้ตามท่านไปบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่นู่น
1: ตอนนั้นปออะไรคะ
0: ตอนนั้นอยู่ป .6 ครับ
2: จบแล้วจบป .6 แล้ว
1: พอดีเลย
0: พอจบโครงการก็ได้มาบวชที่มาที่วัดใหญ่เลยครับ
1: อ๋อต่อเนื่องกันเลยเหรอ
2: ต่อเนื่องเลยพออบรมธรรมทายาทที่ขอนแก่น
0: ครับ
2: มากันเยอะไหมครับสำหรับตอนนั้น
0: หลวงพี่รูปเดียว
2: มารูปเดียว
1: รูปเดียวนั่นหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยตั้งใจจะบวชแค่ภาคฤดูร้อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะลาสิกขาถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: คร
1: ับ แล้วเหตุใดจึงอยู่ต่อเจ้าคะ
0: จริงๆแล้วตัวหลวงพี่นั่นคือไม่ได้อยากมาบวชเรียนเลยแต่ว่าทางพ่อแม่ครอบครัวท่านอยากให้
1: ม
0: าท่านอยากให้มาเอาบวชเรียนดีกว่า
1: ค่ะ
0: แบบพระอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่ท่านก็เลยให้หลวงพี่ท่านพามาบวชที่นี่คร
2: ับ อ๋อเป็นโยมพ่อโยมแม่อยากให้มาบวชเรียน
0: ครับ
2: นะครับแต่ของหลวงพี่พัชกรบอกว่าต้องตอนเด็กๆก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากเรียนทางโลกเพราะมันไม่สนุกมันดูมันยากเย็น
0: ครับ
2: แต่พอมาเจอที่วัดคิดว่าไม่ต้องเรียนแต่กลับเรียนที่ยากกว่าในเล่าบรรยากาศตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับ
3: ก็ตอนที่บวชภาคฤดูร้อนครับผมก็คือก็อยากอยู่ต่อตลอดครับก็คืออยู่ช่วยเก็บงานแล้วก็แบบสัก7-8วันแล้วก็ค่อยลาสิกขาตลอดครับผมซึ่งตอนป.5เนี่ยมีความคิดว่าอยากจะบวชเรียนครับผมแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เคยรู้ว่าในวัดแบบมีโครงการอะไรที่มันรับก่อนจบป.6มั้ยอันนี้ไม่เคยรู้ครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้บวชเรียนครับครับผมก็เลยมีโอกาสได้บวชเรียนตอนจบป .6 แทนก็เลยกลับไปเรียนก่อนแล้วก็ได้มาบวชที่โครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมครับผม
1: คือตอนที่เราเรียนอยู่ข้างนอกเนี่ยคือเบื่อหรือยังไงคะหรือว่าไม่ชอบเรียนตรงไหนยังไง
3: ครับก็รู้สึกว่าน่าจะเบื่อมั้งครับแล้วก็น่าจะรู้สึกว่ามันยากครับมันเยอะครับมันเยอะมันหลายวิชาครับ
1: ค่ะก็คือไม่ชอบเรียนพวกวิชาสามัญเลย
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: ก็ได้ยินแค่ว่าแบบมีประโยคก้าวนักหลวงอะไรเงี้ยตอนเด็กไอ้ตอนกรอกใบสมัครก็เขียนว่าจะเป็นประโยคก้าวนักหลวงครับ
1: แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ความหมายว่าต้องเรียนขนาดหนักอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ครับยังไม่รู้ว่ามันหนักอะไรขนาดนั้นเลยครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ปรากฏว่าคิดว่าทางโลกจะหนักแล้วมาเจอทางธรรมนี่หนักกว่า
3: ครับผม
2: แล้วเป็นไงครับได้วันที่มาบวชนิยมพ่อยังแม่ปลื้มไหมฮะเพราะว่าท่านก็เข้าวัดมาตั้งนานแล้ว
3: ปลื้มครับปลื้มก็วันที่มาบวชก็มาอ๋อต้องเล่าย้อนไปว่าวันที่ก่อนจะมาเข้าโครงการหนองแก้วครับคือตอนนั้นตัวหลวงพี่เองอยู่ร้านเกมครับแล้วพ่อเข้าไปตามที่ร้านเกมครับแต่ว่าท่าทีตอนนั้นนี่ไม่มีดุอะไรเลยนะครับเหมือนไปตามไม่เฉยครับแล้วก็มานอนรออยู่ที่วัดใหญ่อยู่ที่วัดธรรมกายนะครับก็แม่ประมาณน่าจะวันสองวันมั้งครับแล้วก็โครงการเขาก็เปิดครับ
2: เปิด
1: อ๋อแต่เรารู้แล้วแหละว่าจะต้องมาบวชใช่มั้ยคะ
3: ครับ
1: แต่ก่อนเข้าเนี่ยขอทิ้งทวนว่างั้นใช่มั้ยเจ้าคะ
3: ครับใช่คร
1: ับ ก็เลยต้องไปที่ร้านเกม
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งตอนแรกจะไปตอนแรกยังไม่รู้เลยครับว่ามีหนอกแก้วครับตอนแรกไปยุวะธรรมทายาทครับเพราะว่าตอนบวชพระฤดูร้อนก็เคยไปยุวะธรรมทายาท
2: ครับก็เคยบวชเป็นพระฤดูร้อนมาแล้ว
3: ครับผมพอไปปุ๊บเขียนใบสมัครอยู่เค้าก็ถามโยมพ่อว่าเหมือนคุยกันนะครับ
2: จะเข้าโครงการไหน
3: ครับผมเหมือนคุยกันว่ามาบวชอะไรงี้จนได้รู้จากพ่อว่าลูกจะบวชเรียน
1: ค่ะ
3: ก็เลยเขาก็เลยพระอาจารย์ท่านก็เลยแนะนำว่าไปโครงการด้านข้างดีกว่าเพราะว่าเขารับเข้าเรียนบทเรียนโดยตรงเลย
2: ครับ
3: ครับผมก็เลยได้ไปสมัครที่โครงการหนองแก้วครับถือว่าโชคดีครับ
2: โชคดีเลย
3: ครับผม
2: แล้ววันบวชนะครับเป็นไงฮะปลื้มปิติกันยังไงบ้างบรรยากาศในวันนั้นพอจำได้ไหมครับ
3: วันบวชเน
2: รบวชสามเณร
3: ครับผมก็วันนั้นเหมือนจะเยอะมากครับวันนั้นเหมือนจะว่าหลายโครงการมารวมกันแล้วไปบวชที่วัดจำไม่ได้
2: ที
3: ่
2: โบสถ์หรือว่าที่
3: วัดข้างนอกครับ
2: เขาไปบวชวัดข้างนอก
3: ใช่ครับไม่มั่นใจว่าอะไรครับผมก็เยอะครับน่าจะทั้งโครงการในวัดเลยครับบวชรวมกันครับ
2: โยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้นำบุญอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: ครับขอหลวงพี่บวชที่ขอนแก่นนี้โยมพ่อโยมแม่ไปร่วมงานไหมครับ
0: โยมพ่อโยมแม่ไปร่วมเลยครับ
2: ครับเป็นไงฮะท่านปลื้ม
0: ก็คนเยอะมากเลยแล้วก็ท่านก็ปลื้มท่านร้องไห้เลยเพราะว่าท่านอยากให้หลวงพี่นี่มาบวชในพระพุทธศาสนาด้วย
2: ครับ
0: ก็เลยท่านปลื้ม

0: ท่านร้องไห้ด้วยตัวหลวงพี่เองโอ้โหต้องขนาดนั้นครับก็เลยทำให้บวชภาคฤดูร้อนที่นู่นแล้วก็ได้มาต่อที่นี
1: ่ครับทีนี้พอมาอยู่เป็นสามเณรก็ต้องใช้ชีวิตเป็นสามเณรอยู่รุ่นเดียวกันเลยไหมครับมาอยู
2: ่พร้อมกัน
3: ไ
2: หม
3: ครับไม่พร้อมกัน
1: ไม่พร้อมกัน
2: ครับ
1: แล้วเป็นไงฮะแล้วไม่
2: ใครมาก่อนกันคะ
3: ผมมาก่อนครับ
1: อ๋อพี่พัช
3: มามาปี60ครับแล้วก็มาปี61ครับ
1: อ๋อปีเดียวเอง
3: ปีเดียวครับปีเดียว
2: ค่ะ
1: ครับแล้วในช่วงที่เป็นสามเณรต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับ
2: สิ่งที่ไม่เคยทำและต้องทำ
3: ครับก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบต่างจากตอนบวชพระฤาษีร้อนก็เยอะอยู่ครับก็คือกิจวัตรกิจกรรมแน่นขึ้นครับเราเพราะว่ามีแบบว่าการ
1: ตื่นกี่โมงครับ
3: ตื่นช่วงแรกเขาก็จะฝึกให้ตื่นตีสี่ครึ่งครับ
2: อยู่ที่บ้านตื่นกี่โมงเจ้าคะ
3: อยู่ที่บ้านก็ประมาณตีห้าครึ่งจะหกโมงครับผม
1: ก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนไกลใช่ไหมครับ
3: ก็ไม่ได้ไกลมากครับแต่ว่าจังหวะดีเลย์บนที่นอน
2: ครับ
3: ก็ครับแล้วก็มีเรื่องการ ท่องเขาเรียกว่า
1: บาลีปยั
3: พนวโกวาทครับ
1: อ๋อนวโกวาท
3: ครับผมตอนนั้นก็หนึ่งก็ได้ท่องนวโกวาท
1: ครับ
3: แล้วก็ได้เรียนวิชาพื้นฐานต่างๆครับแบบว่าภาษาไทยอังกฤษคณิตอะไรนี้ครับผม
2: สามัญก็ได้เรียนถูกไหมเจ้าคะ
3: เป็นการปรับ
2: หนีไม่ได้ไม่เจ้าคะ
3: ครับผม
2: ได้เรียนเหมือนกันนะคะเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: จะต้องมีการท่องบาลีไวยากรณ์ให้เรียกว่าอาศัยให้เริ่มท่องแต่ตอนไหนครับ
3: ก็จริงๆใครจบนวโกวาทแล้วก็สามารถแบบว่าหลังจากสอบมหาวิทยาลัยครับก็สามารถท่องได้เลยครับครับผมแต่ว่าเขาจะเปิดโครงการจริงๆจังๆก็คือตอนที่เราเลื่อนรุ่นเข้ามาอยู่รุ่นนวกะ2ครับก็คือปีที่2
1: ปีที่2
3: ครับผมเขาก็จะมีโครงการเปิดจริงจังครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับต้องท่องแล้วเล่มก็ไม่ได้เล็กๆเลย
3: ใช่ครับตอนนั้นก็โอ้โหหนักเลยครับก็เหมือนตอนนั้นกำหนดส่งว่าน่าจะวันละ2ลายเซ็นมั้งครับซึ่ง2ลายเซ็นเนี่ยคือ3แผ่น6หน้าครับ
1: คร
3: ับผมวันละ6หน้าซึ่งไม่เคยจำอะไรมาก่อนในชีวิตเลยครับในไม่เคยท่องหนังสืออย่างนี้เลยครับ
2: ค่ะ
3: ก็เลยทำให้ปีแรกก็มีความแบบว่าติดเล่นครับก็เลยยังท่องไม่ได
1: ้ยังส่งไม่ได้
3: ครับผมส่งไม่ได้ก็เลยมาเพิ่งมาได้ปีที่2ครับผม
1: ครับแล้วของพระอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
0: คล้ายๆกันเลยครับ
2: ค่ะ
0: ก็คือเข้ามาได้ก็หนึ่งก็เราไม่เคยฝึกตัวอย่างนี้ด้วยแล้วเราเป็นเด็กดื้อเป็นอะไรอย่างนี้
2: อ๋อพระอาจารย์บอกว่าเป็นเด็กดื้อเหรอคะ
0: ครับเป็นเด็กเกเรดื้อ
2: ค่ะ
0: ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เท่าไหร
2: ่
0: แต่พอเข้ามาอยู่ที่นี
2: ่ค่ะ
0: เราเหมือนเราเข้ามาอีกโลกนึงเลยเป็นระเบียบมันเป็นทุกอย่าง
2: กี่วันกี่เดือนพระอาจารย์ถึงปรับได้แล้วเราโอ้เราอยู่ได้แล้ว
0: ใช้เวลา
2: ประมาณ
0: 2-3 เดือนเลยครับ
2: 2-3 เดือน
0: กว่าจะเข้าที่ถามเพื่อนเข้าที่
1: แล้วเทคนิคยังไงที่ทำให้ทรงบาลีไวยากรณ์ได้ต้องตื่นแต่เช้าหรือว่านอนที่หลังเพื่อนต้องไปท่องตามเสาไฟหรืออะไรยังไงของจะมีเทคนิคอะไร
0: ของหลวงพี่จะเป็นเทคนิคจำไปทีละนิด
1: ทีละนิด
0: แล้วก็ค่อยขยายขึ้นเรื่อยๆจำเยอะ
1: ไม่ต้องไปพิเศษเหมือนคนอื่นเขา
0: ไม่ต้องพิเศษเหมือนคนอื่นเขา
1: ก็คือจำไปทีละนิดแล้วก็พอได้ก็ได้
0: พอได้ครับ
1: ของพระอาจารย
3: ์ครับผม ของผมก็แบบว่าท่องไปก็ท่องไปเรื่อยๆครับก็คือปกติเราจะกดดันเพราะว่ามันจะมีการแบบว่าท่องไม่ได้แล้วโดนระบุนกับสมุวัตอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
3: ครับผมแต่ว่าเราก็มองข้ามตรงนั้นไปเราก็เหมือนกับว่า
1: เราก็รับ
3: เท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ครับเราไปเรื่อย
1: ๆเราก็แข็งแรงพอที่จะรับบุญได
3: ้ครับครับผมแล้วก็มีก็แต่ว่าหลังๆมาช่วงที่แบบว่าเขาใกล้ที่จะรับดวงแก้วแล้วครับก็เลยรีบท่องครับก็มีนอนที่หลังบ้างครับ
1: เป็นแรงบันดาลใจ
3: ครับผม
1: เรียกว่าดวงแก้วเกียรติอะไรนะเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
3: ครับผม
1: โอ้ได้รับจากใครครับพระอาจารย์
3: รับจากหลวงพ่อทัตตะครับ
1: ได้รับพร้อมกันไหมฮะ
3: ครับพร้อมกัน
1: รับพร้อมกันเลยเป็นไงครับบรรยากาศ
2: วินาทีที่เราสำเร็จแล้วได้รับ
1: ที่ไหนฮะสภาธรรมการ
3: รับที่ห้องแก้ว
1: ห้องแก้ว
3: ครับผมตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นเลยนะ
3: ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าญาติโยมเยอะมากครับ
1: ครับ
3: ครับผมแล้วก็ภูมิใจด้วยครับเพราะว่า

0: แบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะจำ300กว่าหน้านี้ได
1: ้แล้วซึ่งก็จำแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได
0: ้ครับผม
2: ใช
1: ้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับ
0: ก็บาลีไวยากรณ์เป็นพื้นฐานของการเรียนบาลีครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็เวลาที่เรียนห้องเรียนเนี่ยมันเนื่องด้วยบาลีไวยากรณ์หมดเลยครับมันเหมือนเป็นเหมือนมันก็เหมือนเป็นแบบว่าไวยากรณ์ของภาษาต่างๆครับ
1: ที่
0: ทำให้เข้าใจภาษานั้นๆแปลบาลีได้ครับ
2: พระมหาพัฒนาแล้วเจ้าคะเห็นบอกว่าก่อนหน้าเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กดื้อไม่ค่อยตั้งใจแต่ว่าสามารถใช่ทรงบาลีไวยากรณ์ได้อย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วก็ผ่านแล้วก็สามารถที่รับกับคุณครูไม่เล็กได้นะคะความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
3: รู้สึกว่าเราไม่เคยท่องเลยแล้วมันทั้งกดดันด้วยถ
2: ้
3: าไม่ได้ก็ต้องกุศลวิบัติแต่ว่าเราก็เอาขยันก็สู้ไว
2: ้
3: สู้จนพอรู้สึกเราท่องได้เราทรงได้แล้วสำเร็จแล้วรู้สึกโล่งภูมิใจตัวเองมากเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโอ้โหเราจะท่องได
2: ้ค่ะ
1: ครับ
3: ว่าก่อนท่องเราก็บอกโหมันจะได้เหรอม
2: ัน
3: เยอะมากนะเราก็เห็นรุ่นพี่เขาทรงได้

0: กิจวัตรของสามเณรต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีบุญพิเศษอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะครับเวลางานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกายพระอาจารย์ได้รับนะรับบุญอะไรบ้างรับเรื่องปิติงานบุญไหนบ้างครับ
1: ครับผมก็ถ้าจะถ้าเป็นครั้งที่รู้สึกว่าใหญ่สุดก็จะเป็นของปีที่แล้วครับที่ว่าไปช่วยเก็บงานครับผม
0: เก็บงาน 40,000 วัดเหรอ
1: 40,000 วัดครับ
2: 22เมษายน
1: ครับผม
2: ถวายมหาสังฆทาน
1: เก็บที่วิหารคนนะครับเพราะเก็บโต๊ะ
0: เก็บโต๊ะ
2: 40,000 กว่าวัดนะ
1: ใช่ครับผมตอนนั้นก็อยู่กันดึกเลยครับ
2: ค่ะ
1: สุดก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุด
0: แล้วก็ปื้มได้ทำกันแบบทั้งน้องสามเณร
1: ตอนนั้นก็มาออกมาทั้ง
0: หมดเลย
1: ครับผม
2: ค่ะแล้ววันที่เราเห็นงานที่ถวายสังฆทานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพระอาจารย์มองใช่เจ้าค่ะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะว่าเรานี่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบสำคัญมากๆ
1: ครับผมก็ปลื้มครับแล้วก็เรารู้สึกว่าหลวงพ่อท่านนี่แบบสุดยอดมากครับที่ว่าสามารถรวมคณะสงฆ์ได้เยอะมากๆครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่มีงานของที่หลวงพ่อจัดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำบุญรับบุญอย่างนี้ไหมครับ
0: ครับ
1: กับพระคณะสงฆ์ที่เยอะขนาดนี้ครับ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ของพระอาจารย์พัฒนามีอะไรไหมครับสำหรับ
2: ปลื้มบุญ
0: ปลื้มบุญไหน
3: จริงๆก็เป็นวันที่22เมษายนกันนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเราก็คือเราไม่เคยเห็นคนมาเยอะขนาดนี
0: ้
3: แล้วเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเราคอยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมงานจัดสถานที่ต้อนรับพระสังฆาธิการด้วยเราก็ปลื้มที่หลวงพ่อท่านสามารถรวมพลได้เยอะขนาดนี
0: ้ครับทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการเรียนพระบาลีบ้างซึ่งต้องบอกว่าคนทางโลกเองอย่างพวกเราเองเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่พระอาจารย์ทั้งสองรูปก็สามารถที่จะสอบผ่านไปได้อยากให้พระอาจารย์ได้บอกเทคนิคในการที่ทำให้เราได้คว้าเรียกว่าชัยชนะตรงนี้จนได้ปริญญาธรรม3ประโยค
2: ทั้งคู่เลย
0: ครับ
2: เจ้าค่ะ
1: ครับผมก็ในตอนแรกก็ตามภาษาเด็กครับก็คือเราก็แบบว่าไม่ค่อยชอบเรียนเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ด้วยความที่เราไม่ได้ชอบเรียนแต่ว่าเราก็เข้าเรียนตลอด
2: ค
0: ่
2: ะ
1: จนบางครั้งบางวันก็อาจจะมีวันที่เราตั้งใจบ้าง
0: อ๋อ
1: ไอ้วันที่ตั้งใจบ้างเนี่ยมันก็ค่อยๆสะสมอาจจะปี2ปีแต่ก็สะสมทําให้แบบว่าปีที่3ปีที่4อย่างเงี้ยครับแบบมันเข้าใจแล้วก็แปลได้ครับผมก็ทำให้สอบผ่านครับซึ่งพอมาถึงประโยค3ทีนี้เราก็มองถึงว่าประโยค3เนี่ยคือเราต้องเอาให้ผ่านเพราะว่าถ้าผ่านเนี่ยถ้าไม่ผ่านมันจะไม่มีสิทธิ์บวช
2: เลยต้องบอกว่าเป็นประโยคที่เป็นประวัติศาสตร์ชีวิต
1: ครับผมประโยค3ก็คือตั้งใจครับตั้งใจมากเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้มีเกณฑ์เข้าบวชก่อนอย่างน้อยครับผม
0: แต่ก็ไม่ได้แบบเป็นช่วงเวลาเดดไลน์แล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราก็ยังสามารถรอได้อยู่หมายถึงอายุที่จะ
1: อ๋อใช่ครับรอได้อยู่ครับ
0: แต่ว่าเราก
1: ็สบายใจ
0: ก่อนเพื่อความสบายใจ
2: ความตั้งใจของพระอาจารย์เนี่ยมีข้อไหนเด่นๆเผื่อพระอาจารย์รูปอื่นฟังอยู่หรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเรียนประโยค3อยู่จะได้ใช้เป็นแนวทางบ้างเจ้าคะ
1: ครับก็จริงๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าอ่านครับแล้วก็พอไม่เข้าใจก็ส่วนใหญ่จะเดินไปถามเพื่อนเลยครับครับผมก็ไม่เข้าใจหลายรอบก็เดินไปถามเพื่อน
2: ถามเพื่อนที่รู้เลย
1: ครับผม
2: ไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจรีบถาม
1: ครับผม
0: แล้วพอเข้าใจเราก็จะได้ไปต่อได้
1: ใช่ครับ
0: ของพระอาจารย์พัฒนาเป็นยังไงนะครับ
3: ตอนหลวงพี่ก็คือเริ่มแรกก็เป็นสามเณรที่เราเป็นเด็กดื้อด้วยเราก็เรียนไม่ค่อยเก่งแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพระบาลีเรียนยังไงพอเข้ามาแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ช่วยติวช่วยสอนจนปีแรกปฐม 1-2 สอบซ่อมแต่ว่าไม่ผ่านเพราะเราจับทางผิดก็เลยพอมาปีต่อไปเราก็เลยโอเคตั้งใจเอาให้ผ่านแล้วก็เลยผ่านประโยค 1-2 แต่พอมาเป็นประโยค 3มันต้องเรียนเยอะขึ้นเราก็เลยเอาความขยันก็สู
2: ้ขยันขนาดไหนแล้วเจ้าคะที่แบบว่าทำให้เรา เช่นกี่ชั่วโมงวันหนึ่งอ่านอย่างเงี้ยเจ้าคะ
3: เราก็จะแบ่งเวลาเอา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เป็นช่วงบ่ายเลี้ยงหลังเรียนอย่างง
2: ี
3: ้แล้วก็ตอนกลางคืนพระอาจารย์ท่านให้ไปอ่านหนังสือ

0: เราก็อ่าน
1: ค่ะ
0: อาจจะเยอะที่สุดเท่าที่จะอ่านได้
2: เห็นพระอาจารย์บอกว่าแม้เราจะจำอะไรไม่ค่อยได้เร็วใช่ไหมครับหรือว่าความเข้าใจเนี่ยจะช้ากว่าเพื่อนแต่ว่าพอได้ประโยคสามแล้วมีกำลังใจในการที่จะบอกเรียนให้ถึงชั้นสูงๆให้ได้
0: ครับเราก็เรียนเราก็เรียนไปเรื่อยๆเอากอบโกยความรู้ไปเรื่อยๆเอาอย่างเราต้องจบให้ได้ครับประโยคเก้า

0: สาธุครับแล้วพระอาจารย์วันที่ไปรับพัดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ปลื้มครับแล้วก็หลังงานก็มีโยมพ่อโยมแม่มาครับก
0: ็ครับ
1: แต่จริงๆโยมพ่อตอนนั้นบวชพระแล้วครับ
0: อ๋อ
1: ครับผม
2: บวชที่วัดพระธรรมกายเหรอจ๊ะคะ
1: ใช่ครับแต่ว่า
0: ท่านบวชระยะสั้นใช่ไหมครับ
1: จริงๆเหมือนตอนแรกเหมือนจะบวชสั้นครับแล้วทีนี้เหมือนแบบเหมือนจะขอลองอยู่ก่อนหรือยังไงนี่แหละครับ
0: ตอนนี้ก็ยังบวชอยู
1: ่ตอนนี้มรณภาพไปแล้วครับ
0: เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: ท่านป่วยเหรอครับหรือยัง
1: เป็นมะเร็งครับผม
2: อ๋อ
0: ครับแต่ก็คือท่านมีความตั้งใจแต่ว่าตอนที่มรณภาพก็คือยังเป็นพระอยู
1: ่เป็นพระอยู่ครับก็คือจริงๆได้ยินท่านพูดตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่าท่านก็แบบว่ามีโอกาส
0: อยากจะบวชในบ้านปลายชีวิต
1: ครับอยากจะตายในพระเหลืองครับท่านก็พูด
0: สาธุ
1: แล้วพอท่านมีโอกาสได้บวชเนี่ยแต่ก็ท่านก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองป่วย
2: ค
1: ือเหมือนกับว่ามันปวดท้องมาเป็น10 ปีแล้วครับแต่ว่าหมอตรวจไม่เจอครับเหมือนคิดว่าเป็นโรคกระเพาะคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ว่ายีมันอยู่ข้างๆครับมันเป็นตับอ่อนครับ
2: แต่พระอาจารย์
0: บวชได้กี่พรรษาครับ
1: ประมาณน่าจะ 4-5 พรรษา
0: โอ้
1: ครับผม
0: นานเลยนะครับ
1: ครับผม
0: สาธุบวชที่วัดเหล่านี
1: ้เหมือนจะบวชที่สาขาครับแล้วก็มาเข้าเพราะว่าม
0: าเป็นพระนวกะที่วัดใหญ
2: ่แต่พระอาจารย์ก็ได้ส่งบุญให้กับโยมพ่อเต็มที่อยู่แล้วเจ
1: ้
2: าค
1: ่
2: ะบุญบวชนี้อานิสงส์เยอะมากมากเจ้าค่ะ
0: แล้ววันไปรับพัดท่านไปด้วยไหม
1: ไปด้วยครับคือจริงจริงนี่คือรู้สึกว่าโชคดีมากครับเพราะว่าท่านเคยพูดไว้ว่าท่านอยากเห็นถือพัด
2: ครับ
1: อยากเห็นบวชพระเนี่ยครับแต่ว่าท่านทันแค่ถือพัด
0: แต่ว่าไม่ทันบวชพระ
1: ครับผมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโชคดีที่ท่านยังทันครับ
0: แต่จะโชคดีที่ท่านได้มรณภาพในพระเหลือง
1: ครับผม
2: ครับ
0: ของพระอาจารย์ล่ะครับวันไปรับพัดเป็นยังไง
3: วันไปรับพัดยมพ่อยมแม่ไม่ได้มาเพราะว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดอ
0: ยู่ไกล
3: ครับก็เลย
0: ความปลื้มของเราเป็นยังไง
3: เราพยายามสอบให้ได้เราก็ปลื้มปิติมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็
0: รับพัดเหมือนรับปริญญาเลยนะครับ
3: อย่างน้อยก็คือความสำเร็จแรกของเราที่ได้แบบเป็นพัดเป็นอะไรอย่างนี้มา
0: ครับ
3: เลยภูมิใจกับเราตั้งใจ
2: คร
3: ับแล้วเราไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ด้วยว่าบาลีเรียนยังไงเราพอโอ้นี่คือเรามาเรียนบาลี
2: สุดยอด
0: แต่ตอนนี้ชิวแล้วใช่ไหมครับ
2: ช
0: ิ
2: ว
0: 4 5 6 7 8 9นี่รับรอง
2: ใช่ไหมเจ้าคะก่อนปิดเบรกนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจหลายๆคนเนี่ยมีบอกว่าแบบเราเรียนไม่ได้หรอกยากจังเลยเราหัวไม่ดีเราเป็นเด็กดื้อพระอาจารย์การันตีนิดนึงเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ยังทำได้เลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้กำลังใจนิดนึงค่ะปิดเบรก
3: บาลีถ้าเราขยันเราก็สามารถสอบได้เพราะว่าบาลีแพ้คนขยันคนบาลีไม่ได้แพ้คนเก่งบาลีแพ้คนขยันถ้าเราขยันเอาทีละนิดทีละน้อยไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เข้าใจภาพรวมของมันเอง
2: เหมือนพระอาจารย์ในวันนี
0: ้ครับพระอาจารย์ล่ะครับมีอะไรให้ข้อคิดกำลังใจกับน้องสามเณรที่กำลังจะสอบหรือว่าพระอาจารย์ที่ก็สอบมาหลายปีแล้วยังไม่ผ่านสักทีนะครับ
1: ครับก็ขอให้เรียนไปเรื่อยๆครับผม
0: ครับ
1: เพราะว่าบาลีมันก็เก็บจากการอย่างนี้นะครับค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวมันก็สะสมเรื่อยๆครับผม
0: เหมือนน้ำที่ระหยดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก็เต็มตุ่มเอง
2: ครับ
0: สาธุเอาละครับในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าความปลื้มปิติแล้วก็ความสำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจของเรียกว่าทางภิกษุสัมมณีนะครับก็คือการที่ได้รับมุทิตานะครับมีญาติโยมอยู่สองฝั่งข้างทางเรียกว่ากล่าวสาธุการนะครับความปลื้มปิตินั้นเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมตนจนได้ปริญธรรม3ประโยคแล้วนี่นะครับขั้นตอนของการที่จะเข้ามาบวชอุทิศชีวิตนี่นะครับเป็นอย่างไรแล้วการเตรียมตัวนั้นทำอะไรบ้างนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

และเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณี

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์แขกรับเชิญทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569นะครับพระมหาพัสกรพรหมาภิชโยนะครับและพระมหาพัฒนาสารคัชโยครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
1: ครับ
2: ผม
0: ค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าถึงพิธีมุทิตาเจ้าค่ะที่ผ่านมานะคะว่าจัดที่ไหนอย่างไรบ้างและจัดกันกี่ครั้งบรรยากาศเนี่ยพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างในวันนั้นเจ้าค่ะพระมหาพัสกรก่อนเจ้าค่ะ
2: ครับผมก็หลังจากวันที่รับพัดนะครับก็กลับมาก็มีมุทิตาที่ค่ายจองแชมป์เลยครับผมเพราะว่าจัดกันเตรียมรอไว้แล้ว
1: ครับ
2: ครับผมก็ปลื้มครับเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเราครับที่ว่าสอบผ่านมาได้เพราะว่าเราก็คือต้องบอกว่าแต่ละประโยคแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมานี่คือลำบากมากครับในการเรียนครับผมก็ภูมิใจกับตัวเองครับที่สู้จนสอบผ่านได้ครับ
1: แต่อีกภาคภูมิใจหนึ่งก็คือสามารถสานฝันพระพ่อได้
2: ครับผมใช่ครับ
1: ท่านเคยพูดไว้ยังไงบ้างครับ
2: ท่านเคยบอกไว้ว่า อยากเห็นถ้าตอนนั้นน่าจะพูดประมาณว่าอยากเห็นพัสกรถือพัดจังเลยเพราะอันนี้ครับอันนี้ครับผมแล้วก็อยากเห็นบวชพระครับที่ท่านเคยพูดไว้ครับผม
1: แต่ท่านก็ทันเห็น
2: ท่านเห็น
1: ถือพัด
2: ครับผม
0: คร
1: ับของพระอาจารย์พัฒนาเป็นไงฮะวันมุทิตา
3: วันมุทิตาก็รู้สึกปลื้มเหมือนกันปลื้มว่ามันคือมันเหมือนใบประกาศนียบัตรของเรา มันคือเราพยายามและทุ่มเทกับมันเราก็ได้เราก็ปลื้มเราอย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จได้ก้าวนึงแล้ว
1: ครับ
3: แล้วก็จะก้าวต่อไปเรื่อยๆ
1: เห็นว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนนวกะ1นวกะ2อะไรอย่างนี้ต้องมีปริยธรรม3ประโยคอย่างนี้เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็เมื่อก่อนก็คือการที่จะสามารถเลื่อนรุ่นไปแต่ละรุ่นได้เนี่ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ของแต่ละรุ่นครับผม
1: อันนี้ก็เป็นเกณฑ์หนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แล้ววันที่ไปมุทิตาของวัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างครับอันนั้นของ
0: เ
1: ร
0: ีย
1: กว่าค่ายจองแชมป์แล้วเวลามุทิตาใหญ่ของวัดพระธรรมกายเป็นยังไง
0: เห็นสาธุชนมากันเยอะมากๆอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
2: ครับผมก็ปลื้มครับแน่นอนอยู่แล้วปลื้มแน่นอนครับก็เพราะว่าแต่ว่าก็ไม่เคยชินนะครับกับญาติโยมครับผม
0: อยากจะกล่าวอะไรถึงสาธุชนบ้างคะวันนั้นที่หลายๆท่านตั้งใจมาสาธุการ
2: ครับผมก็ขออนุโมทนาบุญนะครับก็เอาบุญทุกบุญที่ตั้งใจเรียนบาลีมาฝากครับ
0: สาธุค่ะ
1: เขาจะมีอะไรเสริมไหมครับ
3: ขออนุโมทนาบุญกับโยมที่มาร่วมงานนะครับ
1: ครับ
3: ก็ให้ได้บุญทุกบุญ
1: ทีนี้พอหลังจากนั้นมาก็เรียกว่ามีสิทธิ์แล้วในการที่จะได้รับพิจารณาบวชอุทิศชีวิตผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนั้นพอได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วก็ได้เรียกว่าฉันทานุมัติว่าให้ได้บวชในปีพุทธศักราช2569รู้สึกยังไงแล้วบอกโยมแม่ยังไงครับ
2: ครับก็จริงๆไม่เคยแบบว่าพูดเป็นแบบว่าคำว่าเดี๋ยวจะบวชนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับรู้กันอยู่แล้วครับ
1: ครับ
2: ครับผมแต่ว่าทีนี้

0: นี้แต่โยมแม่เนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งสองปีก่อนที่จะถึงอายุบวชครบบวชครับ
1: ก็
0: คือโยมแม่ก็คือไปบอกคนอื่นไปหมดแล้วว
2: ่
0: า
1: เดี๋ยวจะบวช
0: จะบวชนะแต่ว่าอีกประมาณกี่ปีอย่างเงี้ยครับก็ไปไล่บอกหมดแล้วครับครับผมก็โยมแม่ปลื้มครับผมซึ่งเราก็ปลื้มครับตอนที่ได้รับพิจารณาเนี่ยก็ตื่นเต้นครับพอรู้ว่าผ่านก็ดีใจครับแล้วก็แบบตั้งใจคิดฉายาครับผมก็ปลื้มครับ
1: ฉายานี้มีส่วนในการช่วยคิดด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับผมก็จริงๆเราก็ช่วยคิดครับแต่ว่าเราก็แบบว่าไปหาคำแนะนำจากครูบาอาจารย์นะครับ
2: ให้
0: ได้ให้ช่วยคัดกรองให้ครับ
1: ของพระเจ้านี้พรหมาพิชโย
0: พรหมาพิชโยครับ
1: แปลว่าอะไรคร
0: ับแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันประเสริฐครับ
1: สาธุของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์พัฒนา
3: ตอนบอกโยมพ่อโยมแม่คือท่านอยากให้บวชอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะอยู่ได้ตลอดไหม
1: ครับ
3: เรายัง50-50เราก็โทรไปบอกท่านว่ายังไม่มั่นใจนะแต่พอก่อน1เดือนก่อนเตรียมตัวเราก็บอกว่าโอเคงั้นจะบวชชีวิตแล้วนะท่านก็บอกโอ้อนุโมทนาสาธุด้วย
2: เพราะท่านสนับสนุนตั้งแต่เด็กๆแล้ว
3: ใช่ครับท่านสนับสนุนตั้งแต่เด็กๆอยากให้บวชอยากให้อยู่เส้นทางนี้ครับ
1: ครับ
2: และก่อนหน้าที่จะบอกว่าเราจะบวชแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตอนนั้นที่50-50อะค่ะคือเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าเห็นใครเป็นไอดอลยังไงเจ้าคะถึงว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วในการบวชอุทิศชีวิตเจ้าคะ
3: เราเห็นพระอาจารย์ที่เป็นเหมือนพี่ชายท่าน
1: ก็บวชแบบนี
3: ้ครับ
2: ท
3: ่านก็บวชแบบนี้ท่านก็อยู่ได้อย่างน้อยก็มีพี่ชายคนนึงที่คอยให้กำลังใจเราอยู
2: ่เหมือนคอยเคียงข้างเรา
1: แล้วญาติท่านอื่นที่มาร่วมงานนี้เขาสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องบวชอุทิศชีวิตเขาเข้าใจไหมครับ
3: เ
1: พราะอย่างโยมพ่อโยมแม่ของพี่ทั้งสองรูปก็เข้าใจหมดแล้วแต่ว่าญาติคนอื่นๆนะครับที่มาร่วมงานเขาได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตนี่เขารู้สึกยังไง
3: อ๋อเขาทางบ้านเขาอนุโมทนาเขาอยากให้บวช
1: ด้วยเขาอยากเห็นด้วย
3: เขาเห็นด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เตรียมตัวอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก
1: ็รับอนุมัติแล้ว
0: ครับก็มีต้องผ่านเกณฑ์ก็คือมีท่องปาติโมกข์ครับ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็มีบทสวดมนต์ครับผม
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วพอผ่านเกณฑ์นี้จากหมู่กุฏิก็ไปต่อที่อาสมพุทธบุตรครับ
2: ค่ะ
1: ต้องท่องปาติโมกข์ได้เขามีหน้าบางรุ่นพอบวชเช้าบางทีวันพระวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นปฏิโมกข์เลยก็มี
0: ครับผมก็คืนนั้นเลยครับ
1: ของพระฉันก็เป็นอย่างนั้นฮะ
0: ครับมีพันเตสุดครับ
1: ขึ้น
0: นั้นเลยครับ
1: ขึ้นปฏิโมกข์เลย
0: ครับผม
1: แต่ทุกรูปที่บวช9รูปนี่ก็คือท่องได้หมดทุกรูปอยู่แล้ว
0: ครับก็คือต้องผ่านท่องหมดอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอีต่อมาเนี่ยใครจะรักษาไว้ครับ
1: ความมั่นใจในการที่จะต้องมาเขาเรียกว่านะส่งปฏิโมกข์ให้กับ พระทั้งวัด
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มีหลวงพ่อไปฟังด้วยหลวงพ่อท่านตาไปนั่งฟังด้วยอย่างนี้ครับก็จะมีความเขาเรียกว่าไงกล้าหาญอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่ง
2: ตื่นเต้น
1: แต่ปีนี้ก็มีอย่างนั้นใช่ไหมครับพระพันเตที่บวชในรุ่นนี้ก็คือไปส่งปฏิโมกในวันรุ่งขึ้นเลย
0: ครับผมคืนนั้นเลยครับ
1: คืนนั้นเลย
0: เพรา
1: ะบวชเสร็จก็ขึ้นปฏิโมกเลยสุดยอดเลยนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็เข้าด้วยทั้งทุกรูปต้องเข้าด้วยอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: อ๋อ
1: ต้องมาฟัง
0: อ๋อเข้าฟังปฏิโมกข์ครับเพราะตอนคืนนั้นน่าจะไม่ได้ฟังครับเพราะว่าติดภารกิจที่อาสมครับ
1: อ๋อครับแล้วต้องไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: กี่เดือนนะครับพอได้รับอนุมัติแล้ว
0: ก็ก่อนวันบวชก็ประมาณ2เดือนครับ
2: โอ้สองเดือน
0: เข้าไปประมาณต้นเดือนเมษาครับ
2: ค่ะ
1: ต้นเดือนเมษาก็เข้าแล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
2: ตามพระอาจารย์พัฒนาบางเจ้าค่ะนั่งธรรมะเนี่ยปกติต้องนั่งวันละประมาณเท่าไหร่แต่พอได้รับการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยต้องนั่งเยอะขนาดไหนเจ้าค่ะในการ ปฏิบัติธรรม
3: ก่อนบวชก็เตรียมตัวก็นั่งประมาณ7-8 ชั่วโมงนะครับ
2: ก่อนบวชนะคะ7-8 ชั่วโมง
1: ภาษาแบ่งค่ำเลย

0: ครับเขาให้นั่งเต็มที่เลยรักษาใจก่อนบวชให้ใส่แล้วก็ค่อยเข้าบวช
1: แล้ววันบวชนี่เป็นยังไงบ้างครับให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศในวันบวช
2: ครับอ๋อวันบวชนี่ก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะนานนะเพราะว่าตอนซ้อมก็รู้สึกว่านานครับแต่พอเข้าจริงเร็วมากครับบวชเสร็จยังแบบว่า
1: อยู่ชุดที่เท่าไหร่ครับ
2: อยู่ชุดรองสุดท้ายครับ
1: รองสุดท้าย
2: ครับผมก็บวชเสร็จก็ยังแบบตกใจคิดในใจว่าเป็นพระแล้วเหร
1: อ
2: ครับผมแบบมันเร็วมากครับ
1: ครับ
2: ครับผมก็จริงๆอยากจะมีโอกาสหันไปมองหน้าโยมแต่ว่าไม่แต่ว่าคิดไม่ออกเลยครับตื่นเต้น
1: ตื่นเต้น
2: ครับผม
3: พระมหาพัฒนาล่ะคะกำลังที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นพระแล้วค่ะจากสามเณรเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์รู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่คะ
0: ช่วงนั้นตื่นเต้นครับ
3: ค่ะ
0: รู้แค่ว่าเราบวชแล้วเหรอคือสมองนี่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยครับขาวปูนไปบวชแต่ว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าให้ตอนบวชให้รักษาใจไว้ให้รักษาใจนึกถึงองค์พระเราก็บวชแล้วก็นึกถึงองค์พระไปด้วย
1: ก็นิ่งๆอยู่กับองค์พระนะครับเราก็เห็นบอกว่าพระอาจารย์ระลึกเสมอว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นพระแล้วนะไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้เป็นสามเณรยังไงครับขยายความตรงนี้นิดนึง
0: ก็คือเราบวชพระแล้วเราก็ให้เรานึกเสมอว่าเราเป็นพระเราต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่สูงขึ้นไปอีกจากเป็นสามเณร
1: คร
0: ับ ต้องประพฤติปฏิบัติตัวต้องฝึกตัวให้ดีขึ้น
1: ญาติโยมมาจากอุบลใช่ไหมครับยะโสธร
3: มหา
1: สารคามเยอะไหมครับมาร่วมงานในวันนี้
0: ประมาณ30คนครับ
1: โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเห็นญาติโยมที่แบบจากที่ไม่ปกติก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันนะแล้วมาในวันที่สำคัญที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนสถานะจากสามเณรเป็นพระเนี่ยครับ
0: คือ
3: ยังจำได้ไหมคะ
0: จำ
3: หน้าตาแต่ละท่าน
0: บางคนก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็รู้แค่ว่าอ่านญาติเราก็คือเห็นท่านหลายท่านมาท่านก็ปลื้มใจดีใจถามว่าอยากมางานบวชลูกหลานอย่างนี
1: ้ของพระอาจารย์ครับโยมแม่พาญาติมาเยอะไหมครับ
2: เยอะครับประมาณ120ครับ
1: โอ้ครับ
3: ไม่ถึง
1: 120เลย
2: ครับผมก็คือเหมือนไปชวนเพื่อนมาจากหลายจังหวัดเลยครับส่วนแล้วหลายคนนี่ก็เห็นเดินมาบอกว่าเคยอนโยมเคยทำงานกับพ่อตอนสมัยนุ่มๆก็แบบไม่คุ้นหน้าเลยครับ
1: ค
2: ุ้นหน้าอยู่ประมาณครึ่งเดียวครับอีกครึ่งหนึ่งแบบไม่รู้จักเลย
3: ก็โยมแม่ไปคุยไว้ตั้งแต่ก่อนบวชเดีย
1: วใช่ไหมครับมาจากหลายจังหวัดคือปกติอยู่กรุงเทพใช่ไหมคร
2: ับ ปกติบ้านเกิดอยู่ฉะเชิงเทราครับแต่ว่าทีนี้พอผมเข้ามาอยู่วัดได้ประมาณปีหนึ่งสองปีก็ย้ายมาอยู่ปทุมครับย้ายมาอยู่ใกล้วัดเลยครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: เห็นตะกี้นี้พูดถึงพระพ่ออะไรเงี้ยเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันแล้ววันที่บวชเป็นยังไงบ้างครับได้นึกถึงว่าพระพ่อท่านไม่ได้อยู่ในวันที่เราประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งท่านประสบความสำเร็จในขั้นที่รับพัดละแต่วันที่บวชไม่ได้เจอเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับก็นึกถึงครับก็คือก่อนที่จะบวชเนี่ยก็คืออาจารย์ท่านก็แนะนำมาว่าก็ให้เอาใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงองค์พระดวงแก้วไปเรื่อยครับ หรือว่าจะนึกถึงหน้าโยมแม่โยมพ่อได้หมดเลยครับเราก็นึกสลับกันไปอย่างนี้ครับดวงแก้วแล้วก็นึกถึงพ่อบ้างก็นึกในใจว่าแบบเนรได้บวชแล้วนะอะไรเงี้ยก็ส่งบุญให้ครับผม
1: เห็นพระอาจารย์บอกว่าอยากให้ข้อคิดในวันที่ทำงานทำอันนี้เขาเรียกว่าพิธีที่พระพ่อท่านมรณภาพแล้วมีคนมาร่วมงานมากมายอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีข้อคิดอะไรตรงนี้บ้าง
2: ครับข้อคิดก็คือก่อนหน้านี้ตอนช่วงประมาณ16 17ครับอายุประมาณ15 16ครับ ก็คือมีโอกาสได้กลับไปดูแลพ่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราครับ
1: ครับ
2: ก็คือพอได้กลับไปดูแลเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราก็เรียกว่าวัยรุ่นนะครับก็ดูท่านบ้างแล้วแต่บางทีเราก็ไม่ได้ละเอียดหรือว่าดูท่านแบบว่าบ่อยตลอดขนาดนั้นนะครับทำให้พอถึงตรงจุดนั้นเนี่ยถึงตอนจัดงานเนี่ยรู้สึกแบบเสียดาย

0: ายที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับครับผม
1: ครับก็อยากจะฝากไว้สำหรับลูกๆท่านอื่น
0: ครับก็ถ้าท่านที่ยังมีเวลาก็อยากจะให้ดูแลท่านให้ดีครับครับผม
1: ครับครับพระอาจารย์มีข้อคิดอะไรบ้างไหมครับ
2: ก็อยากถ้าเรามีเวลาก็อย่างที่ว่านะครับก็ต้องดูแลยมพ่อยมแม่อุปการีของเราให้
1: ครับ
2: ให้ดีก่อนที่มันจะสายก่อนที่จะไม่มีเวลา
1: ค่ะก็มีข้อคิดจากพระเพื่อนน้ำหมอกตอนเป็นพระเพื่อนแล้วเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะครับพระอาจารย์เจ้าคะหลังจากที่ได้บวชอุทิศชีวิตเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะจากนี้ไปพระอาจารย์ได้วางแนวทางหรือว่ามีความตั้งใจอย่างไรนับจากนี้ที่เราได้บวชอุทิศชีวิตไว้แล้วบ้างเจ้าค่ะในฐานะที่มารายการผู้ออกแบบชีวิตด้วยนะเจ้าค่ะค่ะพระมหาพัฒนาเจ้าค่ะ
2: แนวทางก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นพระใหม่อยู่ก็อยากจะฝึกตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองเรื่อย
3: ๆ
2: ไปเรื่อยๆถ้ามีงานหมู่คณะก็เราก็จะทำให้เต็มที่แต่ถ้าเป็นงานของตัวเองก็จะฝึกตัวเรียนบาลีแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่ค่ายจองแชมป
2: ์
1: เหมือนเดิม
3: ค่ะเห็นบอกว่าได้มีโอกาสพาน้องๆสามเณรใช่ไหมคะในการนั่งปฏิบัติธรรมอะไรอย่างไรเจ้าค่ะ
2: ช่วงนั้นก็ยังเป็นเณรครับ
3: ค่ะ
2: ช่วงนั้นเป็นพี่เณรในรับหน้าที่ก็เป็นพี่เณรที่คอยดูแลศูนย์ธรรมปฏิบัติคอยพาน้องปฏิบัติธรรม
3: ค่ะ
2: จัดกิจกรรมเกี่ยวกับมหาภูชนียาจารย
1: ์มันจะมีกิจกรรมคล้ายๆเหมือนกับชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างนี้ใช่ไหมครับของพระอาจารย์จะดูแลเรื่องการปฏิบัติธรรมพิเศษเห็นว่าเวลามีงานบุญพิเศษของมหาภูชนียาจารย์ก็จะนำน้องๆสามเณรนั่งปฏิบัติธรรมในสัตว์เลยนะครับ
2: จัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมหลังจากนั้นก็พาน้องนั่งในสัตว
3: ์คร
2: ับนั่งปฏิบัติธรรมบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย
1: ์วันอะไรบ้างนะครับที่จะส่วนใหญ
2: ่ก็มีวันครูวิชาธรรมกายวันธรรมชัย
1: วันธรรมชัย
3: เนื่องจากเป็นสามเณรน้อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนั่งกันได้นานสุดประมาณเท่าไหร่เจ้าค่ะแบบนาน
2: ก็จะเป็นกะหลายชั่วโมง
3: อ๋อ
2: แล้วก็พักสัก15นาทีแล้วก็
1: สมน้องสามเณรเยอะมาก
2: ใช่ครับนั่ง
3: ประมาณเท่าไหร่ได้เจ้าค่ะหลวงพี
2: ่น่าจะ
3: หลักร้อยไหมคะ
2: หลักร้อยเลยครับร้อยสองร้อยสามร้อยเลยครับ
1: แต่ก็เป็นกะมากะละไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ
2: นั่งรวมทีเดียวเลยครับ
1: อ๋อทีเดียวเลย
2: ครับแล้วก็พักเบรกมีช่วงพักเบรก
3: นั่งกันได้นิ่งไหม
1: ตั้งใจดีไหมครับ
2: นั่งตั้งใจดีก็มีหลับบ้างแต่
1: แล้วของพระอาจารย์ได้รับหน้าที่อะไรครับตอนเป็นสามเณรตอนนั้น
0: ครับก็ดูเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศครับ
1: อ๋อทำสื่อ
0: ครับผมดูเรื่องสื่อเรื่องเพจมูกุฏิครับผมดูเรื่องรูปภาพอะไรเงี้ยครับ
3: ครับ
1: ก็มีทีมงานเยอะไหมครับ
0: ทีมงานก็มีประมาณ 7-8 คนครับ
1: ก็คือสำหรับคนที่ชอบทางด้านนี้ก็จะมาช่วยกัน
0: ครับผมก็น้องส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับธุรการครับ
3: ค่ะ
1: ก็เป็นหลักในการที่เวลามีจัดงานอะไรก็ตามก็จะเป็นส่วนที่จะผลิตสื่อ
0: ครับ
1: ตรงนี้โอ
3: ้
1: สาธุนี่น่าจะไปอยู่ดีมสี่
3: ใช่ไหมคะจองตัวได้ไหมเจ้าค่ะ
1: จองตัวก่อนแล้วหลังจากนี้ล่ะครับตอนบวชเป็นพระแล้วต้องทำอะไรบ้าง
3: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือปฏิบัติธรรมเรียนบาลี
0: ตอนนี้ก็เป็นพระใหม่ก็ตอนนี้อาจารย์ก็ให้ท่องบทสวดมนต์ครับ
3: อ๋อ
1: ครับ
0: แล้วก็สวดมนต์ธรรมะปกติครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเข้าอบรมที่วิหารโคตรครับผม
1: โอ้เป็นพานวกะ
0: ครับผม
1: ใช่มั้ยครับเข้าเส้นทาง
0: ครับผม
1: ที่จะเติบโตขึ้นไปแต่ก็ยังไงก็ต้องเรียนบาลีอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ก็ต้องสอบบาลีทุกปี
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: ก็ตั้งใจว่าจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านก้าวนั้นเลยครับ
1: สาธุนี่อาจารย์ให้ความเห็นในเรื่องของความสุขในเพศสมณะเพราะจริงๆบวชตั้งแต่เยาว์วัย
3: จบป.6
1: เออต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสนะครับที่ได้บวชต
3: ั้
1: งแต่ยังเป็นสามเณรนะฮะจนถึงปัจจุบันได้เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขอย่างไรเพื่อจะแบ่งปันให้กับน
3: ้
1: องๆเยาวชนหรือว่า
3: ที่ชมรายการอยู่อย่างเงี้ยนะเจ้าคะบางคนแบบอยากบวชมากๆเลยแต่เอ๊ะจะบวชดีไหมไม่บวชดีไหมหรือบวชแป๊บเดียวพอละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่การบวชยาวมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นการฝึกตัวเราดีมากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าค่ะพระมหาพัฒนาก่อนเจ้าค่ะ
2: ของหลวงพี่ก็มี

0: ความสุขก็คือได้เราเหมือนเราได้มีบทฝึกขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ตามสเต็ปไประดับเรื่อยๆแล้วก
2: ็
0: เหมือนเราได้บวชไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทำความดีด้วย
1: มี
0: บุญรับบุญไปด้วยเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราเหมือนเราแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้ใจเราใสขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนมีบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสร้างบารมีไปเรื่อย
2: แล้วมีในเรื่องของหมู่คณะเป็นยังไงบ้างครับในการที่เราจะต้องวางตัวยังไงเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นสามเณรแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้บ้างตอนนี้เป็นพระแล้วเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นเรียกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับน้องสามเณรหลายๆรูปเนี่ยครับตอนนี้เป็น
0: เราตอนนี้เราก็ต้องระวังขึ้นอีกครับเพราะว่าเราถ้าเราผิดพลาดก็คือเราไม่สามารถแก้ได้แล้วเราไม่มีใครมาบอกแล้วใช่ครับเพราะเราเป็นพระแล้วเราก็ต้องทำอะไรแล้วก็ต้องนึกให้ดีก่อนทำว่าเราไม่ใช่เนรแล้วนะเราเป็นพระแล้ว
2: ครับของพระเจ้าครับ
3: ครับผมก็สิ่งที่ถ้ามองแบบว่าง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับว่าเราวันวัดในหนึ่งวันเนี่ยคือเราได้บุญแน่ๆครับเพราะว่าตื่นมาก็ได้สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิแล้วครับซึ่งมันคือแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าแบบมันอยู่ทั้งโลกเนี่ยก็ต้องทำงานอะไรใช่ไหมครับมันก็หาโอกาสที่จะสั่งสมบุญได้ยาก
2: คร
3: ับผมซึ่งมาบวชเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นเลยเพราะว่าตื่นมาก็ได้สวดมนต์ทำวัดแล้วก็รับบุญประจำวันกวาดทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆครับแล้วก็ได้เรียนบาลีด้วยซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับคำว่าบุญอย่างเดียวเลยครับซ
1: ึ่
3: งมันทำให้ใจเราเนี่ยมันใสแล้วก็อยู่กับบุญตลอดเวลาครับผม
2: ครับแล้วเวลาที่เราเห็นญาติโยมเขามาสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยครับพระอาจารย์ได้ข้อคิดอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราอยากจะบอกอนุโมทนาบุญกับคนที่มาร่วมโดยเฉพาะในวันที่พระอาจารย์ได้บวชกันทั้ง9รูปแล้วก็มีอุบาสกด้วยเนี่ยครับในงานนั้นถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับพระอาจารย์อาจจะมีโอกาสที่จะอนุโมทนาอย่างโยมก็มาตั้งร้อยกว่าคนนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าอะไรไงฮะอยากให้ช่วงนี้พระอาจารย์ทั้ง2รูปนะครับได้อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนในการบวชนะครับแล้วก็ผู้ที่มาดูแลในเรื่องของขบฉันในเรื่องของพัฒนาหารในทุกวันนะครับพระอาจารย์มีความรู้สึกยังไงอยากจะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมยังไงบ้าง
1: ครับ
3: ครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่ตั้งแต่ผ่านมาเพราะว่าจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ก็มีช่วงที่เกือบหลุดเหมือนกันครับ
2: ครับ
3: ครับผมแต่ก็ได้เป็นพี่เนนครับคอยพูดมาคอยล้างไว้พอรู้ว่าใจตกก็เรียกไปคุยเลยครับ
1: คร
3: ับผมก็ทำให้มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อครับแล้วก็รวมกับญาติโยมที่คอยสนับสนุนปัจจัย4ต่างๆครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานครับก็ปลื้มมากๆครับเห็นญาติโยมเยอะเพราะว่าพระภิกษุที่บวชในวันนั้นนี่ก็แต่ละคนก็สั่งสมบารมีมาอย่างยาวนานครับยิ่งพี่บาศกก็ทำงานแต่ละคนอายุงาน 30-40 ปีครับ
2: ครับ
3: คือเห็นอายุงานแล้วก็อึ้งมากครับตอนแรกเพราะว่ายังไม่เกิดเลยครับครับผม
2: แล้วอย่างของพี่นี่ถ้านับตั้งแต่เข้ามาเป็นสามเณรวันแรกของที่การเข้ามาในนี้ครับมาสร้างบารมีเนี่ยจนถึงวันบวชนี่กี่ปีครับ
3: ประมาณ10ปีครับ
2: 10ปี
3: ครับผม
2: พระตอนนี้มาก็7เกือบ10ขวบแล้วใช่ไหม
3: คร
2: ับ
3: ตอนบวชก็จะ6ก
2: ็12
3: ครับ
2: 12แล้วก็มาตอนนี้
3: 21
2: ครับประมาณ10ปี
3: ครับผม
2: ครับมีอะไรอีกไหมครับ
3: ก็อยากจะอนุโมทนาบุญกับคนยอมทุกท่านครับแล้วก็เอาบุญบวชมาฝากคนยอมทุกท่านเลยครับผม
1: สาธุพระมหาพัฒนาเจ้าค่ะ
0: ก็อยากขอบคุณยมพ่อยมแม่ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราทุกวันนี
1: ้
0: แล้วก็อยากขอบคุณพระพี่เลี้ยง
1: ค่ะ
0: แล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมเจ้าภาพทุกท่านถ้าไม่มีเจ้าภาพหรือผู้นำบุญอะไรพวกนี้ก็

0: ไม่สามารถที่จะให้พระหลวงพี่เลี้ยงเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้ก็อยากอนุโมทนาบุญแล้วก็บุญบวชมาฝากทุกท่านนะครับ
1: สาธุค่ะ
2: เอาละครับเรื่องราวของพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับต้องถือว่างดงาม
1: ปลื้มปิตินะครับ
2: ในการที่ได้เป็นผู้ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับจนเติบโตมาเป็นพระมหานะครับแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีมากมายนะครับความปลื้มปิติในวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับพระมหาพัสกรพรหมาภิชโยนะครับปริญธรรมสามประโยคและพระมหาพัฒนาสารคัตชโยนะครับปริญธรรมสามประโยคกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
1: กราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
3: คร
1: ับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจโอลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

คำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบรรเทาทุกข์บันดาลชัยให้สมหมายจงทำบุญเพื่อบุญหนุนใจกายทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้ด้วยบุญจะบุญใหญ่บุญน้อยค่อย

0: ธาปัญญามั่นบันเจิดคุณบุญคำจุนสุขสำริดสิทธิรวยจากหนังสือสารธรรมคำกวี4นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับสวัสดีแล้วก็สว่างดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้ดำเนินรายการสู้ต่อไปนะครับในเรื่องราวของเราที่มาคุยกันก็เป็นเรื่องราวของการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีลูกพระธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการสร้างบารมีในการสั่งสมบุญบุญของเราในช่วงนี้ก็ยังมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปดูกันเลยครับบุญอะไรมั่งแน่นอนเลยธรรมจักรนี่ต้องสวดแล้วก็ปลื้มกระทุกบททุกจบแล้วก็ส่งยอดด้วยครั้งต่อไปวันอาสาฬหบูชา 8,578 ล้านจบถือว่าครบรอบ10ปีของการสวดธรรมจักรของเราเนาะอย่าพลาดเลยแปลว่าวันที่30วันอาสาฬหคือศุกร์ที่19เนาะกรกฎาคม30ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะอ่ะภาพต่อไปเลยนะครับที่ศูนย์วัดบอตตันเนาะอเมริกาวัดธรรมกายบอตตันก็จะมีพิธีสมโภชองค์พระประธานมีการจารึกชื่อด้วยเนาะก็วันที่19กรกฎาคมนะครับก็ท่านใดอยากได้มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างแดนก็ติดต่อที่ภาคจักรวาลได้เลยนะครับอาทิตย์19ก็จะทำกันวัดธรรมกายบอสตันอเมริกานะครับภาพต่อไปเลยครับก็ที่เมืองไทยเทกรตีเสาเข็มเจาะมหามงคลสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเนาะ26กรกฎาคมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีนะครับก็ติดต่อที่ภาคกลางได้เลยนะครับภาพต่อไปครับนี่ตักบาตร 1,102 รูปพัทลุงนะครับ26กรกฎาคมนะครับก็ตัวไปได้ตังไปได้ดีที่สุดเนาะแต่ถ้าไปไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ส่งปัจจัยร่วมสนับสนุนกันไปนะครับก็ติดต่อที่ภาคใต้ได้เลยนะครับภาพต่อไปครับนี่แปลว่าพิธีนี้มาแล้วนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุธที่19กรกฎาคมนะครับก็พิธีเริ่ม 9:30 ตอนเช้าเลยนะครับห้องแก้วสารพัดนึก2นะครับก็ราติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านดีตู้รับบริจาคนะครับแล้วก็มือรูปเดือนสิงหาครับก็จัดเป็นประจำนะครับหมื่นรูปนานาชาตินะครับอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับหาดใหญ่สงขลานะครับที่เดิมนะครับที่เดิมก็ไปร่วมกันเลยด้วยนะครับแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลายสะสมบุญของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราจะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญประการเต็มที่เต็มกำลังของเรานะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวการสร้างบารมีนะครับของนักสร้างบารมีท่านหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดู MV เปิดตัวของท่านเลยครับผม
1: ความคิดอันดีงามของหลวงพ่อธรรมชโยรวมตัวกันทอดกฐินให้กับพระทั้งประเทศเพื่อให้ชาวพุทธได้รวมตัวกันสร้างพุทธสามัคคีถวายผ้าไตรจีวรถวายปัจจัยธรรมสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากและมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเหตุการณ์ร้ายๆข่าวลบข่าวร้ายข่าวไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีเดียมันเร็วมากมันไวมากเราต้องมีสติถ้าเราไปคอยตามถูกซึมซับเมื่อไหร่เราก็จะเสื่อมศรัทธาความดีเพราะพุทธศาสนาไม่ได้อยู่กันมาแค่ปี2ปีที่สืบกันมาถ้าพระพุทธศาสนาไม่ดีจริงไม่มีเหตุมีผลไม่เป็นความจริงบุญและบาปที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นไม่เป็นความจริงมันจะอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ยังไงสถานะของเราเป็นชาวพุทธเรารักเคารพพระพุทธเจ้ามั้ยเรารักเคารพพระพุทธศาสนามั้ยเราเชื่อในความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าชี้เห็นไหมเรื่องบุญเรื่องบาปการทำความดีการทำไม่ดีกฎแห่งกรรมสะท้อนให้เห็นชัดชัดไม่ว่าจะชาตินี้และชาติถัดไปสิ่งเหล่านี้มีใครอธิบายได้ดีเท่าพระพุทธเจ้าและสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ช่วยกันดำรงให้สืบสานรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนกันต่อไปพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยังไงการทำนุบำรุงศาสนาการทำบุญการถวายสังฆทานถวายข้าวฝาถวายกฐินถวายปัจจัยทานธรรมไม่เพียงแต่พระท่านจะอยู่ได้แค่อาหารท่านก็จำเป็นต้องมีปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศาสนสถานของท่านเราไปวัดห้องน้ำก็ต้องใช้เงินในการปรับปรุงสร้างห้องน้ำจ่ายท่านมีโบสถ์ท่านก็ต้องบำรุงซ่อมแซมค่าไฟค่า

0: ซ่อมมีอยู่ตลอดบ้านเราก็เหมือนการถามดูทุกคนตื่นขึ้นมาทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายหรอจะน้อยจะมากแต่ละคนไปยิ่งวัตถุนิยมเข้ามาอยู่ในชีวิตเราทุกคนทุกคนต้องมีบ้านมีรถมีค่าใช้จ่ายอาหารการกินมีโทรศัพท์มือถือต้องจ่ายทุกเดือนสารพัดมันเป็นองค์ประกอบธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาทุกสังคมมีคนดีและคนไม่ดีคนดีมีมากกว่าคนไม่ดีอย่าเอาคนไม่ดีเพียงเศษผู้ดีมาทำให้ภาพลักษณ์ของคนดีๆทั้งจักรวาลต้องเสียไปถ้าทุกคนเสื่อมศรัทธาในการสร้างบุญกุศลพุทธศาสนาเราจะอยู่ได้ยังไงพวกเราจะมีที่พึ่งจะมีคำสอนดีๆของพระพุทธเจ้าสืบต่อกันได้อย่างไรทำไมวัดพระธรรมกายถึงหมั่นชวนคนทำบุญตลอดอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนจะพึงตกใจหวาดกลัวด้วยกันมีผมเองก็เคยเป็นตั้งแต่ผมเข้าวัดมาปีนี้ผมปีที่18เข้ามาด้วยความที่อยากรู้เข้ามาได้อยากเห็นและเข้ามาได้ความที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เจอกิจกรรมพิธีกรรมมากมายก่ายกองจนแบบจัดไม่รู้เรื่องจนปลื้มใจเพราะการจัดกิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกายไม่ใช่โครงการเพื่อของวัดธรรมกายคนเดียวแต่เป็นโครงการเพื่อพุทธสามัคคีเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นบุญใหญ่ที่เชิญชวนชาวพุทธทั้งโลกมาร่วมกันทำเพื่อพระพุทธศาสนางานตักบาตรก็ดีงานถวายมหาสังฆทานเป็นหมื่นวัดก็ดีงานทอดกฐินเป็นหมื่นวัดก็ดีเงินทั้งหลายที่เชิญชวนคนมาร่วมทุนก็เอาไปใช้เพื่องานพระพุทธศาสนาร่วมกันทั้งหมดโดยมีประจักษ์พยานอย่างเด่นชัดพร้อมให้ตรวจสอบเสมอผมเองก็เคยลองอยากกระจับแล้วก็จับเท่าไหร่ก็เจอแต่จับถูกไม่เจอจับผิดมันก็ไปจริงผมไม่เป็นตัวแทนจะเป็นสักขีพยานไปช่วยงานแล้วก็ปราบปลื้มทุกครั้งว่าสิ่งเหล่านี้ได้นำไปสร้างพุทธสามัคคีไปเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธชาววัดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกเลยและมากกว่านั้นหลายๆคนหลายๆวัดที่เราไปร่วมเกิดกระแสพลังการรวมตัวกันมาทำความดีมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปทอดกฐินทอดผ้าป่าหรือมาปัจจัยไปถวายแต่เขาเห็นตัวอย่างอันดีแล้วเขาให้เกิดความศรัทธาให้เกิดการมารวมตัวทำความดีร่วมกันแรกๆเขาก็เครือบแคลงใจแรกๆเขาก็กลัวแต่พอทำไปแล้วทำจริงนี่แล้วทำต่อเนื่องด้วยแล้วก็ไม่ได้หวังเอาชื่อเอาเสียงมาแต่ให้กำลังใจมาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็กลับไปด้วยความรู้สึกที่ดีงามเขาก็ชื่นชมแล้วก็บอกว่าถ้าโครงการวัดธรรมกายมีอะไรที่อยากให้ทางเขาช่วยมีส่วนร่วมเขาก็ยินดีผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจไปด้วยหลายคนพอมาเริ่มปฏิบัติตั้งแต่สวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลทำทานต่างๆชีวิตของเขาดีขึ้นเขาได้รับปฏิหารแห่งบุญเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าบุญนั้นมีจริงบุญส่งผลให้ชีวิตเขาดีขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองเป็นทั้งความสุขทางใจความสุขในครอบครัวความสุขในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสมปีนี้เป็นปีที่4ที่โครงการทำบุญกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยของหลวงพ่อธรรมชโยสำเร็จขึ้นได้เรารวมตัวกันทอดกฐินให้กับพระทั้งประเทศและไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนาสายเทรวาสก็ได้รับอานิสงส์ร่วมบุญกฐินสามัคคีจากวัดธรรมกายและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมเป็นตัวแทนกับวัดธรรมกายในการทำหน้าที่ไปนำปัจจัยทายธรรมนำภาพไตรจีวรไปถวายให้กับวัดต่าง
1: ๆทรัพย์แม้ใครมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามร้อนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่ก็ลำแบกมันคือชีวิตของเรานะจ๊ะดังนั้นทำแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วจะให้โอกาสดีๆผ่านไปนะลูกนะ
0: เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลพร้อมกันครั้งหนึ่ง 30,000 กว่าวัดผมว่าชาติหนึ่งทำได้น้อยมากถ้าเราพลาดโอกาสนี้ทุกคนไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตยั่งยืนยาวไปถึงเมื่อไหร่ท่านที่มีกำลังมีปัจจัยมีความพร้อมอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับเสบียงบุญเป็นความจริงของชีวิตที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จไม่เพียงแต่ภพชาตินี้ติดตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติโชคดีมากในชีวิตนี้ได้มาพบเส้นทางบุญที่หลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบชี้ทางของพระโพธิสัตว์เจ้าให้พวกเราเดินตามผมตั้งใจจะขอสนับสนุนทุกๆงานบุญร่วมกับหลวงพ่อและขอกราบอาราธนาบุญกุศลทุกๆบุญเลยถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวเป็นร่มโพล่มไทรเป็นต้นบุญให้พวกเราเดินตามตลอดต่อเนื่องไปขอบคุณครับ
2: สาธุกว่าจะมาถึงวันนี้ของท่านนะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับวันนี้ทางรายการสู้ต่อไปก็ได้เชิญท่านมาท่านได้มาเป็นเกียรตินะครับปัจจุบันท่านเป็นประธานบริษัทวินรี่คอมฟอร์ตจำกัดนะครับเราก็มาพบกับกาลยานมิตรวรรณรัตน์บูรณสิทธิพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรียนเชิญทักทายเลยครับ
3: กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพทุกๆท่านสวัสดีลูกพระธรรมพันแท้ทั่วโลกด้วยกันนะครับ
2: สวัสดีครับเอาละครับวันนี้ได้มาพูดคุยกันนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆบอกว่าเกิดจากกาลยานมิตร

0: ชวนสร้างพระธรรมกาย
1: ใช่
0: อ่ะอย่างไรครับตอนนั้นครับ
1: ก็ย้อนไปปี2552ครับ
0: ครับผม
1: ก็มีกัลยาณมิตรชื่อพี่รัตดาที่อยู่เชียงใหม่ที่รู้จักกันมานานแล้วรู้จักหัวหน้าชั้นดีฮะจำได้ไหม
0: จากกันดีคร
1: ับแต่ตอนหลังไม่ค่อยได้มา
0: ครับ
1: เขาอยู่ไกลทีนี้ท่านโทรมาชวนบอกว่าอยากจะให้เราร่วมบุญสร้างองค์พระสนใจไหมเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเรื่องทำบุญเรื่องเราก็ยินดีนะ
0: ครับผม
1: แต่เขาก็เกรงว่าทำบุญเยอะๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราใจเราอยากเปิด
0: อยากแค่ไหน
1: เออใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าบอกว่าทำบุญวัดที่ไหนทำบุญองค์พระอะไรแต่บอกสร้างองค์พระพุทธรูปเอาโอเคครับเชิญร่วมนะทัก 5,000 บาทได้ไหมต่อยบอกได้ยินดีครับ
0: ผมก็ยินดีเลย
1: ผมก็ไม่รู้แล้วบอกทำที่ไหนอะไรอย่างไรบอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลงมาช่วยไปรับที่สนามบินหน่อยนะที่ดอนเมืองแต่ตอนนี้มีสุวรรณภูมิประมาณนั้นก็ไปรับก็ไปรับพี่เขาที่ดอนเมืองกับท้องกับลูกชายเขาน้องพานุแล้วก็มาที่วัดพระธรรมกายแต่ก่อนมาถึงเนี่ยแกก็บอกต่อรู้จักวัดพระธรรมกายไหมบอกผมได้ยินแต่ชื่อแต่ผมไม่รู้จักเคยขับรถผ่านกำแพงทุ่งสูงใหญ่ๆมันก็วางแต่ผมไม่เคยเข้าไปดีครับยินดีจะได้เข้าไปดูด้วยเป็นยังไง
0: ครับผม
1: ก็นัดหมายกันเวลาก็ไปรับพี่เขาสนามบินแล้วก็ขับมาส่งที่วัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: ก็รอมาถึงที่เขาเรียกอะไร
0: บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายโรงเรียนอนุบาลทีมงานขึ้นภาพเลยภาพนี้เป็นภาพที
1: ่
0: ต้องบอกว่าครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลย
1: โอ้ตื่นเต้นมากมาถึงก็มาทักษิณเนี่ยภาพเนี่ย4-5 โมงเย็นตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบชุดวาสุกพบไม่รู้ไม่เคยมาพี่เขาก็ไม่บอกไงเขาก็ไม่อยากให้เราแบบตื่นกลัวอะไรเงี้ยก็มาถึงทักษิณ4 โมงกว่าแล้วประมาณถึงเวลาหลวงพ่อท่านก็มาใช่ไหมเกิดมาไม่เคยพบหลวงพ่อก็ถือโชคดีนะเข้าวัดวันแรกที่เจอหลวงพ่อเลย
0: เห็นท่านครั้งแรกไหม
1: เห็นครั้งแรกเลยฮะท่านก็เนี่ยมารับปัจจัยถวายร่วมกันที่พี่ระดาก็เตรียมนะตอนก็อะไรองค์พระปิดเจดีย์ใช่ไหมร
0: ว
1: บร
0: ว
1: มมาเขารวบรวมมาทั้งหมดประมาณ100 กว่าองค์
0: โอ้สาธุ
1: แล้วก็โอ้ก็ปลื้มปิติมากเพราะเขาก็ไม่บอกว่ารายละเอียดว่าท่านหลวงพ่อเป็นอะไรแต่บอกเนี่ยองค์เนี่ยคือเจ้าว่าโอ้โห
0: เห็นครั้งแรกรู้สึกไงครับ
1: ท่านพองแบบมีออร่าออกมาสว่างอ
0: ่
1: ะมันมีผู้มีบุญบารมี
0: ครับ
1: เห็นแล้วมันปิติบอกเกิดมาไม่เคยเจอพระในลักษณะมีภาพลักษณ์ลักษณะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแล้วท่านก็เดินมารับแล้วก็ให้
0: ปัจจัย
1: ให้พรให้พรโอ้ให้พรดีมากแล้วผมก็เหงื่อแตกตกตื่นเต้นดีใจอ่ะไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วก
0: ็
1: ท่านยังแซวแล้วโอ้ลูกเหงื่อเยอะจังลูก
0: เราตื่นเต้นเรามากันแรก
1: ผมก็ลูกตื่นเต้นครับหลวงพ่อ
0: ดูได้รับพรเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสเข้าโรงเรียนต่อเลย
1: เข้าเลยครับ
0: เป็นไงครับเข้าโรงเรียนครั้งแรก
1: ก็งงเงี้ยเพราะว่าไอ้มันอะไรกันเนี่ยเพราะไม่เคยไม่มีความรู้เรื่องโรงเรียนอนุบาล
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็เขาให้นั่งแถวหน้าเพราะว่าเรามาคนแรกกลุ่มแรกก็ยังเห็นหัวหน้าชั้นเนี่ยอยู่ตรงข้างกันตอนนั้นยังไม่รู้จักกันใช่ไหม
0: ครับผม
1: แล้วแรกก็งงก็นั่งไปนั่งสมาธิระหว่างที่รอเตรียมอะไรต่าง
0: ๆ
1: แต่หลวงพ่อก็เข้าไปเตรียมแล้วท่านก็ทักคู่ท่านก็นั่งแรกมองไปข้างหลังห้องไม่มีใครทำไมห้องอะไรมันมีคนใช่ไหมผ่านไปสัก10 นาทีหันไปอู้เต็มไปหมดอ
0: ะไรอย่าพาดิ
1: เป็นพันคนมาจากไหนกันเนี่ยมาแล้วเดินกันแบบเงียบๆนะคือเข้ามาแบบไม่มีเสียงดังเลยอ่ะผมก็งงกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็การนมัสการหลวงพ่อแล้วควรอยู่ในระเบียบวินัยตั้งใจฟังตั้งใจเหมือนกับตั้งใจทำที่สิ่งที่หลวงพ่อท่านเมตตาจะสอนธรรมะให้เราอ่ะนะผมก็อยู่จนจบก็เกือบ2 ชั่วโมงได้มั้ง
0: เป็นการฟังธรรมแบบนี้ครั้งแรกเป็น
1: ครั้งแรกในชีวิตมีสารพัดมุกเลยทั้งเนื้อหาสาระทั้งมีเสียงเพลงมีมุกตลกอะไรท่านคือทำให้บรรยากาศมันแบบเพลิดเพลินอ่ะ
0: ครับผม
1: นะซึ่งแตกต่างกับการ
0: ฟังธรรมโดยทั่วไป
1: ก็เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจครั้งแรกนะคร
0: ับ โอ้สาธุ
1: ก็มาได้เจอท่านวันแรกก็ดีใจแล้วได้รับฟังธรรมะครั้งแรกเลยก็ดี
0: ปลื้มเลยทีนี้วันหลังมาเองเลยวันวิสาขะ
1: ก่อนแต่นั้นพี่รัตดาก็ชวนอีกท่านการทำหน้าที่เป็นอะไรมิตรดีมากเลยก็ต่อไปก็จะมีอาทิตย์ต้นเดือนใช่ไหมเขาเรียกอาทิตย์ต
0: ้นเดือนบูชาข้าพระบูชาข้าพระ
1: ผมก็ไม่เข้าใจก็เหมือนกันอ้าวมาก็มาตั้งแต่5:00ขึ้นแกบอกให้มาที่ข้าพระผมก็เอาความที่มันอยากจะรู้ไงก็มาใช่ไหมก็ร่วมพิธีโอ้โหคนมันเยอะแยะเต็มสภาผมว่าเป็นแสนคนนะแล้วทุกอย่างก็ดูเป็นระบบระเบียบคนก็เยอะนะแต่มันดูมันแค่มันบุญบันเทิงอ่ะทุกคนก็สนุกสนานยิ้มแย้มอันนึงก็คือทุกคนมีมารยาทที่ดีงามมากพูดจาไพเราะดูแล้วแบบเป็นกัลยาณมิตรที่ดีผมก็ยิ่งประทับใจแต่แล้วก็บอกเนี่ยทุกๆอาทิตย์ต้นเดือนจะมีพิธีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าพลาดนะแต่มาร่วมพิธีกรรมเพราะหลวงพ่อจะเจริญทุกคนอ
0: ั
1: ญเชิญบูชาข้าพระให้ถูกพระนิพพานกันครับผมก็โอเคแล้วก็ต่อมาก็มีวันวิสาขะใช่ไหมช่วงนั้นก็ปลายเดือนพฤษภาเนี่ย
0: ครับผม
1: ก็อยากมาร่วมกันอีกพี่เขาทุกครั้งนะนัด4:30
0: 4:30
1: เพราะแกต้องนั่งรถทัวร์จากเชียงใหม่
0: จากใหม่มาถึงเช้า
1: เลยสมัยนั้นแกก็มาผมก็มาแล้วก็เจอกันก็เข้าร่วมพิธีตั้งแต่เช้ายัน2 ทุ่มอ่ะ

0: เอ้ยเกิดมาไม่เคย ไม่เคยเข้าร่วมพิธีกรรมวัดไหนยาวยืดอย่างนั้น
1: เลยแล้วมันก็พิธีกรรมนี้เพลินสนุก
0: เฮ้ยไม่หมดไม่รู้ตัวนะมันมีมีกิจกรรมสนุกสนานตลอดไถ่บาตรที่ไปตอนเช้าก็ตักบาตรใช่ไหมสวดมนต์ใช่ไหมนั่งสมาธิทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนหมดถึงตอนบ่ายอันนั้นอันนี้ฟังธรรมะฟังรายการทั่วไปหลวงห้าเลยหลวงห้าโดยจำได้ทอดบ่ายใช่ไหมแล้วก็มีอะไรไปที่ลานธรรมใช่ไหม
1: ลานธรรมจุดประทีป
0: ทำแล้วไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศของคนที่แบบนิ่งเงียบสง
1: บ
0: เป็นหมื่นเป็นแสนคนอย่างเงี้ย
1: ม
0: ันโอ้ใช่เลยนี่คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราใฝ่หามาหรือเราที่อยากจะค้นเจอในชีวิตครั้งนี้นะก็ประทับใจมากกลับถึง
1: บ้านนี้
0: กลับถึงที่จอดรถก่อนตอนสองทุ่มคือมันเดินทั้งวันเนี่ยคือขาไม่มีแรงตอนจะสตาร์ทรถเอ๊ะเดินได้ยังไงทั้งวันเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้แบบทั้งเหนื่อยแต่ปลื้มนะปลื้มมากอันนี้ก็เป็นความประสบการณ์ที่ดีมาก
1: แล้วก็ตัดช็อตมาตรงนี้เลยจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือได้ขึ้นไปส่วนพนาวัด
0: นี่แหละแต่ก่อนไปพนาวัดเนี่ยพี่ระดาก็พาไปทัวร์บนศูนย์สาขาข้างบน
1: อ๋อไปศูนย์สาขาก่อน
0: ไปวัดบ้านขุนไปวัดกิ่วลมใช่ไหมโดยเฉพาะวัดบ้านขุนเนี่ยประทับใจเพราะไปเจอพระอาจารย์วิชาเนี่ยเจ้าคุณแสนดอยสมัยนั้นก็โอ้โหใครไปก็ต้องประทับใจน้องเนนเป็นร้อยๆประสาทเป็นระเบียบขยันและสิ่งแวดล้อมต้นไม
1: ้
0: ที่พักโอ้มันสัปปะยะหมดอ
1: ่
0: ะใช่ไหมแต่อย่างเนี่ยเขาม้วนเก็บ
1: มันโกลมสวยนะไม่ใช่
0: จะมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นวัดไหนทั้งนี้ห้องน้ำนี่รองเท้าวางเป็นระเบียบเป็นย่องอะไรเงี้ยน้องเดียนฉันเสร็จก็ก่อนฉันก็สวดให้พรโอ้โหเสียงกระหึ่มอย่างเซนเซอร์ลาวเงี
1: ้
0: ยเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินก็เจอยินที่วัดบางกูเนี่ยครับก็ประทับใจมากโอ้โหบอกนี่ใช่เลยเนี่ย
1: ใช่เลย
0: นี่ขนาดเป็นแค่อะไร
1: วัดสาขา
0: เน
1: ี่
0: ยใช่ไหมแล้วนั่นยังรู้จักว่าขอฉันนี่ไม่เคยมาร่วม
1: ครับผม
0: งั้นก็ตามแต่แล้วก็พี่ระดาก็เลยพาไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัด
1: ครั้งแรกของเราเลย
0: เกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิไอ้ขวาทับซ้ายเนี่ยคร
1: ับวันสองวันแรกไปไหนครับ
0: อย่าให้พูดเลยมันแสนเจ็บปวดทรมานทุกคนแค่ครั้งแรกทุกคนเหมือนกันหมดเลยนะ
1: ครับ
0: นั่งงอเข่านั่งคาท่าเทพบุตรอย่างเงี้ยนะโอ้ยแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้นะว่าวันที่3ขามาเริ่มเอ็นมาเริ่ม
1: เริ่มดีเริ่มดี
0: เริ่มออกขอนั่งได้วันที่4นั่งยังจำได้หลวงพี่อารักษ์ท่านมานำนั่งท่านก็คุยสนุกมุกสลุกอะไรสนานนะแล้วก็ใจก็เลยผ่องใสพอสายปั๊บได้สัมผัสความสุขภายในอ
1: ่
0: ะเกิดมาไม่เคยสัมผัสความสุขว่าไอการนั่งสมาธิข้างในเนี่ยมันปิดติน้ำหูน้ำตาไหลแล้วเวลาผ่านไปไม่รู้ตัวจนนั่ง11โมงกว่าพี่ดามาเคาะถึงเวลากินข้าวแล้ว
1: จนเขามาสะกิดเรานะ
0: ฮะว่าเนี่ยถึงเวลาโอ้ไม่อยากตื่นเลยไม่อยากลุกเลยอ่ะคือมันไม่หลับนะมันปิดติในบุญ
1: เ
0: นี่ยโอ้แล้วแต่นั้นมาเราเข้าใจแล้วโอ้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยปรารถนาให้ลูกๆทุกคนได้สัมผัสสิ่งนี
1: ้
0: แล้วถ้าสัมผัสสิ่งนี้นะมันไม่ต้องอธิบายเรื่องสิ้นเนี่ยมันเป็นความสุขที
1: ่
0: ไม่มีอะไรเปรียบปานนะฮะแล้วเราก็จะมีพลังจิตพลังใจที่จะสร้างบุญสร้างความดี
1: ก็คิดจะสร้างความดีก่อนไปคิดครับล่าสุดนี่เพิ่งขึ้นไปนี่ในภาพนี่คือล่าสุด
0: หลังจาก
1: ไปเมื่อกี่ปีครับ
0: 15ปีนี่ก็สุรพลสมบัติเจริญอีกคร
1: ับ เป็นไงพอขึ้นไปอีกรอบนึงรู้สึกไงบ้าง
0: โอ้เที่ยวนี้ก็ได้บรรยากาศที่ดีมากเหมือนกับได้back to school นะเนี่ยย้อนสู่จุดที่เป็นความสุขที่ดีภายในครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้พักชวนกัลยาณมิต
1: ร
0: เพื่อนฝูงพี่น้องในหมู่ชาววัดเราเนี่ยไปรวมกันไปกันเกือบ20ท่านนะฮะทั้งคนเก่าก็ดีคนใหม่ทั้งคนกึ่งเก่ากึ่งใหม
1: ่
0: แล้วคนใหม่เนี่ยแล้วทุกคนก็ได้ประสบการณ์ดีๆในชีวิตใจเปิดขึ้นแล้วก็รุ่นเก่าๆเนี่ยได้ตอกย้ำได้ทบทวนกันเนี่ยแหละสิ่งอันนี้เนี่ยคือหลวงพ่อท่านเมตตาท่านไม่ได้แค่ว่ามาบอกให้เราทำบุญท่านให้เราสร้างความดีต่อเนื่
1: อง
0: และให้เราสัมผัสความจริงของชีวิตที่การปฏิบัติธรรมนี่ครับ
1: โอ้อากาศดี
0: สุดยอดสัปปะยะแต่ว่าบางห้องบางห้องก็เก่ามากคร
1: ับ
0: ก็เลยกราบเรียนพระอาจารย์สถาพรว่าเดี๋ยวจะร่วมบุญกันสร้างห้องพักแบบใหม
1: ่มันดีขึ้น
0: ดีขึ้น
1: ก็ลองรับ
0: สวทั้งหลายเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เริ่มเป็นสวกันเยอะขึ้นแล้ว
1: ใช่แต่ว่าแต่ต้นไม้นี่โต
0: โอ้โห
1: สัจจ์มาก
0: ครับ
1: ดูแลดีมาก
0: ดีมากนะคุณเอกแล้วก็ทีมงานเนี่ยพี่เอกที่ดูแลเรื่องสวนเน
1: ี่ยคร
0: ับโอ้โหสุดยอดฝีมือแล้วก็ทุ่มเทกันฟักทองพัมกินเนี่ยลูกต้องตุ่มเนี้ยลูกเข้าตุ่มเนี้ยไม่รู้ในภาพนี้ว่าแต่ยังไงก็ตามแต่น่ะแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวอ่ะสวยงามหมดแล้วอากาศที่นั่นสุดยอดอยู่แล้ว
1: แต่คนไม่เคยไปชวนหน่อย
0: เอาเดี๋ยวจะไปชวนเนี่ยคนที่รู้จักตอนนี้ผมก็เริ่มชวนแล้วคนที่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ชักชวนแล้วว่
1: า
0: วัดธรรมกายไม่ได้มีแค่ที่นี
1: ่
0: ยังมีอีกเยอะข้างบนนั้นน่ะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยมีที่รองรับเยอะ
1: เยอะ
0: นะที่ World Peace ก็มีเขาใหญ่ก็มีแต่ว่าที่พนวัดจะอากาศจะดีกว่าเพราะมันอยู่สูงกว่าใช่ไหมอากาศจะเย็นทั้งปีนะฮะเนี่ยวันเที่ยวนั้นก็ได้มีโอกาสกล่าวสดุดี
1: ก็แทนไวพอดคนเกิด
0: เขา
1: เดือนนี้
0: เกิดครบรอบจำเดือนใช่ไหมเขาให้เกียรติก็ดีใจภูมิใจปลื้มใจที่ได้ทำหน้า

0: ที่ที่จริงไอ้15ปีที่ไม่ได้ไปไม่ใช่ไม่ไปเลยไปแต่ว่าไม่ได้อยู่ค้างแรม
1: ไม่ได้มาพักแบบนี้
0: ใช่ก็พากระดานนี้ไปเยี่ยมพาคนใหม่ๆ
1: ไปชม
0: ใช่ไปทำบุญทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศคือหลังจากที่เริ่มเข้ามาทำหน้าที่ในวงแห่งบุญแล้วเนี่ยมันเหมือนกับบุญพาไปอ่ะเนี่ยหลังจากเริ่มเข้าวัดมาได้สักปีเนี่ยก็ได้พบกระดานมิตรในวัดแล้วก็ชักชวนไปช่วยทำหน้าที่ต่างประเทศเพราะเราพูดภาษาอังกฤษได้
1: โอเคเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นผมตัดช็อตมาตรงนี้ก่อน
0: เอาเลย
1: เป็นบุญที่ปลื้มทีไรก็ปลื้มเพราะว่าแม่นี่ก็ต้องบอกว่าตอนอายุเยอะแต่ได้บุญนี้ธุดงค์ธรรมชัยปี55โปรยกุหลาบ
0: ใช่
1: จำแม่นเลย
0: จำแม่นเลยครับวันที่25มกราคม2555ตรงกับวันตรุษจีนด้วยวันน
1: ั้
0: นจำแม่น
1: เหตุมายังไงครับอยู่ๆ
0: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยปลายปี54ยังมีการวางแผนล่วงหน้าเลย
1: ใช่น้ำท่วมนี
0: ่แล้วทางเจ้าหน้าที่นั้นชื่อพี่วันเพ็ญที่อยู่ภาค5
1: ครับผม
0: ก็อยู่ดูแลเขตนนทบุรีต
1: ร
0: งนี้โรงงานผมอยู่ตรงปากเกร็ดนนทบุร
1: ีครับผม
0: รู้จักกันอยู่ดีเพราะไปอินเดียด้วยกันก็ไปช่วยงาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาพี่ต่อยสะดวกไหมเนี่ยถ้าจะมีพระมาแวะน้ำปานะระหว่างเดินธรรมญาตาซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องมันคือยังไงเขาก็ไปที่ปลายคำเนี้ยบอกครับยินดีครับ
1: ยินดี
0: แล้วมากันยังไงผมต้องทำอะไรก็บอกมานะผมต้องเตรียมน้ำปานะอะไรบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกเองแล้วพอผ่านเวลาไปถึงเดือนมันผ่านธันวาไปแล้วพอมกรา
1: จะถึงแล้ว
0: หรือก่อนจะถึงวันที่25 7วันของทันที่17 18โทรมาบอกพี่ต่อยเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะ
1: อ้
0: าวเฮ้ยทำไมยกเลิกเหรอไม่ใช่ยกเลิกดื่มน้ำมานะไปขอเป็นที่พักข้างแรมเลย
1: โอ้โหเป็นพระ
0: โอ้จ้าทุกข์แล้วผมต้องทำอะไรยังไงอ่ะบอกไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้มีพระอาจารย์พระเลี้ยงท่านไปดูแลก็โอ้โหก็มาเป็นทีมใหญ่เลยครับตั้งแต่หลวงพี่ปรเมศแล้วก็คณะท่านมาดูกันมาดูสถานที่ต
1: ั
0: ว
1: ใ
0: ช่ไหมคือโรงงานผมเนื้อที่เยอะมาทั้ง20กว่าไร
1: ่ครับก็ต้องบอกว่าหลังจากน้ำท่วมด้วยที่เราเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่มันปลายปี54ตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยเราอ่ะแล้วก็กินพวกกินน้ำขังอ่ะเพราะว่ารอบโรงงานผมตอนนั้นถนนตัดใหม่ยังไม่มา
1: เ
0: ป็นท้องนาหมด
1: เอาละก็ช่วยกันพัฒนากัน
0: โอ้ผมนี่แบบระดมคนสับพละกำลังทั้งหมดทำความสะอาดเอารถน้ำจากไอ้พวกเทศบาลอบตมาฉีดมาไล่ขับไอ้พวกเศษสกปรกเนี่ยนะแต่เหนื่อยนะแต่มันปื้มอ่ะ
1: ปื้มใช่ไหม
0: โอ้โหเราม ีพระมาโอ้โหมาให้เราได้ดูแล
1: ตอนนี้โอเคเตรียมเสร็จพอพระเดินมานี่แม่ก็มาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้แม่มาดูแลตั้งแต่ 3-4 วันเพราะพระพี่เลี้ยงท่านก็ต้องมาช่วยดูสถานที่ใช่ไหมแม่ก็ปื้มทุกวันดีใจทุกวันมาถวายพระทหารเพลงให้กับพระอาจารย์พระ
1: แม่พูดไงครับ
0: โอ้แม่บอกของอย่างนี้นะลูกมีบุญมาก
1: เ
0: ลยขนาดห้องเต้ยังไม่มีบุญเท่าลูกเลยบอกคิดดูใครจะเชิญพระมาเป็นพันๆลูกใช่ไหมแล้วมาค้างแรมให้เราได้ดูแลอุปถาก
1: มาสวดมนต
0: ์ตอนสวดมนต์นี่หูธรรมวัดเย็น
1: อ
0: ่ะตรงลานหน้าจอดคอนเทนเนอร์ลงมาผมมันใหญ่มากประมาณ30กว่าเมตรแล้วพระพันกับลูกท่านมาประชุมรวมกันโอ้โหเสียงอย่างเซนเซอร์ลาวน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะคือดีใจมากอ่ะโอ้โหมีพระมาให้เราได้รับบุญอุปถากดูแลใช่ไหมแล้วรถหลวงปู่ตั้งอยู่หน้าออฟฟิศผมเลยหลวงปู่ที่บนเจดีย์เราตอนนี้ครับเนี่ยท่านเนี่ยท่านเนี่ย
1: ลูก
0: เ
1: นี่ยใช่แหละ
0: ครับมาประดิษฐานเลยเหมือนก็ได้ต้อนรับหลวงปู
1: ่
0: มาที่หน้าถึงเกิดมาไม่ทันไม่เจอหลวงปู่แต่ได้ต้อนรับหลวงปู่เนี่ยโอ้โหแบบชีวิตนี่สุดแสนจะปลื้มครับฮะทั้งแรมแล้วก็รับพระที่ป่วยอาพาธจากการเดินเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงท้ายแล้วอ่ะเด
1: ิน
0: มา20วันแล้วเราก็ไม่รู้พระอาพาธเป็นยังไงเราก็ไม่คือมันไม่รู้เรื่องหมดตอนนั้นมันยังใหม่พี่วันเพ็ญบอกก็ฝากดูแลผมก็ดูแลพอตอนเช้าพระก็เดินท่านก็เตรียมตัวออกใช่ไหมออกไปแล้วผมก็ไม่รู้นะมีพระที่อยู่บนชั้นตึกผม4ชั้นนอนอยู่ข้างบนเนี่ยว่าชั้นรู้มั้ยกี่รูป70กว่ารูปอ่ะ
1: เด้อโอ้หวยสะสม
0: สะสมใช่สงสารมากผมไม่เห็นสภาพนั้นผมสงสารเลยคือบอบช้ำกันหมดทั้งไหล่ใช่ไหมเขาต้องแบกเถื่อน
1: ใช่ไหม
0: เท้าอย่างเงี้ยเอวเพราะมันต้องยืนตั้งงานตลอดเลย
1: มันไม่ได้เดินเหมือนสมัยนี
0: ้ใช่โอ้ย
1: หนึ่งยอดหนึ่งยอดทุกวัน
0: ใช่ใช่20กว่าโลทุกวัน
1: ใ
0: ช่ไหมงั้นก็ตามแต่โอ้โหทำไงเอ้าก็รีบระดมหาปานะมาถวายท่านประมาณสักบ่ายสามแล้วบอกทำไงต้องไปส่งที่วัดถัดไปใช่ไหมก็ต้องหารถเขาก็เอารถกระบะมารับท่านบอกอุ้ยนั่งแดงรถกระบะพระงั้นโชคบุญจัดสรรก็มีรถรับส่งพนักงานรถบ
1: ั
0: สจอดอยู่หน้าโรงงานบอกมาเลยก็อัญเชิญท่านทั้งหมดขึ้นรถแล้วก็ส่งไปที่วัดถัดไปที่ไม่ต้องเดินต่อ
1: ต้องเดินต่อไป
0: แล้วบุญอันนี้ผมปราบปลื้มมากในชีวิตว่าเป็นมหาบุญยิ่งใหญ่ของชีวิตแล้วได้
1: กราบบุญหล่นทับเลยครับ
0: ก็กราบเรียนไปถามหลวงพ่อท่านก็บอกว่าสิ่งนี้มันลูกเคยทำหน้าที่มาแล้วในอดีตชาติแล้วเคยอธิษฐานจิตที่จะทำหน้านี้ต่อมา
1: ครับผม
0: แล้วบุญนี้จะติดตามตัวลูกไปหลายภพหลายพันล้านชาติแล้วบุญนี้หลวงปู่ท่านเลือกให้ท่านใช้คำนี้เลยนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะออกพยานตอนในแต่ละวันใครจะผู้รับบุญเนี่ยเพราะการที่ได้รับ ต้อนรับหลวงปู่ที่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ฮะ
0: มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ของชีวิตมาก
1: ก็เลยแล้วมันอัศจรรย์ต่อ

0: นะปีต่อไปก็ยังผ่านบ้านเราออกภาพสองภาพหลังขึ้นภาพสองภาพหลัง
1: ใช่หลังจากนั้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินใช่ไหมเพราะมันมีการอะไรต่างๆบุญก็ยังจัดสรร
0: อ
1: ่ะคือบ้านผมบ้านนี้ปกติคือโรงงานไอ้โรงงานผมแต่ที่บ้านผมไม่อยู่ริมน้ำแต่
0: นี่นี่เนี่ย
1: ที่บ้านผมเนี่ยแล้วคุณแม่ตอนนั้นเริ่มป่วยแล้ว
0: เริ่มป่วยแล้ว
1: เริ่มป่วยแล้วแต่ก่อนนั้นโอเคเราเริ่มป่วยเขาติดเตียงก็อุ้มท่านขึ้นรถมาแล้วมาต้อนรับ ท่านก็ปลื้มปิติท่านพูดไม่ได้ตอนนั้นเพราะท่านขึ้นซีดขึ้นตัวแล้วน้ำตาท่านไหลตลอดเพราะเห็นพระเดินเยอะๆเนี่ยแล้วต้องหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมพระต้องพันกับรูปเดินเป็นชั่วโมงท่านก็นั่งอยู่นั้นท่านไม่ร้องโวยไม่ต้องปวดเลยท่านก็ยิ้มยกมือไหว้อย่างเงี้ยผมก็ดีใจว่าเนี่ยให้ได้มีส่วนให้แม่ได้รับบุญอย่างเงี้ยท่านก็ภูมิใจตลอดแล้วท่านก็เป็นคนพูดเองว่าลูกมีบุญมากนะขนาดห้องเต้ยังไม่มีบุญเท่าลูก
0: อันนี้มาดู MV สั้นๆครบทวนบุญกันนิดนึงครับวันนั้นวันที่ธรรมยาตราพระธุดงค์เรียกว่าธุดงค์ธรรมชัยครับตอนนั้นโดยด้วยกรีบกุหลาบครับ
1: เป็นปีแรกที่บีบกุหลาบ
0: ครับ

พอดีว่าผมขับวินอยู่ตรงนี้ด้วยก็อยากจะได้บุญอะไรเงี้ยพี่นานๆจะได้ทำบุญใหญ่ๆสักทีครับพี่ก็ไม่เคยทำบุญใหญ่ขนาดนี้ก็รู้สึกดีพี่สบายใจอะไร

ื้มปิติเป็นล้นพ้นเลยต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างสูงเลยที่ให้ลูกได้มีโอกาสรับบุญในยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตในครั้งนี้นะครับและได้ฟื้นฟูได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและได้ฟื้นฟูจิตใจของชาวบ้านทุกคนในพื้นที่ตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดที่เราถูกน้ำท่วมมา3เดือนนะครับสูงเท่าเอวละครับในโรงงานผมข้างนอกนี่มิดหัวเลยนะครับบุญอันนี้จะช่วยฟื้นฟูให้พวกเราลืมสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดแล้วก็มุ่งหน้าสู่ชีวิตที่มีงดงามดวงดังแสงตะวันที่ส่องเข้าไปหน้าผมตอนนี้อันนี้เป็นบุญที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเป็นความปิติเป็นล้นพ้น

0: สาธุโอ้นึกถึงบุญกับก่อนนะเดินทุกวันเนาะโปรยกันทุกวัน
1: ครับ
0: โอ้สาธุ
1: แล้วถนนเส้นนั้นตอนนี้กลายเป็นถนนราชพฤกษ์ใหญ่แล้วที่นา
0: บ้านเป็นเส้นใหญ่แล้ว
1: กลายเป็นบุญจัดสรรให้
0: เป็นเจริญไปแล้ว
1: กลายเป็นถนนเมนใหญ่ไปเลย
0: เจริญแล้วครับทีนี้โอเคเราตัดพอมาถึงได้พนาวัดนี่คือทำให้เรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรมโนปฏิทานของครูบาอาจารย์ยังไงก็เลยลุยเลย
1: ลุยเลย
0: ทีมงานขึ้นบุญในประเทศก่อนเลยทุกบุญที่มาถึงนี่ไม่ว่าจะในวัดใหญ่วัดสาขาทั่วประเทศนี้ไปหมด
1: ก็มันจัดสรรมาเรื่อยๆเลยครับอย่างนี้ว่าการเป็นอะไรร่วมเป็นงานกฐินใช่ไหม
0: ครับ
1: ประธานรองอะไรเขาเรียกอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะแต่เขาก็มาชี้มาอธิบายไว้พี่ต๋อยอยากร่วมไหมเริ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยเกิดมาก็ไม่เคยร่วมกับบุญเอมันครั้งแรกที่วัด
0: ประการเนาะ
1: ก็ที่พอเราสัมผัสความสุขภายในแล้วเราได้เห็นมโนปฏิภาณของหลวงพ่อและหมู่คณะกระไดมิตรที่ทุ่มเทกันทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อพระพุทธศาสนาเราก็ยินดีทำเท่าที่เราทำได้เราก็เลยอ่ะครับก็ร่วมบุญตอนนั้นปีอะไรปี2552ครั้งแรกที่ได้ร่วมบุญเอ็มครั้งแรก
0: โอ้สาธุ
1: มาไม่ทันหล่อหลวงปู่องค์ที่6มั้งตอนน
0: ั้
1: นเขาบอกแต่แผ่นชาญยังได้อยู่
0: มีแผ่นชาญ
1: ก็ได้ร่วมกันด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วบุญต่อบุญไปเรื่อยใช่ไหมน้องๆเห็นว่าเราใจดีเขาก็เลยให้เราได้ช่วยแต่ว่ามันไอการช่วยปัจจัยเนี่ยมันเหมือนกับมันแค่ผิวๆไง
0: ความรู้สึกเรามันผิวๆอยู
1: ่มันไม่ใช่ว่าเราอยากคือเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วเราคิดว่าถ้าเราทำอะไรเราอยากจะขอมีส่วนร่วมที่เข้าใจอย่างแท้จริงใช่ไหมปัจจัยที่เอาไปทำอะไรทำยังไงหรือมีอะไรที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยได้มากกว่านี้ไหมทางนี้ทั้งน้องก็เลยชงมาแล้ว
0: ชงมาเลย
1: มาทีละเรื่องแล้วศูนย์สาขาตรงนั้น
0: อ
1: ย่างวัดบ้านขุนใช่ไหมพระอาจารย์พระวิชาวิชาที่เคารพนะท่านก็เป็นพระอุชาผมนะผมไปบวชสองรอบก็เป็นนอนหลายท่านเนี่ยเช้าวันนึงท่านยังจับแขนผมมาบอกคุณต๋อยเนี่ยหลวงพี่มีเรื่องจะปรึกษ
0: า
1: เนี่ยเรายังไม่มีที่รองรับเวลาญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานกับวัดเนี่ยไม่มีที่พักพอเพียงมาก็อยากจะปรึกษาเนี่ยมีที่ตรงเนี้ยลานตรงนี้ได้ไหมท่านก็บอกนะครับผมงบครับอย่างเดียวครับครับอย่างเดียวไม่มีหลวงก็เลยตอนนั้นไปบวชในภาพบักกี้คือไปบวชที
0: ่บ้าน
1: แล้วก็ได้ร่วมสร้างเป็นเรือนรองรับให้กับสาธุชนเวลาไปที่พักแล้วก็พักด้วยเวลาพักอาคารต่างๆซึ่งทุกวันนี้ก็ได้ใช้งานต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็เป็นบุญที่ประทับใจมากแล้วพาคุณแม่พาพี่น้องพาญาติโยมไปกันเยอะแยะ
0: ระ
1: ดมคุณไปได้ก็หลายสิบนะฮะตอนนั้นนะเนี่ยแล้วจากนั้นก็ไปต่างประเทศบ้างล่ะต่างประเทศ
0: ทีมงานขึ้นต่างต่อประเทศเลย
1: ต่างประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: ประเทศแรกที่ไปคืออินเดีย
0: อินเดียเลยนะ
1: ครับโดยมีกัลยาณมิตรน้องลลิภัทรเจียนจบเนี่ยนางวิสาขาวราเน
0: ี่
1: ยตอนน
0: ั
1: ้นชวนเลยบอกพี่ต๋อยคือส่วนใหญ่ที่ไปมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายหลวงพี่กิติพงศ์ตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็หลวงพี่ถาวรอย่างเงี้ยตอนนั้นเข้าไปบุกเบิกด้วยกับหลวงพี่ชาจีบด้วยไปบวชอุบาสิกาแก้วที่เมืองนาคปูเมืองชาวพุทธเนี่ยละ
0: เมืองนาคปูนาคปู
1: กิโลเมตรที่ศูนย์ของอินเดียนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของอินเดียนะก
0: ิ
1: โลเมตรที่ศูนย์แล้วก็ไปก็ไปแล้วก็ไปร่วมก็เนี่ยได้รู้จักคนเยอะๆเจอพี่วันเพ็ญแล้วก็พี่สุนีแล้วคนที่ร่วมบุญกัน
0: ครับผม
1: คือจริงๆก็น่าสงสารนะชาวอินเดียที่เป็นอดีตเมือง

0: พุทธ
1: ใช่
0: เขาอยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีแต่เขาไม่มีความรู้ไม่มีพระไม่มีใครสอนเนี่ยเขาถึงโหยหาเขาเลยอยากเชิญพวกเราเนี่ยไปช่วย
1: ครับผม
0: พี่พระอาจารย์ก็เลยจัดกิจกรรมเลยขอความเมตตาจากหลวงพ่อใช่ไหม
1: ครับ
0: จัดคณะทำงานไปช่วยสอนอบรมธรรมะการสวดมนต์นั่งสมาธิการทำทานรักษาศีลอะไรต่างๆนะจุดเริ่มต้นในเดียตอนนั้น
1: ครับ
0: นะแล้วก็กลับมาก็เลยต่อเนื่องไปอีกไปเนปาลเนี่ยมาช่วยการจัดกิจกรรมบวชพระพันรูปแรก
1: ใช่
0: ไหมพระอาจารย์ถาวรท่านเป็นประธานหัวหน้าตอนนั้นใช่ไห
1: ม
0: น้องเพชรหนูซึ่งก็สุดยอดอยู่แล้ว
1: ระ
0: ดมคนน้องลีและลิพัฒน์พวกนี้เขาเก่ง
1: เลยทีมงานสุดยอด
0: กันก็ไปช่วยกันระดมกันทั้งทุนใครมีทุนก็ล้วนใครมีแรงใครมีคอนเน็กชันอะไรต่างๆ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วก
1: ็มา
0: ครับ
1: ซึ้งในมโนปริธานของหลวงพ่อและได้ฟังจากหลวงพ่อโดยตรงคือช่วงที่ไปเมียนมาประสานงานเมียนมา
0: อันนี้แหละสำคัญที่สุดในชีวิต
1: ครับผม
0: ครับก็โดยจะเรียกว่าบุญจัดสรรเลยจะเรียกบังเอิญกันรู้ว่าคือแรกก็ไปเนี่ยคณะทีมใหญ่คือมันมีอย่างนี้มันมีดำริจากหลวงพ่อว่าท่านอยากจัดตักบาตรแสนรูปตักบาตรพระแสนรูปใช่ไหมตอนนั้นก็คิดจะจัดในบ้านเราแต่เจออุปสรรค
1: ทางด้านการเงินเยอะมากมายจัดไม่ได
0: ้ท่านก็เลยดำริว่าที่ไหนในโลกเนี่ยจะจัดได
1: ้
0: คณะทีมงานก็ไปสอดส่องหาว่าเมืองไหนแห่งไหนในโลกที่มีพระเป็นแสน
1: ครับ
0: สรุปก็คือที่มันดาเล
1: โอ้
0: นี่คนไทยเราไม่รู้ไงว่ามันดาเลมีพระเป็นแสนรูปนะนั่นคือเหตุผลแล้วมีแม่ชีอีกหลายหมื่นแล้วมันเองด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสงฆ์เมืองวิทยาลัยสงฆ
1: ์ครับผม
0: คณะอาจารย์หลวงพี่จี๊ดหลวงพี่อิทนะ
1: ครับผม
0: หลวงพี่จิรวัฒน์ท่านก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนำเสนอคณะก็จัดไปกันครั้งแรกเนี่ย 4-50 คนเนี่ย
1: ผม
0: ก็เป็นแค่ผู้ติดตามผมก็ไม่รู้ว่าเสร็จแล้วก็ไปแนะนำตัวเราจะนำเสนอโครงการอย่าง
1: เ
0: งี้ยหลวงพ่อเมียเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนฝั่งเขาที่รู้จักกับเราดี
1: ครับ
0: โอ้เจอแรงต้านมากระหน่ำ
1: ก็ความไม่เข้าใจ
0: ใช่เขากลัวร่างกายเขากลัวเขาเกรงเขากังวลเพราะเขาไม่เคยจัดอะไรอย่างนี้เขาบอก
1: แล้วก็ข่าวที่วัดกับเราก็ดังด้วย
0: ใช่หลายพันอย่างโอ้ทำไงกลับมาก็ต้องมาปรึกษาวางแผนกันใหม่นะกราบเรียนท่านว่าทำไงท่านบอกให้เชิญมหาเถระเข้ามาดูงานวัดเรา
1: ครับผม
0: ฝั่งนู้นสุดท้ายเขามานะ
1: เอามาดูด้วย
0: มาดูเนี่ย
1: ครับผม
0: 30กว่ารูปอะพระตั้งแต่พันเตถึงนู่นเนี่ย80กว่ามากันและอีกอันนึงที่เขาประทับใจพอเจอหลวงพ่อเรานะ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาอึ้งกันหมดเลย
1: โอ้
0: นะในสภาในห้องแก้วอ่ะ
1: ครับผม
0: ผมอยู่ด้วยอึ้งแล้วสลักใจแล้วพอหลวงพี่หลวงพ่อเราไม่ตาเรามาต้อนรับทั้งสองอันเลยนะ
1: ครับพ่อ
0: ธรรมะหลวงพ่อตาตาและคณะผู้ใหญ่เราเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเผยแล้วเขาออกมาหลังจากเสร็จพิธีเขาบอก
1: ครับ
0: หลวงพ่อของยูนี่ไม่เบานะผมก็บอกแล้วไอ้นี่ล่ามแปล
1: ครับ
0: คือมีออร่าออกมาจากตัว
1: เออ
0: เขาพูดอย่างนี้เลยนะพระอริยสงฆ
1: ์
0: พระผู้ใหญ่เขาพูดนี่เราก็ปลื้มเลยว่าท่านขนาดพวกเขายังสัมผัสได้ว่า
1: หลวงพ่อเรา
0: ใช่ไงพระผู้ใหญ่เขาเลยบอกโอเคเห็นด้วยที่จะให้จัดกิจกรรมร่วมกันแต่ส่วนเรื่องรายละเอียดของอะไรทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องฝ่ายคราวาสฝ่ายข้าราชการไปคุยนะ
1: ไปคุยกัน
0: ไปคุยกันอย่างน้อยก็มีจุดเริ่มต้นแล้วพระผู้ใหญ่เขามีความรู้สึกที่ดีกับหลวงพ่อเราแล้วกับวัดเรา
1: สรุปว่าเอาสรุปตรงนี้ว่าพี่ไปมากับทีมงานกี่ครั้งจึงได้จัดมือแรก
0: เป็น10รอบครับจากครั้งแรกเนี่ยไปกัน 5-60 คนส
1: ุ
0: ดท้ายรอบที่ 3-4 ไปก็เหลือ 3-4 คนเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครกับผมกับหลวงพี่แจ็คคมสันเนี่ยแจ็คบอกหิ้วมือบอกพี่ต๋อยอย่าทิ้งกันนะอย่าทิ้งกันยังไงเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วน้องเมย์ที่เป็นล่ามเนี่ยก็เนี่ยทริปไลฟ์เที่ยวคือเพื่อไปละหลอมใจเขาเรียกอะไร
1: ให้เข้าใจให้เข้าใจ
0: ว่า
1: ทําอะไรอย่าง
0: เชิญเข้ามาหลังจากพระเทระมาเชิญพวกข้าราชการทั้งเจ้าหน้าที่ท
1: ั้
0: งนำบุญมาด้วยผมก็ต้องเอนเตอร์เทนดูแลทุกอย่างเพราะเบิกวัดไม่ได้เนี
1: ่
0: ยแล้วเราก็ต้องแต่ไม่คิดอะไรตอนนั้นคือว่า
1: อ
0: ยากให้เขาเข้าใจเนี่ยเที่ยวไล่เที่ยวคือนอบน้อมทุกอย่างไปทีก็ต้องหิ้วของบรรณาการไป
1: จนทั้งสามพัน
0: ใช่จนทั้งที่สิบเนี่ยคือเราจะเอาหรือว่าเนี่ยมันทำไมมันยากแสนนะเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็โทรมาบอกตกลงยอมแล้วไม่มีใครไม่เคยเห็นใครเหมือนพวกชาววัดธรรมกาย
1: จะเอาจริง
0: ก็เลยได้จัดไง
1: ครับ
0: แล้วจัดก็สับได้สำเร็จครั้งแรกจัดหมื่นรูปก่อนเพราะว่าเขาไม่เคยจัดเป็นการ
1: ฝึกหมื่นรูป
0: แล้วก็ครั้งที่สองสองหมื่นรูปครั้งที่สามสามหมื่นรูปอย่างนี้จริงจริงเขาจะจัดต่อนะแต่ก็เกิดเหตุการณ
1: ์การที่ไม่เรียบร้อยก็ได้สามหมื่น
0: ใช่แ
1: ต่ภาพจากที่เราจัดตั้งแต่หมื่นแรกสองหมื่นสามหมื่นภาพเป็นยังไงครับกับ
0: คนในพื้นที่มากขึ้นแล้วเป็นหมื่นเล่มแรกตอนแรกเนี่ยเขาไม่เข้าใจแต่พอเขาจัดได้และจัดได้สำเร็จเขาปลื้มมากเลยนะผู้นำบุญฝ่ายครั้งฝ่ายเขาแล้วก็พระสงฆ์ทุกรูปพระมหาเถระทุกรูปเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกคนก็แฮปปี้หมดเ
1: ร
0: ื่องเงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เหลือใช่ไห
1: ม
0: เราไม่ขอแตะเลยเราก็ระดมทุนคนละครึ่งฝ่ายคนละครึ่งแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาไปแจกจ่ายตามวัดเป็นกองทุนบวชพระบวชสามเณรค่าพระทหารต่างๆเขาเห็นโอนเนี่ยชาววัดนี่ธรรมการ
1: จริงเอาบุญ
0: นี่เอาบุญอย่างเดียวไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยเนี่ยเอาจริงใช่ไหมหลังจากนั้นอีกสองอีกปีสองปีฮะขอจ่ายสองหมื่นเอาเลย
1: ได้เลย
0: ผลงานมันขึ้นพิสูจน์แล้วว่าเราทำจริงดีจริง
1: เอาจริงเอาบุญจริง
0: เราไปตั้งการสร้างมิตรภาพชาวพุทธในฐานะลูก

0: พระพุทธเจ้าด้วยกันไม่มีการแบ่งญาติแบ่งกลุ่มเชื้อชาติเผ่าพันธุ
1: ์
0: นะครับแล้วครั้งที่2ก็เลยจะได้สำเร็จได้ง่ายครั้งที่3ยิ่งใหญ่มาก3หมู่ลูกนี่เรื่องใหญ่นะทั้งคนมาเป็นแสนนะฮะโอ้โหแบบต้องขอบคุณพระอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิธีกรรมแล้วก็น้องๆทีมงานกันอะไรมีทุกคนที่เข้าไปช่วยทำงานผมเองก็ระดมเจ้าภาพทั้งหลายผมดูแลฝ่ายระดมทุนนะ
1: อ๋อสาธุครับ
0: แล้วทุกครั้งก็แปลกนะภายใน1เดือนเนี่ยระดมได้ครบโดยมีน้องลีอริพัฒน์เรียนจบแล้วก็ผมเนี่ย2คนเป็นหลักแล้วก็ทีมงานต่างๆก็ช่วยระดมกันด้วยขอบุญบารมีจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะเราเนี่ยใช่มั้ยเคยเข้าไปกราบเรียนท่านนะตอนที่จันจักครั้งแรกท่านก็ถามความคืบหน้าปัญหาเป็นไงก็เล่าให้ท่านฟังกันใช่มั้ยแล้วผมถามว่าด้วยความซื่อบื้อยังมันไม่รู้อ่ะ
1: อยากรู
0: ้ได้กราบเรียนถามท่าน บอกหลวงพ่อครับทำไมเราต้องจัดทีอย่างนี้เลยครับอ้าวลูกไม่รู้เหรอทำไมมาจัดบุญอย่างนี้มันบุญใหญ่มหาศาลขนาดไหนเพราะหลวงพ่อเองอยากจะจัดเลี้ยงพระเลี้ยงโยมทั้งโลกเลยนะ
1: ฮะ
0: ได้ยินไหมแค่เลี้ยงโลกเลยนะพระและท่านก็ดำริให้ฝากเรื่องการทำความดีการทำบุญกุศลเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกนะที่ทำบุญแล้วสามารถอุทิศบุญกุศลให้แก่บุคคลที่เรารักที่ล่วงลับไปแล้วฝากเมสเซจอันนี้ให้เหล่าชาวพม่าด้วยและไอ้ตรงนี้แหละได้ใจพวกเขาแล้วผมบอกที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อวัดธรรมกายเราไม่ทำเพื่ออยู่เราทำในฐานะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันตรงนี้แหละครับที่ได้ชนะใจเขา
1: แล้วทุกคนเนี่ยได้ด้วยในศาสนาเท่านั้น
0: มิตรภาพของชาวพุทธสองแผ่นดินเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยนะเนี่ยไปมาหาสู่ตลอดเห็นไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ซึมซับมาถึงชาวพม่าชาวเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทยเนี่ยจนคิดว่าเรียกว่าพระในพม่าทุกองค์ถ้าไม่เคยมาวัดทำงานครั้งหนึ่งเขาต้องขอมาด้วยชื่อเสียงเกียรติยศความดีงามที่พวกเราร่วมกันทำ
1: ครับผม
0: ขณะที่มีคำพูดหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คือ
1: ขอพูด
0: พี่ผู้นำบุญที่เป็นเจ้าภาพผู้ใหญ่เราบอกว่าท่านมาร่วมทั้งสามครั้งเลย
1: สามครั้ง
0: เลยแล้วท่านก็บอกว่าที่มาเนี่ยก็เพราะผมนะผมก็ขอบพระคุณท่านบอกท่านพูดอย่างนี้จริงๆนะท่านบอกว่าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ทั้งสองแผ่นดินเนี่ยมิได้จับอาวุธประหัตประหารฆ่ากัน
1: ภาพที่เห็นคืออย่างนั้น
0: ใช่แต่ด้วยพวกเราเนี่ยลูกหลานลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราเนี่ยเราจับให้คนสองแผ่นดินเนี่ยมาใส่บาตรร่วมขันมาไหว้พระร่วมขันกอดเหมือนพี่เหมือนน้องกันนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พวกเราชาวพุทธต้องปลื้มในบุญบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยเมตตาให้เราได้ทำกันและอันนี้มันฝังอยู่ในหัวใจเรียกว่าตายไปเนี่ยเล่าให้พระอินทร์ทุกชั้นฟ้าทุกชั้นพรมทุกชั้นอ
1: ะไ
0: ร
1: ได้หมด
0: คือเล่าได้หมดในความปลื้มเนี่ยเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมากับพระอาจารย์หลวงพี่แจ็คนะฮะหลวงพี่คมสันแล้วก็ทีมงานหลักเพราะบินเที่ยวไลท์เทลคือ10รอบอ่ะแล้วมันเหนื่อยไหมลองคิดหน้าคิดภายใน2เดือนนะกว่าจะจัดได้แล้วก็จัดได้จริงๆแต่ว่า
1: แล้วก็มีเรื่องประเด็นนี้ที่ทำให้เราได้คิดว่าเป็นบุญใหญ่ของเราจริงๆเรื่องของอังโกลากับอินตะกะ
0: ใช
1: ่ตรงนี้แหละแต่เป็นเขาคิดว่ามันคุ้มนะ
0: ชาวโลกส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าคือจริงคนไทยหรือชาวโลกทั้งหมดมีใจเมตตาอยู่แล้วทุกชนชาติแต่ความที่เขาไม่รู้ในเรื่องว่าเนื้อนาบุญแตกต่างยังไงก็เลยอย่างท่านอินตะกะเทพบุตรอังโกลาเทพบุตรการทำบุญกับเนื้อนาบุญกับพระภิกษุสงฆ์ในบุญมหาสังฆทานก็ดีบุญกฐินทอดประปาที่หลวงพ่อเมตตาให้เราทำเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนรูปเนี่ยเนื้อนาบุญมันปริมาณบุญมันมหาศาลกว่าหลายล้านล้านเท่าฉะนั้นแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่ดูผูดูแคลนคนระดับทั่วไปไม่ใช่สังคมเราก็ทำ
1: สงฆ์
0: ผมทำผมเนี่ยทำทุกอย่างนะไม่ใช่บุญทำแต่วัดกับพระอย่างเดียวนะเนี่ยขึ้นไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ผมก็ร่วมบุญกับโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลสงฆ์ว่าไปเนี่ยผมก็ทำทุกที
1: ่
0: ทำบุญคือใครลำบากยากจนแล้วก็จุนเจือช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราทำทั้งสังคมสังคมสงเคราะห์ทำบุญกับพระพุทธศาสนาเน
1: ี่ยครับ
0: ยึดหลักตามที่พุทธเจ้าสอนยึดหลักที่หลวงพ่อคุณยายพ่อเราแนะนำต่าง
1: ๆโอ้สาธุเดี๋ยวมาดู MV ทบทวนภาพสักนิดนึงฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ดูภาพบรรยากาศ
0: ที่เมียนมาแล้ว
1: เมียนมาหลักๆที่เมียนมาครับผม

0: สาธุนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือภาพที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนจุดหนึ่งที่พี่ได้ฟังจากหลวงพ่อเองก็คือจุดที่ว่าหลวงพ่อว่าท่านเห็นความเข้มแข็งของชาวพุทธเมียนมายังไงครับผมที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟัง
1: ท่านบอกว่าภาพที่ชาวพุทธถวายภัตตาหารใส่บาตรให้พระเนี่ยแต่ละวันเนี่ยสังเกตไหมเขาจะมีกิริยามารยาทที่สุภาพ
0: ครับ
1: พื้นจะสกปรกยังไงไม่รู้อ่ะเขาลงไปกราบพระ
0: ได้เลย
1: นะทุกเราก็คนเคยเห็นกันเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยแล้วเขากราบด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
0: ครับ
1: แล้วเวลาถวายใส่ของใส่บาตรพระก็ให้ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมท่านบอกภาพอันเนี้ยท่านประทับใจตอนสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มๆอยู่ท่านบอกแล้วท่านก็อยากให้ชาวพุทธทั้งโลกเนี่ยได้รักษากิริยามารยาทหรือพุทธประเพณีอันเนี้ยให้สื่อกันต่อไปแล้วฝากข้อความเนี่ยไปให้ชาวเมียนมาตอนที่จับตักบาตรบุญลูกนะ
0: ผม
1: ก็ฝากเอาข้อความเนี่ยไปเล่าให้พวกเขาฟังด้วยความปลื้มปิติชื่นชมว่าเนี่ยเป็นคำยกย่องชมเชยจากหลวงพ่อมาถึงท่านนะฮะแล้วก็บุญทุกบุญที่เราทำเนี่ยเราทำในฐานะชาวพุทธในฐานะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ทำฐานะว่าเชื้อชาติหรือชนชาติหรือขัตติสิ้นเราคิดอย่างเดียวเราเป็นลูกพระเจ้าองค์เดียวกันนั้นการสร้างพุทธประเพณีเนี่ยเป็นการสร้างมิตรภาพชาวพุทธที่ดีร่วมกันและทุกอย่างก็สร้างได้สำเร็จจนทุกวันนี้เวลาไปมันนเรศทีไรนะโอ้โหเขาต้อนรับขับสู้ดีมากเจ้าภาพพวกเขาเนี่ยเข้ามาจับไม้กอดคอผมเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะ
0: เป็นพี่น้องกันแล้ว
1: ครับแล้วเวลาเข้ามาเราก็ต้อนรับขับสู้เขาดีกว่าไปดีกว่าผู้ใหญ่จริงๆตอนหลังครั้ง 30,000 ร่วมเนี่ยระดับท็อปของประเทศแม่งมหาเศรษฐีของเมียนมานะ 3-4 ท่านเนี่ย
0: มาด้วย
1: มาน้องลีเขาก็เก่งมากเขาไปต่อจิ๊กซอว์ทั้งหมดแล้วเขามาสัมผัสเขามาร่วมงานเขาก็ปื้มเขาปื้มมากนะฮะเขาร่วมบุญกับวัดเราเลยนะ
0: โอ้สาธุ
1: ร่วมกันมาเป็นหลักเอ็มกันเลยอ่ะตอนนั้นคือจัดงานครั้งนั้นอ่ะแล้วก็ต่อเนื่องอีกหลายงานด้วยแล้วพอแต่หลังอย่างว่ามันคงเป็นวิบากกรรมเก่าของประเทศเขาก็เจอเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยก็ตามคอนแทคเหล่านี้ก็ยังมีกันอยู
0: ่ยังมีอยู่อนาคตต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนสาธุ
1: ก็เป็นอีกบุญใหญ
0: ่ได้สัมผัสตรงนี้นั้นเวลาที่บุญจากหลวงพ่อมาทั้ง 30,000 วัด 40,000 สังฆราชพี่จะไม่ลังเลเลยเต็มที่เลยไม่สงสัยละ
1: ไม่มีเควสชั่นละว่าไงว่าตามกันเลยเพราะว่าสิ่งที่สัมผัสจากการที่รับบุญที่หลวงพ่อเมตตาให้ทำเนี่ยทั้งที่ตัวเองตอนแรกไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าต้องทำอะไรยังไงนะแต่ทุกอย่างมันก้าวเดินไปได้หน้าได้โดยจนทั้งสำเร็จได
0: ้
1: ด้วยบุญบารมีหลวงพ
0: ่อ
1: ไม่ใช่ตัวผมเองผมเชื่อผมแค่เป็นกายหยาบตัวแทน
0: เป็นตัวแทน
1: ตัวแทนที่เมตตาชี้ทางให้ทำตรงนี้เราก็ทำตามที่ท่านแนะนำถึงเวลาติดตรงไหนกราบเรียนไปมันก็แค่ขาด
0: ทุกอย่าง
1: สำเร็จหมดอ่ะแล้วอย่างนี้จะไม่จะให้ยังไงแล้วชีวิตผมก็ขานโทษคุณแค่ว่าเราก็ราบลื่นมาเป็นจังหวะทีละขั้นทีละขั้นที่โรงงานผมนี่ต้อนรับคณะ
0: พระธรรมยาตา
1: เมื่อก่อนเป็นซอยตอนนี้ก็คือถนนราชพฤกษ์จากตารางวาไม่กี่บาทตอนนี้ตารางวากี่เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่
0: ใช่
1: แล้วผมก็ซื้อที่ข้างเคียงได้เพิ่มอีกมากมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยคาดคิดในชีวิตแล้วผมต้องเชื่อแล้วบุญครูอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านี
0: ้
1: น
0: ั่น
1: เราก็ต้องตอบแทนพระคุณของบุญ
0: ครับ
1: ที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์นะจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระพุทธศาสนาจากหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายภูมิใจอย่างยิ่งที่เกิดมาเนี่ยได้มาสัมผัสในเส้นทางการสร้างบุญบารมีอันมีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นต้นบุญต้นแบบ
0: สาธุในช่วงท้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วความสำเร็จไม่ได้เฉพาะเจ้าภาพจะมีหลายองค์ประกอบที่ทำงานนี้สำเร็จอยากให้กำลังใจตรงนี้กับทุกส่วนงานอย่าง
1: ครับจากการที่เข้าไปคุกคีในการร่วมทำงานบุญหลายๆที่เลยนะไม่ใช่แค่ที่เมียนมาในต่างประเทศมากมายทั้งที่อินเดียบังกลาเทศศรีลังกาเนปาลไต้หวันอินโดนีเซียอะไรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องใช่ไหมผมไม่ได้เป็นว่าจะผ้าถวายปัจจัยแล้วจบกลับบ้านผมไม่ใช่คือผมคาดคืออะไรช่วยได้ก็เข้าไปช่วยก็เลยได้คุกคีการทำงานของหมู่คณะทุกคนจะเรียกอะไรวีทุกวีแล้วกัน
0: ทุกวี
1: ตั้งแต
0: ่
1: พระอาจารย์ทั้งหลายพระพี่หลวงพี่ทั้งหลายแล้ววีน้องๆวีช่างแม้กระทั่งช่างภาพช่างเตรียมพิธีกรรมใช่ไหมบุญอาหารบุญสารพัดบุญเนี่ย
0: ทุกอย่าง
1: คือทุกคนอุทิศตนมาทำหน้าที่ด้วยความรักบุญแล้วเราก็เห็นนี่แล้วเนี่ยว่าความที่เข้าใจในเรื่องนี้เขาถึงทุ่มเทแม้กระทั่งหัวหน้าชั้นจริงไหมใช่ไหมไม่จะมานั่งท่านี้ทำไมใช่ไหม
0: ครับ
1: พระอาจารย์ทั้งหลายที่บวชกันอยู่ต้องเกือบ 2,000 รูปอย่างเงี้ยก
0: ็
1: ทำหน้าที่อย่างเงี้ยใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมต่างๆไม่ใช่มหาสังฆทานตักบาตรพระเนี่ยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านรูปมหาสังฆทานกี่หมื่นรูปแล้วต่อเนื่องตอนที่เป็นนโยบายถาวรแล้วเนี่ยใช่ไหมกฐินเหมือนกันเนี่ยออกมาแล้ว25ใช่ไหมสรุปแล้ว 40,000 วัดเนี่ยนโยบายถาวรก็เป็นบุญที่หลวงพ่อเมตตาให้เราสะสมเสบียงเพราะบุญอันเนี้ยเราจำเป็นที่ต้องมีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
0: ้ครับ
1: คุณยายบอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความชาติสุดท้ายนี่ไม่ได้ไปนิพพานเลยนะไม่ใช่นะแต่ชาติสุดท้ายได้รู้ความจริงของชีวิตว่าบุญบารมีเป็นสิ่งสำคัญบุญกับบาปมันแตกต่างยังไงกฎแห่งกรรมมันคืออะไรเมื่อเรารู้ความจริงของชีวิตแล้วเราควรจะต้องทำหน้าที่อะไรหลายคนผมเข้าใจที่เข้ามาในวัดมีหลายชนชั้นวรรณะ
0: ใช่
1: มีหลายเชื้อชาติหลายท่านบางครั้งก็เห็นเจ้าภาพผู้ใหญ่ได้มีโอกาสทำบุญใหญ
0: ่ๆ
1: ก็ปลื้มปิติแต่ในใจเขาอาจจะน้อยใจอันนี้ผมพูดความจริงเลยนะถึงทุกคนมีสิทธิ์จะคิดอย่างนั้นผมก็เคยคิด
0: ใช่ไ
1: หมอาจจะน้อยใจไหมฉันไม่ได้มีโอกาสเดินถือพานถืออะไรตรงกันข้ามผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่
0: เปลี่ยนความคิดเลย
1: เราทุกคนมีบุญถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้ไม่มาพบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้ไม่มาพบคำสอนของท่าน

0: จากของรักของชอบกายทั้งสิ้นและอีกอันนึงทุกคนมีกฎแห่งกรรมคุมตัวเราอยู
1: ่ครับผม
0: สิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ก็เพราะเราอาจจะบกพร่องในอดีตชาติเราอาจจะทำไม่ได้เต็มที่ในอดีตชาติหรือทำไม่ดีมันก็เลยส่งผล
1: ท่าน
0: เราต้องดีใจเพราะว่าเราได้รู้แล้วว่าความจริงของชีวิตมันคืออะไรแต่เรามาสู่เส้นทางนี้เราต้องเปลี่ยนความพิษจากน้อยใจเศร้าใจทุกข์ใจมันต้องเปลี่ยนมาเป็นปลื้มใจภูมิใจที่เราเกิดมาพบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาพบคำสอนของท่านตั้งผังใหม
1: ่
0: นะใช
1: ่
0: ไหมชาตินี้ยังไม่รวยก็ตั้งผังรวยทำเต็มที่แต่ทำไม่ใช่จนเดือดร้อนแบบสิ้นเนื้อประดาตัวไม่ได้
1: ไม่ใช่
0: ทำเต็มที่ที่เราทำจะทำสิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทรับบุญได้ทุกอย่างมันไม่บุญไม่ใช่ถวายปัจจัยอย่างเดียว
1: ใช
0: ่แรงใช่ไหม
1: กาย
0: กายเวลาคอนเน็กชัน
1: ปัญญาบริวาร
0: ได้หมดแล้วหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าแค่ทำบุญควักเงินเฉยๆหลวงพ่อให้เราทำบุญและรักษาศีลให้เราเจอสติภาวนาหลวงพ่อสร้างพนาวัดให้พวกเราสร้างเวิร์ดพีซให้พวกเราสร้างภูเรือให้พวกเราศูนย์สาขาเต็มไปหมดให้พวกเราได้ปฏิบัติธรรมได้เขาสัมผัสถึงความสุขภายในครบสูตรหมดเลยตามหลักมรรคในองค์8ใช่ไห
1: ม
0: ทานศีลสมาธิภาวนาท่านให้เราหมดนั้นเราต้องภูมิใจดีใจปลื้มใจที่ว่าได้เกิดมาเป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคุณยายอาจารย์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ทำไมท่านทำได้ก็ด้วยความที่ท่านปฏิบัติตนทานศีลภาวนาเป็นตัวอย่างให้เห็นท่านเราก็ต้องตั้งผังตามท่านอย่างนี้อย่าน้อยใจอย่าเศร้าใจอย่าเบื่อใจตั้งหลักใหม
1: ่
0: ต้องภูมิใจในวิชาชีวิตที่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายพระพุทธเจ้าเมตตาสอน
1: ครับ
0: อะไรไม่ดีตั้งผังใหม
1: ่
0: ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเราต้องดีกว่านี้ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพ

0: นี้ให้ลูกพระธรรมพี่น้องกัลยาณมิตรทั่วโลกเหมือนที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะคิดอย่างเงี้ยเพราะฟ้าก็ยังมีเหนือฟ้าใต้ฟ้าก็มีใต้กับเราก็มีแต่เราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราเทียบตัวเราเองว่าถ้าเราไม่ดีเพราะอดีตที่เรายังไม่ครบยังไม่พร้อมเราก็ทำให้ดีให้ครบให้พร้อมในชาตินี้
1: แบบชีวิตม
0: าจะได้มีกำลังใจเราเป็นมดงานของหลวงพ่อเราเป็นวีรบุรุษเราเป็นขุนพลกองทัพธรรมของหลวงพ
1: ่
0: อถ้าเรามีความภูมิใจปลื้มใจตรงนี้เนี่ยทำอะไรได้ก็ทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เรามีอยู
1: ่
0: ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
1: ครับ
0: ใครทำดีเราก็อนุโมทนาบุญ
1: ครับ
0: มหาเศรษฐีเจ้าภาพผู้ใหญ่ที่เราทำบุญได้เป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นพันเนี่ยอดีตชาติทั้งกระสะสมมาม
1: าก
0: มายท่านถึงได้ทำแล้วเราก็ต้องอนุโมทนาท
1: ่
0: านมุทิตากับท่านเศรษฐีในโลกมีตั้ง 7,000 ล้านใช่ไหม
1: มีกี่คนมาทำน
0: ี้มีกี่คนแล้วมีใครได้ทำบุญอย่างพวกท่านใช่ไหมเราต้องยกย่องนี่คนอย่างนี้เรายกย่องและตัวเราเองเราก็ต้องยกตัวเราเองไหม
1: ตั้งฝังไว
0: ้วอลเลนบัฟเฟตได้ทำบุญอย่างเราไหมบิลเกตได้ทำบุญอย่างเราไม่มีทุกคนเนี่ยมหาเศรษฐีทั่วโลกไม่มีใครได้ทำบุญอย่างพวกเราแค่นี้ถ้าเปรียบอย่างเงี้ยเราก็ปลื้มใจแล้วว่าเราเนี่ยแม้จะทำร้อยบาทพันบาทกับหลวงพ่อเนี่ยมันมหาศาลแล้วและเชื่อเถอะบุญอันนี้จะติดตามตัวเราไปในสัมปรภพทั้งในชีวิตปัจจุบันด้วยทั้งอาจจะพบต่อไปด้วยทุกคนจะได้มีกำลังใจในการสร้างความดีตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปตลอดกาลนาน
1: สาธุครับผมบอกว่าเทปนี้ครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับในการสร้างบารมีของเรานะครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะอนุโมทนาบุญกับกาลยาณมิตรวรรณรัตน์บุรณสิทธิพรนะครับสาธุที่มาเล่าแชร์ประสบการณ์ในการสร้างบารมีว่าเราโชคดีแล้วได้เจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเจอเส้นทางนี้ทำเต็มที่เต็มกำลังมีแรงช่วยแรงมีปัญญาช่วยปัญญามีปัจจัยก็ช่วยปัจจัยมีทุกกี่อย่างก็เต็มที่เต็มกำลังเพราะเรามาเพื่อการนี้ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอย่าลืมท่านทางที่เราจะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นต้องใจสู้ชูนิ้วเดียวอนุโมทนาบุญครับ
0: สวัสดีคร
1: ับวรรณรัตน์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านลาทุกท่านไปก่อนนะครับสาธุใจสู้ชูนิ้วเดียวนะครับ

0: วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน8วันพระบรมครูเขาเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาถ้าไปมีวันนี้แล้วก็มโนปณิธานที่พระบรมโพธิสัตว์สุเมธบดเนาะตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจะยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นพระบรมครูยังไม่ได้เพราะว่าท่านเพิ่งตรัสรู้สอนตัวเองได้แต่ยังไม่มีสิทธิ์พอมีพระบรมครูมีความรู้แล้วก็มีนักเรียนก็แปลว่าครบวงจรจึงจะเป็นพระบรมครูได้แล้วทำไมเนี่ยหมื่นโลกธาตุถึงเกิดโกลาหลนั่นเองนะสะเทือนกันแปลว่าความรู้นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่มนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมอยากฟังมากเนาะแต่ก็ไม่ทราบจะไปฟังที่ไหนเนี่ยรอคอยวันอาสาฬหบูชามานี่หนึ่งพุทธดอนนะปีติยินดีนี่เวลาเทวดาดีใจเนี่ยรัศมีรุ่งเรืองธรรมธาตุต่างๆก็เกิดโกราหุ่นกันทีเดียวในคำสอนหรือความรู้ตรงนี้เนี่ยที่สอนไปแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แค่สอนให้เป็นพระพุทธเจ้าองค์นะพูดง่ายๆนะแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าในระดับที่ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมตามไงคือพระองค์ทรงทบทวนสิ่งที่พระองค์บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเห็นว่ามันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากแค่ถือศีลห้ามนุษย์ยังไม่ก็จะถือกันเลยโอ้โหที่สอนนี่หลุดพ้นนี่ไม่ใช่ง่ายนะแล้วโปรดใครเอาก่อนตรวจก็คำนึงคิดคำนึงก่อนน่าจะโปรดสองท่านนี้นะที่จะมีบารมีรองรับคำสอนของพระองค์ได้เป็นชุดแรกนี่เห็นครูของท่านอดีตครูของท่านท่านอารานบดกับท่านอุทกดาบด
1: ได้อารูปสมาบัติ7กับ8นะจ๊ะอีกนิดเดียวอีกกายเดียวก็ทะลุธรรมกายแล้วแต่ว่าท่านถอดกายไปก่อนไปอยู่อารูปภพโอ้เออเพราะนั้นคำนี้ไม่ได้คำเสียหายนะนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพราะว่าเวลาภาพมันเกิดขึ้นนี่นะถ้านึกนี่ในระดับที่ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจนี่นะมันนิ่งแน่นหมดกิเลสแล้วนะภาพมันจะต่อกันม้วนเดียวจบอ่ะเอออย่างหลวงปู่เนาะไอ้ภาพมันต้องต่อปุ๊บไอ้โปรดใครแค่นั้นน่ะก็เด็กจิตนิดใครอันนี้เป็นอรรถกถานะแต่ก็ให้ยึดหลักของอรรถกถาเอาไว้เนาะบารมีขนาดท่านไว้สอนตัวเองกับสอนคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีใครคนอื่นไว้สอนเพราะงั้นจะเรียกว่าเป็นครูของมนุษย์เทวดาได้หรือจะโปรดใครมันจุ๊บมันจะม้วนเดียวจบโอ้ยแล้วยังไม่มีอะไรเหนียวรั้งนิ่งแน่นขนาดนั้นนี่นี่สยามานไม่กันอย่างนี้เราจะเห็นได้ผู้มีบารมีแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวทางโลกแล้วนี่นะจะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่เห็นไหมแล้วก็มานิ่งอย่างเดียวนะปรีดวิเวกเห็นไหมอย่างมหาฤาษีปัญจวัคคีย์นะซึ่งอดีตอุปถากเก่าของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจำได้บ้างว่าท่านโกณฑัญญะนี่กับพราหมณ์หนุ่มตอนที่พยากรณ์ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ๆเนี่ยก็มีพราหมณ์คงแก่เรียนอยู่โคตรเดียวคือท่านโกณฑัญญะนี่ไงเห็นแล้วลักษณะมหาบุรุษขนาดนี้นะคติหนึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออแล้วท่านโกณฑัญญะเนี่ยมั่นใจในหลักวิชาที่ชูนิ้วเดียวนี่นะค้านอยู่คนเดียวอ่ะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้มั่นใจในระดับที่ลาออกจากเพศคฤหัสถ์ออกบวชเป็นมหาฤาษีนี่ไงแล้วไม่ไปตามลำพังด้วยนี่ชวนไปอีก4รวมเป็น5ออกมาทั้งหมดก็เลยเรียกว่าปัญจวัคคีย์แล้วก็รอคอยวันสำคัญเนี่ยนะที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชคือไปคอยอุปถากพระบรมโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกขลักขยาตามที่ได้ศึกษามาในยุคนั้นนะอุปถากเพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยจะต้องสอนเราก่อนใครในโลกส่วนกามสุขันธิกานิโยคก็ผ่านมาแล้วอันนี้ก็มาถึงทุกทรมานมั่งซึ่งก็เป็นวิบากกรรมของท่านพระมหาบุรุษได้บำเพ็ญทุกขลักขยาไปจนถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าแล้วทรมานฟรีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ก็เลยหันมาบำเพ็ญทางสายกลางแต่ว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เข้าใจไงก็เลยทัดแนะกันไปดีกว่าปรากฏว่าเป็นผลดีพระมหาบุรุษก็ได้ปลีกวิเวกนะทำความเพียรไปจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วก็ได้สุคตามาสอนนี่ไงมากันนัดแนะอย่างเดียวถ้าท่านมานี่นะไม่มีทางที่จะต้อนรับแต่ว่าเห็นฉับพลันรังสีมาขนาดนี้ทักหวั่นไหวเหมือนกันลักษณะมหาบุรุษที่ทิ้งงามอยู่แล้วงามกว่าเดิมก็ไปอีกแล้วเปล่งจับพันธรังสีมาอย่างนี้นะชักไม่เป็นอย่างที่ตกลงแล้วกลับทำอีกอย่างหนึ่งด้วยพระบารมีของพระองค์สองบารมีของตัวเองด้วยที่จะได้บรรลุธรรมสามความเคยชินถึงจะมีงอนนิดหน่อยหรือทิฐินิดหน่อยเพราะความไม่เข้าใจซักถามเพื่อให้ชัวร์เนี่ยก็ยังเรียกอย่างนั้นอีกสอบอารมณ์ถ้าหมดกิเลสแล้วต้องไม่โกรธแล้วก็ต้องมีถ้อยคำอะไรอันประเสริฐที่จะทำให้เราเกิดความปิติศรัทธาประสาทะแต่ว่าในสุดการสอบอารมณ์นั้นกับสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นพระองค์ตัดถามนะก็ซักไปถามมาไม่ใช่ฟังข้างเดียวหรือพูดข้างเดียวนะเราเคยพูดอย่างนี้บ้างไหมล่ะว่าเราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตั้งแต่เธออุปถากเรามานะยาวนานเนี่ยก็หันหน้าไปมองกันนะไม่เคยเราไม่เคยได้ยินเลยเอาแล้วตอนนี้ตั้งใจแล้วท่านบอกเธอจงตั้งใจฟังเอาใจไปอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้ไงหนึ่งอันนี้แหละแล้วพระองค์ก็สำทับซ้ำเลยเพราะสิ่งที่จะสั่งสอนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าจะค้นพบความรู้ตรงนี้ที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่ง่ายเลยต้องรอคอยมา20ประสงค์ขายแสนมหากัปในการสั่งสมความดีพัฒนาตัวของตัวเองจนทั้งบริสุทธิ์ในระดับที่สามารถเข้าไปถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้แล้วก็รู้หลักวิชาในการหลุดพ้นได้การที่เราจะรู้ว่าจะหลุดพ้นตรงไหนตำแหน่งวิจัยอยู่ที่ตรงไหนนี่นะจ๊ะและทางสายกลางภายนอกและภายในเป็นอย่างไรนี่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนง่ายแต่เชื่อไหมไม่มีใครเห็นกันที่พระองค์สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันเนี้ยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยท่านพูดตั้งแต่ทางสายกลางภายนอกมัชฌิมาปฏิปทาที่พอเข้าใจได้กามสุขาลิกานิโยคกับอัตตกิริยมัฏฐานิโยคอย่างที่เธอเห็นเนี่ยก็เรียกว่าสุดโต่ง2สายไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางให้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเธออยากจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างที่เธอได้ตั้งใจออกมาออกบวชนี่แหละคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็อริยสัจ4เธอทำอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นจาก

0: ความเห็นนี่นะเธอต้องเห็นถูกก่อนถ้ามีความเห็นถูกเดี๋ยวก็คิดถูกพูดถูกทำถูกไล่เลื่อยมาถึงทำสมาธิได้ถูกต้องและหนทางการหลุดพ้นก็จะบังเกิดขึ้นถ้าเธอไปทำอย่างนี้ไปทำสองอย่างไม่มีทางนี่คือการกรุยทางในเบื้องต้นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางภายนอกและก็นำไปสู่สายกลางภายในเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทุกท่านเนี่ยได้เงี่ยโสสดับฟังธรรมด้วยความเคารพฟังไปใจก็สบายเพราะว่าพระองค์แสดงธรรมด้วยไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายมันมีเหตุมีผลตรองตามและเถียงพระองค์ไม่ได้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นใจก็จะถูกกลั่นกรองเรียงลำดับของใจจากหยาบมาค่อยๆละเอียดและใจของมหาฤาษีทั้งห้าก็กลับมาสู่ที่ตั้งภายในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ไม่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่นะจ๊ะเพราะมันเป็นขั้นตอนที่ละเอียดเกินไปก็กลับมาสู่ที่ตั้งนี่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนในโลกที่มีบารมีถ้าฟังธรรมฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์แล้วใจจะต้องกลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านโกณฑัญญะท่านถึงก่อนเพราะท่านตั้งความปรารถนามาข้ามชาติทีเดียวทำบุญอะไรก็ขอให้ถึงทำก่อนถึงทำก่อนบุญนั้นได้ช่องทรงผลเมื่อใจหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องก็สาเรียดทรงผลแวบเดียวดูดใจท่านเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันโอ้ระดับ5วาสูง5วาเลยตัดสัญญาณเบื้องต้นได้ใจเกลี้ยงเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเพราะท่านมองตามไปท่านพูดไปมองไปพูดไปมองไปมองดูใจของทั้ง5ว่าตรองตามท่านได้ไหมและทำตามท่านได้ไหมและทำตามแล้วใจไปถึงไหนตั้งใจไปหยุดอยู่ในกายธรรมโสดาบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสก่อนเลยโกฏฐัญญะเธอเห็นแล้วนี่คำว่าเห็นแปลว่าต้องเป็นภาพขึ้นมาไม่ใช่โกฏฐัญญะเธอรู้แล้วรู้ยังอยู่ในระดับจินตมยปัญญาคือที่อยู่ในระดับความคิดเป็นภาพลืนๆลางๆแต่นี่เป็นภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแล้วเป็นภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยและภาพนั้นพระองค์ก็เห็นมองตามไปเลยกระแสใจของท่านโกฏฐัญญะถึงก่อนนิ่งอยู่ภายในใจของท่านโกฏฐัญญะเนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความสุขในการเข้าถึงกายธรรมโสดาบันแล้วเนี่ยปีติสุขเพิ่มขึ้นและพลอยให้อีก4มหาฤาษีนั่นแหละโกฏฐัญญะนี่เข้าถึงแล้วเราก็ต้องเข้าถึงสิแสดงคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถปฏิบัติตามได้จริงรับรู้ตามพระองค์ได้จริงพระองค์เป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้จริงเพราะจริงเกิดกำลังใจไหมจ๊ะและชื่อนี้ก็ติดต่อเนื่องมา 2,500 กว่าปีนี่ไงในหมู่มนุษย์และในเทวโลกโลกธาตุต่างๆก็ได้ยินชื่อว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็บวชเป็นองค์แรกโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์เขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานี
1: ่วันนี้แหละเป็นวันสำคัญนะวันอาสาฬหบูชานี่นะขึ้น15ค่ำเดือน8ฤาษีทั้ง5ท่านปัญจวัคคีย์ท่านทำอย่างไรคืนนี้เราก็จะต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นเพื่อใคร
2: เพื
1: ่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่ควรเป็นวันที่เราจะให้ราตรีอันงดงามเดือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเดือน8ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คืนนี้ต้องให้สว่างสวยอยู่ภายในบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ภายในตัวต้องแสงธรรมนี่นะจ๊ะ

หบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวก

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไป

0: ตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระโดยพร้อมเพรียงกันนะ

0: ขอบกราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งถวายความเคารพพระมหาเทวดานุเทวดาทุกรูปขอเจริญพรท่านวสุปฏิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกๆท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ก็มาพบปะพูดคุยนะเป็นอันที่สุดท้ายนะของการแสดงธรรมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษานะสำหรับการกันใจให้ใสนะจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ต่อไปนะวันนี้ตัวหลวงพี่เองก็คงจะมาคุยนะเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้วในฐานะของความเป็นชาวพุทธนะการได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นการเพิ่มนะตักขถาคตะพุทธิศรัทธาให้พวกเราเนี่ยได้เกิดความมั่นใจในการที่เราได้เป็นชาวพุทธเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วได้มีโอกาสมาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยกันนะแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการนำเอาลักษณะมหาบุรุษ32ประการซึ่งปรากฏอยู่ในลัคนาสูตรในทีฆานิกายปฏิกวัตรเนี่ยมาให้กับพวกเราได้ศึกษากันเวลาเราพูดถึงลักษณะบุรุษจริงๆเราฟังกันมาเยอะแล้วพุทธเจ้ามีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเราไปไหว้พระเจดีย์กราบพระประธานอะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันนะแต่วันนี้เนี่ยจะให้พวกเราได้เห็นลักษณะทั้ง32ประการแต่ทีนี้ความน่าสนใจของเรื่องลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ในลัคนาสูตรมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าพุทธเจ้าท่านตัดไว้คำหนึ่งท่านบอกว่าการที่พระองค์การที่ฤาษีจริงๆฤาษีหมายว่าฤาษีนอกศาสนาในยุคนั้นเนี่ยมีคนที่รู้จักเรื่องมหาบุรุษเนี่ยเยอะมากเพราะไม่มีการเขียนไว้ในตำราหมายความว่าเรื่องก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับมหาบุรุษลักษณะ32ประการเนี่ยมันมีการจารึกเอาไว้นะถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คงจะเหมือนวิชาโง่เฮงนะมันก็มีตำรานะศาสตร์ของจีนก็มีวิชาดูโง่เฮงดูศีลศาสตร์ดูต่างมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมีการบันทึกเอาไว้ทำให้มีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มของศาสนาที่มีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเขาเชื่อว่าจะต้องมีมหาบุรุษที่สูงสุดเนี่ยที่จะนำสรรพสัตว์ในทุนทุกข์มีอยู่นะแต่ว่าพระองค์เนี่ยมันตัดอยู่ในพระสูตรเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยตรัสเองเรื่องเกี่ยวกับมหาบุรุษว่าจริงๆแล้วบรรดาฤาษีภายนอกคำว่าภายนอกคือที่ไม่ได้มาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเขาจำได้แค่ว่ามหาบุรุษเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างแต่เขาไม่รู้ที่มาว่าทำไมได้ลักษณะแบบนั้นอันนี้คือความแตกต่างของลักษณะบุรุษที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนำมาแสดงให้กับพระภิกษุได้ฟังหมายความว่าเวลาเราพูดถึงลักษณะมหาบุรุษเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นลักษณะที่เกิดจากการประกอบเหตุขึ้นมานะในอดีตของพระองค์นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นนี้เองเนี่ยเราก็จะได้มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะมหาบุรุษนะที่ปรากฏอยู่ใน32ประการของพระองค์ทีนี้เวลาศึกษาเนี่ยเราต้องเห็นอันนึงคือเวลาเราศึกษาเรื่องของลักษณะบุรุษเนี่ยอันนึงคือสิ่งที่มาปรากฏกับร่างกายของมหาบุรุษเห็นด้วยตามีลักษณะเป็นแบบนั้นนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยพอมาเทียบกับเรานี่อาจจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะบางลักษณะเนี่ยฟังแล้วเอ๊ะมนุษย์จะมีลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรมันอาจจะเป็นเรื่องเกินจินตนาการหรือรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามีลักษณะแบบนั้นอาจจะดูไม่เหมือนคนปกตินะแต่ให้เราวางตรงนั้นเอาไว้นะสิ่งที่สำคัญกว่าว่าสิ่งที่มันปรากฏกับร่างกายของมหาบุรุษเนี่ยคือบุพกรรมทำกรรมอะไรมาจึงได้อันนั้นและกรรมที่พระองค์ทำอันนั้นน่ะมันส่งผลถึงกายอันนี้ที่สำคัญคือเวลาที่กรรมนั้นส่งผลเป็นอนิสงส์ในปัจจุบันเนี่ยจะได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่บรรดา

ลัคนาศาสตร์แบบเนี้ยที่มีอยู่ในอดีตเป็นพันๆปีเนี่ยเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่ามันคืออะไรแต่ไม่รู้ว่ามาจากกรรมอะไรและสำคัญคือมีลักษณะแบบนี้แล้วอ่ะมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตในปัจจุบันก็จะรู้อ๋อมีโง่เฮงดีหน้าผากดีมันก็จะมีบริวารเยอะอะไรต่างอันนี้ก็รู้แบบคร่าวๆแต่พระองค์จะชี้ชัดไปแล้วว่าเนี่ยพอมีลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลต่อถ้าใช้ภาษาโยนคือชะตาชีวิตของปัจจุบันอย่างไรส่งผลกับการดำเนินชีวิตปัจจุบันอย่างไรนะฮะอันนี้เราย้อนกลับไปนิดหนึ่งเรื่องของมหาบุรุษนะก็ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยปรากฏกับเจ้าชายสิทธัตถะนะทั้งทันทีที่ประสูติออกมาลักษณะนี้ก็ได้มาแต่สิ่งที่น่าแปลกคือพระบิดาพระมารดาพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาเกิดในตระกูลสัตว์ก็รูปร่างนะเป็นชาวอารยันรูปร่างผิวขาวสวยสง่าเลยนะแต่ลูกชายที่ออกมาแล้วสังเกตว่าจริงๆเราพูดถึงกรรมเนาะกรรมเป็นตัวกำหนดพ่อกับแม่อย่างหนึ่งลูกออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกับพ่อกับแม่โดย DNA โดยพันธุกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าเงื่อนไขของมหาบุรุษเนี่ยมีความแตกต่างคือพ่อกับแม่ท่านอย่างเรื่องพระมารดาท่านก็เลือกมาเกิดเลือกมารดาที่เรียกว่าต้องบริสุทธิ์ที่สุดละที่จะรองรับกายมนุษย์กายมหาบุรุษนี้แต่พอได้มาเสร็จพอออกมาจากคันพระนางสิริมหามายาเนี่ยกลับมีลักษณะที่สมบูรณ์กว่าพระบิดาพระมารดา

มันก็มีสิ่งที่กำหนดตัวเราความเป็นของเราในปัจจุบันด้วยจากกรรมในอดีตก็เจ้าชายสิทธัตถะได้ลักษณะพระบุรุษมาทันทีที่คลอดนะพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะก็เชิญพราหมณ์ร้อยแปดนะมาหรือมันกับเลี้ยงฉลองเป็นพระโอรสองค์แรกนะก็ดีใจนะก็ทำมาเฉลิมฉลองก็ในยุคนั้นยังไม่มีพระเนาะก็นิมนต์พราหมณ์มาที่ท่านศรัทธานะก็ทำบุญใหญ่นะเสร็จแล้วก็เชิญพราหมณ์อีกแปดท่านนะมาพยากรณ์ซึ่งทั้งแปดท่านเนี่ยเป็นฌานที่ฉลาดที่สุดแหละธรรมดาพราหมณ์ทั้งหมดพราหมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วทั้ง8เนี่ยก็พยากรณ์2อย่างพอเห็นลักษณะตรงตามลักษณะศาสตร์ที่ตัวเองศึกษามาสรุปเลยว่าเจ้าชายเนี่ยมีคติเป็น2คือถ้าอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นผู้ปกครองเมืองใดเมืองหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นคือสูงสุดแล้วที่พระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งจะไปได้เขาก็เลยมีการยกย่องบรรดากษัตริย์ที่แบบยึดครองไปทั่วอาณาเขตอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอย่างเงี้ยก็คือแสดงความยิ่งใหญ่นะหรืออย่างญี่ปุ่นเขาจะเรียกพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกับว่าแสดงความยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าจักรพรรดิในที่เราเห็นกันจนปัจจุบันเนี่ยอย่างมากก็อยู่ในระดับภูมิภาคเล็กๆแต่พระเจ้าจักรพรรดิในที่นี้ที่หมายถึงในยุคนั้นเนี่ยคือการครองโลกทั้งใบทวีปทั้ง4เนี่ยซึ่งไม่ใช่โลกเดียวด้วยหมายถึงว่าในตามหลักนะจักรวาลวิทยาเนี่ยมันก็จะมีโลกอยู่4โลกคือโลกเราเนี่ยชมพูทวีปเนี่ยเป็นแค่1โลกแต่มาดาโลก4โลกยังมีโลกอีก4โลกซึ่งต้องมีพาหนะที่ไปได้เร็วมากๆนะปัจจุบันก็ยังไม่มีการไปด้วยวิพัฒนาที่จะเร็วไปถึงขนาดว่าจะไปโลกอีกที่เหลือได้นะเพราะฉะนั้นเขาว่ามันพระเจ้าจักรพรรดิที่นี้มันยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าไปอาณาเขตคือจักรวาลเนี้ยเป็นผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลนี้เลยนะปกครองมหาสมุทรทวีปทั้ง4นะที่มันไม่ได้กั้นด้วยแค่น้ำนะมันยังมีจักรวาลห้วงจักรวาลกั้นเอาไว้แล้วพระเจ้าจักรพรรดิท่านเนี้ยปกครองได้หมดนั่นคือความยิ่งใหญ่นะนะแล้วก็ในทางธรรมนะลักษณะบุรุษก็บอกว่าถ้าใครอยู่ในทางธรรมก็มีประการเดียวนะยังไงก็ต้องออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าจริงๆความรู้ความใจของคนยุคโบราณเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมานานแล้วนะเหมือนกับเราหรือเราปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระสีอริยเมตไตรใช่ไหมอันนี้คือชาวพุทธรู้แต่ถามว่าในความเชื่ออื่นเขามีไหมเขาก็มีเขาก็รอคอยเหมือนกับคนที่จะมาช่วยนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เขาก็เฝ้ารอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของลักษณะมหาบุรุษหรือคนที่มีลักษณะกายที่ปรากฏให้เห็นแบบเนี้ยยังไงก็พยากรณ์

พราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาในเรื่องของ32อย่างอาจจะลงแบบไม่ได้ลงละเอียดมากแต่ให้เราเห็นว่าอ๋อเวลาเราศึกษาลักษณะ32ประการเนี่ยกลับมาดูเราด้วยวันนี้เรานั่งเช็คทีละส่วนตั้งแต่ขาตัวอวัยวะต่างๆเนี่ยเรา32อย่างเนี่ยมันตรงมันเหมือนไหมนะแล้วถ้ามันไม่เหมือนเนี่ยทำกรรมอะไรได้สนับแบบนั้นมานะเราหย่อนเราได้หรือยังไงก็จะได้เหมือนกันเป็นการเอามาตรฐานของความเป็นมหาบุรุษเนี่ยมาตรวจสอบพฤติกรรมของเราเองว่าวันนี้เราทำได้ดีแค่ไหนกับการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมานะเราก็จะศึกษากันแบบนี้ในวันนี้นะอ่ะเข้าไปสู่ลักษณะมหาบุรุษแต่ละอย่างเลยนะโดยสังเขปนะวันนี้จะไปแบบพอให้ได้รู้บุพกรรมลักษณะต่างๆอ่ะลักษณะที่หนึ่งตามที่ปรากฏเราจะเริ่มไล่จากส่วนที่ล่างสุดที่รองรับกายของคนนะฮะพระพุทธเจ้าเวลาไล่ท่านก็จะไล่แบบนี้นะจากข้างล่างสุดก่อนเท้าเลยนะฮะเท้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษพิเศษอยู่นะอันที่หนึ่งคือฝ่าบาทฝ่าเท้าเนี่ยจะเต็มลาบเสมอกันซึ่งโดยธรรมชาติของเราแต่ละคนเนี่ยเท้ามันจะไม่เสมอกันเนาะบางคนก็เว้าตรงกลางใช่ไหมเยอะเลย

ว่าจิกปลายเท้าเวลาเดินเนี่ยตรงนิ้วข้างบนเวลาใส่รองเท้าปรากฏว่าไอ้นิ้วข้างบนเนี่ยมันหายไปก่อนเลยรองเท้าสึกไปก่อนกลุ่มนี้จะเป็นโมหะจริตเหมือนเดินย่องเบานะค่อยเดินย่องย่องย่องเดินแบบไม่ค่อยนั่นนะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นเหมือนกับบอกไว้ในคัมภีร์นะว่าดูลักษณะนะแล้วเขาเห็นฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเต็มมันลงเต็มเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงความมั่นคงเนาะเราเท้าลงไปเต็มยืนอะไรมันก็มั่นคงหมดถามว่าบุพกรรมท่านทำอะไรมาถึงได้ฝ่าเท้าที่เต็มมันก็จะตรงคล้ายๆกับทำไมท่านถึงมีฝ่าเท้าเต็มท่านบอกว่าพระองค์เนี่ยสมาทานมั่นในกุศลธรรมและสุจริตสามประการหมายความว่าอะไรที่เป็นความดีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตธรรมแบบตั้งใจทำแบบมั่นคงนะไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้เลิกคือสมาทานมั่นอยู่ในกุศลธรรมนี้แล้วก็รักษาอุโบสถนะวันนี้วันพระวันหยิบเก้าวันพระก็ไปรักษาอุโบสถรักษาศีลแปดแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีความเกื้อกูลนะเกื้อกูลคือดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลสมณพราหมณ์ผู้ใหญ่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อันนี้คือลักษณะของในอดีตของมหาบุรุษเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้เท้าเต็มก็เพราะว่าทำความดีมาตลอดนะแล้วท่านบอกทำไม่ใช่ครั้งเดียวนะเจริญพอกบุญไพบูลย์ทำให้มากคือทำมันหลายชาติมากเกิดแต่ละชาติเนี่ยก็ทำอย่างนี้ตลอดนะทั้งตั้งมั่นอยู่ในการทำกุศลแล้วก็รักษาอุโบสถศีลดูแลพ่อแม่สมณพราหมณ์ต่างๆอานิสงส์นี้เลยได้เท้าเต็มยิ่งไปกว่านั้นแล้วอานิสงส์จะบุพกรรมนั้นเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนาชาติท่านจึงไม่มีศัตรูหรือคู่ปรับใครเลยที่จะข่มเหงพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือกิเลสภายในหมายความว่าพระองค์จะไม่มีศัตรูที่จะมาใครมาข่มเหงได้เพราะความตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมนั้นนี่คือเหตุผลนะที่ทำให้พระองค์เนี่ยมีฝ่าพระบาทเสมอกันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่สองเกี่ยวกับเท้าฝ่าพระบาทเนี่ยมีลายจักรเวลาเป็นรูปกงจักรเนี่ยในข้างในจักรเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆเราเป็นเหมือนซี่กำมันจะมีพันซี่เหมือนถ้าเป็นรูปวงกลมไอ้เส้นข้างในเนี่ยจะมีพันซี่ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตามรอยพระพุทธบาทตามที่ต่างๆเขาก็ทำเป็นลักษณะแบบนี้นะบางคนบอกเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรออยู่ดีๆมันจะมีรอยเป็นลายจักรเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมือเราจริงเราก็มีนะไอ้วงกลมๆเนี่ยมันอยู่ตรงหัวแม่มือหัวนิ้วชี้มันเป็นวงกลมๆแต่ไม่เป็นลายเส้นลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดแต่มันปรากฏได้ตามลายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กรรมออกแบบให้ฝ่าพระบาทองค์เนี่ยมีเหมือนกับลายจักรและมีศีลกรรมเนี่ยก็เพราะกรรมที่เคยทำความสุขมาให้กับมหาชนคือพระองค์เนี่ยอยู่กับมหาชนไม่ได้อยู่เดียวๆไม่ได้เป็นพระประเจกเนาะคือไปที่ไหนปุ๊บก็จะไปอยู่กับมหาชนแล้วเวลาอยู่กับมหาชนเนี่ยจะคอยนำความสุขมาให้เขาหวาดกลัวมีภัยอะไรต่างกับมหาชนนั้นคอยปกป้องรักษาคุ้มครองให้เขาหายความหวาดกลัวแล้วก็รักษาการไปรักษาเนี่ยใช้ธรรมะในการรักษาดูแลอย่างเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์นี้ปุ๊บออกมากลายเป็นพระองค์เนี่ยก็มีฝ่าพระบาทมีลายเป็นจักรนะแล้วอานิสงส์นี้ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นทำให้พระองค์เนี่ยมีบริวารมากและบริวารของพระองค์แต่ละท่านมันจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสรรพสัตว์เป็นนาคยักษ์คนทันล้วนแต่จงรักภักดีเชื่อฟังนะไปทรมานยักษ์เอายักษ์อยู่พรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะพระพุทธองค์เก่งนะแต่พระองค์เนี่ยสั่งสมกรรมในอดีตมามากพอหมายความว่าถ้าเรามีบริวารท่านอยากให้บริวารจงรักภักดีเราก็ต้องทำกรรมประเภทที่สั่งสมความสุขเวลามีเหตุเพศภัยมาก็คอยปกป้องหมู่คณะคอยบรรเทาความหวาดกลัวให้กับเขาแล้วก็ใช้วิธีการที่เป็นธรรมด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอานิสงส์นะทำให้พระองค์เนี่ยมีลักษณะฝ่าพระบาทเป็นลายจักรนะต่อไปก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเท้าต่อนะก็จะไล่ขึ้นมาทีละนิดทีละส่วนส่วนที่3ส่วนที่4เนี่ยส้นพระบาทจะยาวคำว่าส้นพระบาทยาวบางคนเอาแล้วก็ยาวอยู่แล้วใส่รองเท้าเบอร์35 36ไม่ใช่ยาวแบบนั้นส้นพระบาทยาวหมายความว่าตรงขาเวลามันตั้งลงไปเนี่ยมันจะเหมือนปลายขาเนี่ยจะยื่นออกมาหน่อยนึงมันไม่ใช่แบบพอขาลงไปปุ๊บมันอยู่ชิดส้นเท้าเขาบอกมันเหมือนกับส้นเท้าเนี่ยมันจะยาวออกมานิดนึงบางคนบอกเอ้ามันจะดีเลยเนี่ยมันทำให้การรองรับน้ำหนักตัวเนี่ย
มันทำได้ดีขึ้น

มันมั่นคงขึ้นการที่ปลายเท้ามันยาวยืดยาวออกมาตรงนี้นะแล้วก็จะมีนิ้วยาวนิ้วยาวจะนิ้วยาวเป็นแบบนิ้วเหมือนลำเทียนของเราหนีดีบางคนนิ้วสั้นบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ไม่เท่ากันของพระองค์เนี่ยจะนิ้วยาวเราเท่ากันด้วยจะกลมเหมือนลำเทียนของเรานี่ข้อแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็สารพัดเลยอันนี้บุพกรรมเกิดจากการที่พระองค์เนี่ยละเว้นจากการฆ่าวางสัตรามีความเมตตามุ่งประโยชน์แก่สรรพสัตว์หมายความว่าไม่ทำปาณาติบาตเลยเพราะฉะนั้นไปศึกษาจากชาดกไม่มีนะชาติไหนที่จะองค์เป็นทำปาณาติบาตไปไล่ตีสัตว์ฆ่าสัตว์อะไรต่างๆมีแต่ว่าทำประโยชน์เกื้อกูลเอ็นดูนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีจะมาฆ่าสัตว์ทำอาหารอะไรไม่มีเพราะใจของท่านเนี่ยสั่งสมการละปาณาติบาตมาตลอดหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นอานิสงส์นี้ทำให้พระองค์เนี่ยมีอายุยืนแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะปลงพระชนพระองค์ได้นะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตอนที่พระเทวทัตนะพยายามรอบปลงพระชนเอาช้างมาไถชนช้างตกมันปล่อยมาจากวังจะทำลายจ้างนายขมังธนูจะไปยิงจะไปฆ่าหรือกระทั่งตัวเองเนี่ยไปกิ้งก้อนหินตกลงมาจากภูเขาเล็งแล้วยังไงต้องโดนถึงเวลาหินกระจายแค่สะเก็ดไปโดนเพราะอะไรกรรมของพระองค์นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือกรรมเนี้ยมันก็ไปดานให้แม้ก้อนหินใหญ่ๆจะมาหล่นทับให้พระองค์เนี่ยจะต้องถูกทำร้ายถูกอะไรต่างๆถึงสิ้นชีวิตได้แต่ไม่เลยกรรมมันก็บันดาลให้ก้อนหินมันแตกซะก่อนและกลายเป็นแค่สะเก็ดแค่สะเก็ดมาโดนที่ฝ่าเท้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ากรรมที่พระองค์สั่งสมนั่นแหละคือตัวป้องกันเป็นกลัวนำพาทำให้พระองค์เนี่ยมีชีวิตแบบเนี้ยมีคนนับถือมีบริวารอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์สั่งสมของท่านมาของท่านเองมาเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีเท้ายาวมีนิ้วยาวเนี่ยก็ราชปาณาติบาตนะพอเราก็ไปดูลักษณะนิ้วของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันสั้นมันยาวมันอะไรบ้างเนี่ยถ้าอยากให้มันดีกว่านี้ก็ไปอย่าไปฆ่านะเอ็นดูสัตว์หน่อยนะอย่าไปฆ่ามดฆ่ายุงทำฆ่าสัตว์เป็นอาหารอะไรต่างก็อย่าไปทำนี่แล้วต่อไปก็จะได้อายุยืนโดยสำคัญคือใครคิดร้ายต่อเราคิดฆ่าคิดอะไรต่างทำอะไรเราไม่ได้เลยนะกรรมก็จะไปทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะลักษณะที่7ข้อพระบาทสูงข้อพระบาทตรงนี้เนี่ยข้อพระบาทก็คือตัวของมันแล้วนึกถึงตาตุ่มเนาะข้อพระบาทจะสูงขึ้นมาปกติตาตุ่มเรามันจะเตี้ยๆเล็กๆนะแต่ถ้าเกิดตัวข้อพระบาทตรงตาตุ่มมันสูงขึ้นนะทำให้การเดินการสปริงตัวเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์เวลากระโดดเนี่ยสปริงตัวปุ๊บนะปัจจุบันนี้เขาโดดสูงเขาได้กัน 2-3 เมตรพระองค์เดินไปเลยนะ30เมตรอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะสมัยก่อนที่เป็นเจ้าชายกระโดดที่มันสูงเลยนะอันนั้นคือกำลังวังชาของร่างกายที่มันทำได้บางคนเอ๊ะคนอะไรจะโดดสูงเนี่ยเราอาจจะใช้ความคิดมนุษย์ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดสรีระเนี่ยมันมีความสมส่วนสมดุลเป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อพระบาทขององค์เนี่ยจะสูงนะสูงกว่าปกตินะทำให้นะอาจจะมีการยืดหยุ่นการรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าปกติการเดินจาริกไปเป็นร้อยกิโลเนี่ยไม่มานั่งปวดเมื่อยนะของเราถ้าเดินทีหนึ่งสักวันหนึ่งเราเดินสัก10โลเนี่ยเดี๋ยวเราก็บ่นนะนอนพักไปสักอีก2วันอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าร่างกายสมดุลนะเดินไปเสร็จเทศต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งพักหาคนมานวดไม่ต้องเพราะว่าร่างกายมันสมส่วนเพราะฉะนั้นบุพกรรมอะไรทำให้ลักษณะที่7ข้อพระบาทสูงนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องวจีกรรมนะพระองค์เนี่ยจะกล่าววาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์นะแล้วก็สิ่งที่กล่าวเนี่ยมุ่งนำประโยชน์สุขมาให้กับมหาชนอานิสงส์พระองค์ได้เป็นประมุขสงฆ์นะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายพอเวลาสอนใครสอนแล้วมุ่งประโยชน์ประกอบด้วยประโยชน์นะก็คือมันเป็นคุณธรรมของผู้นำนะพอตัวเองทำอย่างนี้มากๆเข้านะเวลาอยู่กับใครก็พยายามแนะนำสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ประกอบด้วยธรรมถึงเวลาก็ต้องไปเป็นหัวหน้าพระองค์ก็เลยต้องมาเป็นผู้นำเป็นบามุขเหนือบรรดาคนทั้งหลายลักษณะที่8มาดูไล่ขึ้นมาแล้วนะมาที่แข้งพระชงคือหน้าแข้งนะเรียวดุดแข้งเนื้อทรายนะเราไปดูไอ้เนื้อทรายถ้านึกถึงตัวควายหรือเนื้อทรายขามันจะเรียวนะทำไมมันเรียวมันวิ่งเร็วมัน

วิ่งวิ่งวิ่งแป๊บเดียวมันวิ่งไปนะอะไรทำบุพกรรมอะไรมาทำให้พระองค์เนี่ยมีแข้งเรียวดุจเนื้อทรายคืองามแล้วก็ดูสมส่วนที่สำคัญคือการเดินเหินเดินต่างๆก็ไปได้ไวเพราะอะไรหนึ่งเพราะบุพกรรมในอดีตเนี่ยเวลาสอนศิลปะสอนความรู้ให้วิชาอะไรต่างพระองค์จะคิดเลยว่าทำยังไงให้เขาได้รู้ได้เร็วๆจะไม่กักไม่พอนะจะหาวิธีการทำไงเนี่ยให้ผู้ฟังผู้ที่รับจากเราเนี่ยรู้ได้เร็วที่สุดไม่ต้องเสียเวลาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาอยากได้อะไรโอ้มันเร็วอานิสงส์ปัจจุบันคือปรารถนาอะไรบิณฑบาตเสนาสนะปัจจัยสี่ได้ครบและเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเวลาเราจะแนะนำนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์แนะนำอะไรเนี่ยเราก็ให้เราคิดเอ้ยทำยังไงให้ได้เร็วๆต่อไปเวลาเราได้สมบัติได้ปัจจัย4กลับมามันจะเร็วๆนะพอนึกปุ๊บได้เลยเห็นไหมฮะก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านประกอบมานะก็นึกถึงนะหลวงพ่อเราเวลาท่านสอนก็แบบสอนมาที่ท่านก็พยายามหาวิธีการนะทำให้ลูกๆเนี่ยปฏิบัติได้เร็วรู้ได้เร็วเนี่ยพอถึงเวลาทำให้เวลาได้ปัจจัย4อะไรต่างๆมันได้แบบง่ายๆเร็วๆเลยนะเพราะท่านสั่งสมของท่านมาอย่างนั้นนะต่อไปลักษณะที่อันนี้จะย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนี่ยลักษณะมาที่มือมีพระหัตถ์พระบาทอ่อนนุ่มแล้วก็มีลายตุตาขายมือเนี่ยทั้งมือทั้งเท้าเลยนะจะนุ่มและทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยจะเป็นเหมือนตาข่ายอันนี้ถ้าเราคิดถึงตาข่ายว่ามันจะคล้ายๆอะไรมันคือลายเส้นที่มันเกิดขึ้นของเราเนี่ยปกติลายเส้นมือก็อย่างหนึ่งมันจะมีเส้นหัวใจเส้นอายุเส้นสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะเส้นรวยเส้นจนเนี่ยแต่อันนี้เขาบอกมันจะเป็นลายตุตาข่ายเลยไม่ต้องมามีเส้นนะทั้งมือทั้งเท้าแล้วมือเท้าเนี่ยจะอ่อนนุ่มนะเกิดจากอะไรเพราะว่าบุพกรรมในอดีตเนี่ยพระองค์ก็สังเคราะห์มหาชนด้วยสังขวัตถุสังขวัตถุมีอะไรบ้างทานการให้วัตถุสิ่งของปิยวาจาพูดเพราะๆอัตถจริยามีอะไรช่วยเหลือสมานะเดตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายพระองค์เนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสังขวัตถุเป็นปกติเพราะฉะนั้นอานิสงส์เมื่อเกิดขึ้นในปัจจุบันพระองค์ก็เลยมีบริวารที่เชื่อฟังนะเพราะพอเวลาบริวารพวกนี้มาอยู่พระองค์เนี่ยพระองค์ส่งเขาอย่างดีได้แล้วเขาเชื่อฟังด้วยนี่เป็นอานิสงส์จากการทำสังขวัตถุซึ่งตรงนี้เราใช้ได้เลยนะเราอยากให้คนรักนะคนที่อยู่ในคนที่รักหมายถึงว่าคนในครอบครัวเรารักนะพ่อแม่เราลูกเราหรือแม้ทั้งคนรอบตัวเราเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้สังขวัตถุวันนี้เราใช้ไม้ทานใช้อะไรปิยวาจามีไหมหรือว่าบางทีก็ด่าบ้างบ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนอยู่ด้วยไม่อยากอยู่นะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังนี่นะอัตถจริยามีอะไรช่วยเหลือกันไหมแล้วก็สมานัตตตาอย่างนี้นะแล้วนิสงเนี่ยมันทำให้พระองค์เนี่ยมีพระบาทอ่อนนุ่มนะโอ้จับไปแล้วนุ่มนะมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็เป็นลายตาขาเวลาจับอะไรเนี่ยมันจับถนัดมือนะเพราะฉะนั้นพระบาทของพระองค์เนี่ยเวลาที่จอดบวชนะเวลาพระองค์จับช้างเห็นช้างตายอยู่ข้างถนนเวียงเลยนะจับงวงช้างเวียงเวียงเวียงกระเด็นออกไปนอกได้เลยกำลังมหาศาลนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ร่างกายมันสมส่วนนะกรรมทำมาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสมบูรณ์ปุ๊บเรี่ยวแรงกำลังก็เยอะนะความยืดหยุ่นของร่างกายก็มากอันนี้นะลักษณะที่9นะประทับยืนไม่ต้องน้อมกายก็ไปถึงเข่าอันนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้คนอะไรแขนยาวจะเรายืนดูนะแขนเราจะไปไม่ถึงเข่าแต่นี้เขาบอกว่าพระองค์อ่ะไม่ต้องยืนค่อมๆนะยืนตรงๆเหยียดมือไปสุดเลยเนี่ยมือเนี่ยไปถึงเข่าเลยนะบางคนก็บอกโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามือยาวเขาเป็นคนผิดปกติจริงๆไม่ใช่นะเราต้องนึกถึงว่าเวลาที่มันร่างกายสมส่วนไม่ใช่ว่ามือยาวอย่างเดียวนะเข่าอาจจะดันขึ้นมาก็ได้เพื่อร่างกายมันสมส่วนเข่าก็ขึ้นมาสูงขึ้นมารองรับเพราะฉะนั้นยืนเฉยๆเนี่ยมือแตะเข่าเกิดความสมดุลอย่างนี้นะแล้วบุพกรรมทำอะไรนะท่านก็บอกว่าในอดีตก็อยู่กับคนนะท่านก็รู้จักฐานะระดับของบุคคลแล้วก็เลือกวิธีสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับแต่ละคนนี่เราเคยทำหรือเปล่าคือเราอยู่กับคนเนี่ยเขามีฐานะแตกต่างกันบางคนเป็นผู้ใหญ่บางคนเป็นเด็กนะเป็นคนเสมอกันเวลาเราดูแลแต่ละคนเนี่ยให้เหมาะสมกับฐานะเขาอันนี้มันเป็นบุญนะมันเป็นกรรมมันเป็นบุญอย่างหนึ่งนะเราต้องรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องดูแลยังไงเด็กดูแลยังไงเพื่อนดูแลยังไง

ส่งเคราะห์เขาดูแลเขาให้เหมาะสมกับฐานะแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลาอานิสงส์มันมาถึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะจะทำให้บุคคลท่านเนี่ยเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์นะไม่น่าเชื่อนะการที่เรารู้จักส่งเคราะห์บุคคลตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยถึงเวลาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสมบัติเยอะแยะเลยนะสมบัติในที่นี้เนี่ยเป็นทั้งสมบัติภายนอกคือไอที่เป็นสมบัติพระสถานข้าวของเงินทองมากมายรวมถึงอริยทรัพย์ภายในด้วยมั่งคั่งนะอาจจะดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันเหรอเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกรรมนะการที่เราดูแลสงเคราะห์บุคคลต่างกลุ่มต่างๆด้วยความเหมาะสมฐานะบุคคลเนี่ยจะทำให้เรามีโภคทรัพย์มากมายมหาศาลนะอันนั้นเราก็สงเคราะห์มันต้องอยู่ปัจจุบันเราสงเคราะห์คนนะเขาประทับใจเขาอยู่กับเราเขาก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติเราให้การต้อนรับทุกคนอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพยายามอะไรก็ทำทุกคนให้เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นยืนก็ไม่ต้องพยายามแต่ถึงนะความพยายามไม่ต้องใช้เพราะร่างกายมันก็สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอานิสงส์เกิดขึ้นเราก็จะได้มีสมบัตินะคนโน้นเอามาให้คนนี้เอามาให้บางทีสมบัติที่มันเกิดมันไม่หมายถึงว่าเรามาจากเราเองนะบางทีก็คนอื่นเอามาให้เพราะฉะนั้นมันก็มั่งคั่งไม่เคยสมบัติขาดมือคนนู้นคนนี้เขานึกถึงเราเราดูแลดีเหมาะสมเขาก็สมบัติมาให้อยากได้อะไรเดี๋ยวเขาก็แบ่งเรามาให้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอานิสงส์จากการที่เรารู้จักฐานะระดับบุคคลแล้วก็สงเคราะห์ให้มันเหมาะสมกับบุคคลทั้งนั้นพอเหมาะสมอย่างนี้เขาก็ดีใจเขาก็ประทับใจนะก็เป็นกรรมอันนึงนะเราก็เอาไปทำดูในการใช้ชีวิตต่อไปลักษณะที่15มีพระวรกายตรงกายพรมนะอันนี้ก็คงจะพอมองออกเราแต่ละคนเนี่ยร่างกายมันพิการมากนะคือยืนไปเนี่ยบางคนยืดหลังค่อมใช่ไหมต้องยืดเสร็จแล้วก็ยังค่อมอีกนั่งเพลินไม่ได้ก็ค่อมอีกแต่ถ้าเรานึกถึงกายมหาบุรุษนะมันเหมือนตรงโดยโครงสร้างไม่ต้องมายืดนะทั้งสง่างามทั้งไม่ม้วยไม่เมื่อยเวลานั่งสมาธินะของเราเวลานั่งสมาธิตอนแรกก็นั่งท่าสวยนะผ่านไป2นาทีก็ค่อยๆไหลห่ออีกแป๊บหนึ่งคอตกนะกายมันไม่ตรงนะเดี๋ยวบางทีก็ง้อไปข้างหน้าโยไปข้างหลังอย่างเงี้ยแต่ว่ากายมหาบุรุษนะตรงเราดูพระพุทธรูปใช่ไหมกายตรงเราคิดดูถ้ากายมันเหมือนมั่นคงเนาะพอกายตรงเวลานั่งสมาธิจิตนิ่งเลยนะแล้วกายตรงเนี่ยแสดงความแข็งแรงของร่างกายนะกายตรงดุจกายพรหมไม่เบี้ยวซ้ายไม่เบี้ยวขวาไม่โยงหน้าไม่โยงหลังเนี่ยทำกรรมอะไรมาบุพกรรมคือละปานาติบาตเห็นไหมการทำการที่เราเว้นบ้านปฏิบัติเนี่ยมันมีผลหลายอย่างกับร่างกายนะเมื่อกี้ก็มีที่ผ่านมาในเรื่องของการละเว้นบ้านปฏิบัติแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำนะการฆ่าสัตว์ทำร้ายแล้วก็ที่สำคัญคือเอ็นดูสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะเพราะแล้วก็อานิสงส์ที่เกิดขึ้นพอได้ตรงดุจกายพรหมสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นชาตินี้พระองค์เนี่ยอายุยืนยาวศัตรูทำร้ายไม่มีนะพระองค์ไปศึกษาพุทธวัตรพระองค์ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะอายุยาวยืนยาวจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าร่างกายมันสมส่วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี้เราก็อย่าไปทำนะปฏิบัติลักษณะที่17 18 20อันนี้จะมาด้วยกันเลยคือหมายถึงว่าทำกรรมอย่างเดียวกันเนี่ยจะได้ลักษณะถึง3อย่างนะอันที่1กายท่อนบนดุจราชสี

ไรต่างๆเนี่ยพออ่านข้อนี้นึกถึงใครคนหนึ่งเลยนะที่ท่านทำแบบเนี้ยเออลูกไปต้องไปรวยลูกต้องเนี่ยกลับไปรักษาศีลนะมีศรัทธานึกถึงท่านเลยนะแล้วอานิสงส์นี้นะได้อานิสงส์อะไรนอกจากกาจะเป็นตัวเจสีหลงล่องหลังเต็มลำคอกลมตามที่เป็นลักษณะบุรุษเนี่ยอานิสงส์ปัจจุบันคือจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาไม่เสื่อมจากสมบัติและคุณธรรมคือเวลาเรามีสมบัตินะบางคนอะสมบัติเยอะแต่วันหนึ่งมันก็หายมันก็หมดแต่พอทำปุพกรรมในการที่ปรารถนาดีในการทำให้คนเนี่ยรวยด้วยมีสมบัติด้วยแล้วก็มีให้เขาเนี่ยและมีรักษาศีลมีศรัทธาเงี้ยตัวเองจะไม่มีความเสื่อมเลยในสิ่งเหล่านั้นซึ่งสมบัติก็ไม่เสื่อมจะอยู่กันยาวๆคุณธรรมก็ไม่เสื่อมคุณธรรมนี้ศรัทธาศีลสุตตะปัญญาจะอยู่ตรงตลอดชีวิตเหมือนกับเป็นคนที่มั่นคงในธรรมนะไม่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเห็นไหมว่าฉะนั้นเนี่ยเราปรารถนาดีเนาะกับคนรอบข้างนะชวนให้เขามาทำความดีแล้วชวนให้เขามีทรัพย์นะถ้าเมื่อไหร่เราทำอย่างนี้ไปมากๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะส่งผลต่ออัตภาพร่างกายที่มันสมบูรณ์แบบขึ้นต่อไปลักษณะ19สวดทรงดุจปริมณฑลต้นไทรหรือกว้างยาวเท่ากันอันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เนาะมันจะมีความสมบูรณ์แบบเมื่อด้านกว้างเรายืดแขนออกไปสองแขนอะแล้ววัดความยาวกับไอ้แนวตรงตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้ามันเท่ากันอันนี้คือร่างกายของคนที่เป็นปริมณฑลนั้นเราไม่รู้เคยวัดหรือเปล่านะเราวัดหัวเราความสูงเรา170แล้วก็วัดหัวจนเท้าเสร็จแล้วเราก็ไปกางแขนแล้วก็ใช้สายวัดดูเขาบอกว่าร่างกายที่มันสมดุลสมส่วนเนี่ยมันจะเป็นปริมณฑลคือกว้างกับยาวเนี่ยเท่ากันนะซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นพวกตะวันตกเขามีนะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดอ่ะจะต้องเป็นกายที่กว้างยาวเท่ากันตรงกับสิ่งที่อยู่ในลักษณะมหาบุรุษเลยนะยาวกว้างเท่ากันถามว่าบุพกรรมทำอะไรมาก็บุพกรรมเนี่ยท่านบอกว่าสงเคราะห์มหาชนอย่างเหมาะสมตามฐานะบุคคลเห็นไหมเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วข้อหนึ่งสงเคราะห์มหาชนตามฐานะบุคคลจะทำให้เกิดมีสมบัติมั่งคั่งทำกรรมแบบเดียวกันนี่แหละนะได้ร่างกายตรงนะประดุจล่มใส่ด้วยแล้วก็ยืนไปเนี่ยมือไปยื่นถึงเข่าแสดงว่าสองอันนี้มันมาด้วยกันพอมือถ้าเกิดเราไปวัดสมมติว่าด้านนี้มันยาวกว่าพอยื่นออกไปเส้นสองแขนมันสั้นก็นั่นแหละเหตุผลว่าทำไมมันไม่สมดุลเพราะมันไม่เท่ากันแต่พอมันสมดุลปั๊บแขนกับด้านยาวกับด้านกว้างมันสมดุลปุ๊บยื่นมือออกไปปุ๊บมันก็เลยถึงเข่าแสดงว่าร่างกายออกแบบให้มันสมดุลนะสมดุลแบบนี้ก็มีผลต่อทั้งการดำเนินชีวิตนะการยืนการเดินการนั่งความสง่างามความไม่เจ็บไม่ป่วยอีกหลายๆอย่างที่มันตามมาต่อไปลักษณะที่16อาจจะขยับไปบ้างเนี่ยเพราะบางบุพกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเนี่ยเราไล่ตามอวัยวะลักษณะที่16เนี่ยมีเนื้อเต็มในที่7แห่งคําว่าเนื้อเต็มในที่7แห่งมีที่ไหนบ้างนะคําว่าเนื้อเต็มคือมันเต็มแบบไม่มีหลุมมีบ่อคือฝ่ามือเนี่ย2เต็มอูมนะฝ่ามือเราบางคนก็รีบเลยนะฝ่ามือเนี่ยหลังมือเนี่ยเต็มหลังเท้าเต็ม4แล้วนะบ่าจะงอยบ่าที่เรามีไหทรัพย์เนี่ยแล้วเรื่องไหปลาเนาะแต่จริงๆแล้วคือหายสมบัติเนี่ยนะเราก็โผล่กันมาเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็เต็มแล้วก็ตรงคอนะเต็มเนื้อเต็มที่เจ็ดแห่งก็คือกลมกระดึงหมดไม่มีนะเราไปดูเศรษฐีนีทั้งหลายเขาจะเต็มเนาะหายปลาไม่ค่อยมีหายสมบัตินี่จะเต็มนะหลังมือหลังเท้าแล้ววิชาโง่เฮงคนที่เป็นเศรษฐีนีเศรษฐีเนี่ยเขาจะเต็มๆอุ้มๆนะฝ่ามืออุ้มๆเท้าเต็มๆนั่นแหละก็ต้องทำกรรมมานะไม่ใช่ว่าเขาได้มาเพราะสัญญากรรมหรอกกรรมเป็นตัวกำหนดนะทำกรรมอะไรมาให้ทานด้วยของที่ควรเคี้ยวควรลิ้มควรชิมให้ของอร่อยอร่อยพูดง่ายๆนะของที่มันรสชาติประณีตของดีให้แบบเนี้ยบ่อยๆเนี่ยก็คือคัดและคัดสรรและว่าเป็นของที่ดีเป็นของที่เลิศแล้วทำอย่างเนี้ยนับพบนับชาไม่ถ้วนถึงเวลาอานิสงส์นี้พอได้กายมหาบุรุษก็เลยมีที่เนื้อเต็มในที่เจ็ดแห่งนะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นคือก็เลยทำให้ได้รับของควรเคี้ยวของควรลิ้มของควรพอที่ลด

อยู่เสมอเสมอเรื่อยๆเลยนะอันนี้สองนี่คือตรงกันนะให้แบบไหนได้แบบนั้นนะแล้วร่างกายก็เต็มด้วยมันก็ดูสมส่วนนะอันนี้ก็คิดว่าเป็นลักษณะที่หมู่คณะเราเนี่ยก็ค่อยจะทำเนาะเวลาไปธรรมยาตาทีเดี๋ยวเราเกิดบูตปันนะวันมุทิตาแล้วเห็นเต็มเลยนะโอ้โหแบบว่าหรือไปที่หน้าโบสถ์เนี่ยวันลงโบสถ์ ก็จะมีนะญาติโยมของเราที่มีศรัทธาก็ไปตั้งบูธล้างพระลงโบสถ์เสร็จนำน้ำปานะคัดสรรไปเราอย่างดีมาถวายนั่นนะอานิสงส์นะเดี๋ยวเราจะได้ทั้งของคนเลี้ยงคนบริโภคอย่างมีรถดีรถเลิศเรื่องสำคัญเดี๋ยวเนื้อจะได้เต็มนะจะได้เต็มต่อไปต่อไปลักษณะนะอันนี้ย้อนไปหน่อยลักษณะที่สิบมันขึ้นมาข้างบนตัวแล้วนะมีพระคุยหะฐานเล่นอยู่ในฝักอันนี้จะเป็นภาษาพระนิดหนึ่งนะ ก็คืออวัยวะของผู้ชายซึ่งลักษณะเนี้ยตอนที่มันมีพราหมณ์สองคนเนาะพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพะอายุ120 ปีได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากให้ลูกศิษย์เนี่ยไปตามดูลักษณะมหาบุรุษนะชื่ออุตตรมานพก็ไปตามดูอยู่7 เดือนนะไปไล่ตามดูว่าพระพุทธเจ้านี้ลักษณะมหาบุรุษครบหรือเปล่านะบอกว่าดูครบทุกอย่างแล้ว7 เดือนนั้นนะสังเกตหมด มันมีอยู่2 ลักษณะที่ไม่เห็นมันรู้จะเห็นยังไงคือลักษณะอันเนี้ยข้อที่10เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยู่ดีจะมาเปิดโชว์ให้ใครดูอย่างเงี้ยนะไก่ลักษณะหนึ่งคือลิ้นเดี๋ยวจะเจอนะลิ้นเนี่ยใหญ่สามารถเอาลิ้นเนี่ยปิดหน้าได้เลยนะเราฟังของมันจะเป็นเรื่องประหลาดถ้าใครทําได้นะแต่นี่คือหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษนะสองอันเนี้ยไม่เห็นเป็นปกติแล้วพระพุทธเจ้าใช้อิฐใช้เหมือนกับใช้ลิ้นปรากฏให้อุตตรมานพเนี่ยเขาเ
เรื่องที่แหมเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยนะแต่ว่าลักษณะอันนี้คือเป็นลักษณะที่เหมือนถ้าเกิดเราดูพวกสัตว์ตัวผู้นะมันจะมีอวัยวะพวกนี้มันห้อยย้อยมันดูไม่สวยไม่ดีแต่นี้คือมันจะเก็บไม่ปรากฏนะให้เป็นที่อุจจตาหรืออะไรไม่เรียบร้อยแบบนั้นนะมันเหมือนกรรมกำหนดให้แบบเก็บเอาไว้ไม่ดูไม่งามแบบนั้นนะอุปกรรมก็คือนำญาติมิตรที่พัดพาจากกันนำมดลูกกับพ่อแม่พัดพากันมานำมาให้เจอกันพี่ชายน้องชายหายกันไปนานไม่เจอกันก็นำให้มาเจอกันเนี่ยคือบุพกรรมอันนี้นะซึ่งมันปัจจุบันก็จะมีบางรายการเขาก็ทำเนี่ยเอาบางคนก็ขอบอกโอ้ไม่ได้เจอพี่เจอน้องเจออะไรต่างก็อาจจะได้ประกอบเหตุกรรมอันนี้ไว้นะอันนี้ส่งนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็มีลูกเยอะถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะลูกเป็นพันเลยนะแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีภาษาวกแล้วลูกหรือภาษาวกพระเจ้าจักรพรรดิมีลูกหรือพระพุทธเจ้ามีภาษาวกเนี่ยภาษาวกเนี่ยจะเป็นประเภทที่กล้าหาญมั่นคงคืออาจหาญไม่ใช่แบบลูกหรือแบบใช้การไม่ได้ต้องคอยมานั่งตามสอนตามบอกไม่ใช่สอนตัวเองได้อาจหาญเข้มแข็งมั่นคงคือใช้การได้นะเพราะฉะนั้นใครลูกพ่อแม่ต้องเคี่ยวเข็นเยอะอะไรต่างเนี่ยก็ทำกรรมเนาะไปพาญาติที่เขาพัดพรากกันให้เขามาเจอกันพ่อแม่ลูกพัดพรากกันให้เจอกันพี่น้องเขาพัดพรากกันให้ทำให้เจอกันอย่างเงี้ยก็ได้ในส่งตรงนี้ลักษณะที่21นะมีเส้นประสาทรับรสพัดกายอาหารได้ดีอันนี้กินอะไรเข้าไปก็อิ่มสองมือก็สบายเพราะรับรสดีเนี่ยอุปกรรมคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนนะไม่เคยเอาก้อนหินก้อนไม้อาวุธจะไปทำร้ายไม่ฆ่านะแล้วก็ไม่เบียดเบียนด้วยบางคนไม่ฆ่าหรอกแต่ก็ไปเอาก้อนหินเกลี้ยงบ้างเอาอะไรไปดีดบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีไม่เอามือไปจับอาวุธจับสิ่งที่มันจะทำร้ายทำการเบียดเบียนคนอื่นนะอันนี้ส่งนี้เกิดอะไรขึ้นโรคน้อยฮะเพราะว่าไทยฝ่ายธาตุย่อยอาหารดีแล้วก็เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรเห็นไหมฮะมันก็ประกอบตรงกันเนาะพอไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยร่างกายก็เลยแข็งแรงต่อไปลักษณะแค่นี้เกี่ยวกับเรื่องผิวนะผิวมีอะไรบ้างผิวสีทองนะผิวสีทองผิวสีทองเนี่ยอันนี้คล้ายๆกับที่เราฟังเคสสตัดดี้คือไม่โกรธไม่พยาบาทและถวายเครื่องนุ่งห่มนะอันนี้สงฆ์ก็เลยได้รับเครื่องนุ่งห่มอันประณีตเสมอนะเพราะฉะนั้นผิวใครที่เป็นผิวมันสว่างสว่างสีทองนะพวกนี้นะไม่ค่อยโกรธนะแต่ถ้าเกิดผิวมันสีเข้มๆหน่อยนี่แสดงว่าอาจจะมีเชื้อมากโกรธอยู่แบบนี้นะก็ไปฝึกนะสติให้มากขึ้นแผ่เมตตาให้มากขึ้น

ลักษณะสิบเรื่องผิวอันนึงคือผิวจะละเอียดมากฝุ่นไม่เกาะของเราปกติเนี่ยไปร่วมงานธรรมยาตาอะไรต่างฝุ่นเกาะติดกันมาเลยติดตัวมาเลยนะเหนียวเหนอะหนาต้องอาบน้ำแต่พระองค์เนี่ยเดินจาริกไปฝุ่นตลอดทางแต่ฝุ่นเนี่ยไม่เกาะติดอยู่ที่ร่างกายเพราะฉะนั้นไม่อาบน้ำผิวก็ยังผ่องใสอยู่เพราะฝุ่นมันไม่เกาะตัวนะถามว่าทำกรรมอะไรมาก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะสอบถามสมณะพราหมณ์ถึงเรื่องกุศลอกุศลอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นโทษไม่มีโทษคือในอดีตที่สร้างบารมีมาเวลาท่านรู้ว่าใครเป็นผู้รู้นะเข้าไปถามตลอดอะไรคือบุญคือบาปอะไรคือดีไม่ดีอะไรคือควรทำไม่ควรทำไม่ให้มีความค้างคาในเรื่องของความสงสัยนะเคลียร์ใจตลอดนะเพราะในอานิสงส์นี้ทำให้พระองค์เนี่ยปัญญามากฉลาดหลักแหลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากฉลาดเนาะปัจจุบันเนี่ยก็มันสอบถามครูบาอาจารย์เข้าหาบ่อยๆนะถึงเวลาทำให้ปัญญามากก็รู้มาเยอะเรียนรู้มาเยอะแล้วก็เลยรู้สอนตัวเองได้ต่อไปลักษณะนี้นะขนเส้นเดียวต่อ1หลุมเนี่ยจะมีขน1เส้นไม่ใช่2เส้น3เส้นเนาะแล้วก็เวลาขนมันงอนขึ้นมาจะบนขวาอันนี้จะแปลกหน่อยนะคือมันจะเหมือนคนที่เราดูผิวของเรามันจะแบบขึ้นมาตรงตัวอันนี้มันดึงขึ้นมาเสร็จมันจะบนขวานะบนเป็นทักษิณวัตรก็เว้นจากการพูดเท็จพูดคำจริงกล่าววาจาที่ประกอบด้วยธรรมอานิสงส์เนี่ยทำให้ท่านเป็นผู้นำนะที่มหาชนเนี่ยพร้อมจะปฏิบัติตามเห็นไหมครับเวลาการที่เราพูดไม่โกหกนะและพูดวาจาเนี่ยประกอบด้วยคำสัตย์คนก็พร้อมจะปฏิบัติตามทำตามนะแล้วอานิสงส์นี้ส่งผลต่อมหาบุรุษก็มีขนนั่นหนึ่งเส้นหนึ่งขุมแล้วก็ปลายมันก็จะบนขวาแล้วก็ลักษณะอันนี้มาเรื่องทางปากแล้วเกี่ยวกับเสียงทั้งหมดมีอะไรบ้างหนึ่งคางดูดราชสีพระหนุคางเนี่ยจะดูดราชสีคนที่คางใหญ่เดี๋ยวนี้เขาชอบเอาไปเหลาคางให้มันแหลมใช่ไหมแต่จริงคางที่มั่นคงอ่ะคือคางที่ใหญ่นะมันหลวงปู่เหมือนพระที่ท่านมีโครงหน้าใหญ่ๆตรงคำมันจะใหญ่อย่างเงี้ยบุพกรรมอันนี้เกิดจากเว้นคำเพ้อเจ้อนะคือไม่พูดเพ้อเจ้อพูดอะไรคือมีหลักมีฐานอิงธรรมอิงวินัยบนหลักการไม่พูดพร้อยๆพูดไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นหลักเป็นการพูดอิงธรรมวินัยนะอันนี้ส่งเนี้ยศัตรูใครๆมาห่มเหงไม่ได้นะหลวงปู่ท่านเคยเจอเนี่ยคนใส่ร้ายอะไรต่างๆนะไปชี้หน้ากลางศาลาเลยนะสตรีหาว่าหลวงปู่ไปนะทำสตรีท่านนี้นะท้องต่างๆถึงเวลาต้องวินิจฉัยก็ท่านไม่เคยทำนะเพราะฉะนั้นคนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์อ้างอิงกรรมฐานเนี่ยเขาคางก็จะแบบเนี่ยดูหน้าเกรงขามนะคางดูราชสีพระองค์ก็มีลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มีพระทนนะ40ซี่แล้วก็พระทนไม่ห่างคือฟันเนี่ยปกติเรามีประมาณลองไปนับดูแล้วกันนะแต่ละท่านมีเท่าไหร่ลองนับกันเองนะบางคนก็30นี่30นี่เยอะแล้วบางคนเหลือ28บางคนเหลือ26ตอนนี้บางคนไม่มีแล้วนะเพราะใส่ฟันปลอมเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าพระองค์เนี่ย40ซี่ตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็พระทน40ซี่แบบไม่ห่างด้วยเกิดจากอุปกรรมอะไรเกิดจากไม่ส่อเสียดคำว่าส่อเสียดคือเอาความขลังนี่ไปบอกความขลังนู้นเอาขลังนู้นบอกความนี้ทำให้เขาทะเลาะกันนะฮะนิสัยนี้เดี๋ยวฟันจะไม่ฮะจะฟันห่างนะแล้วก็ไม่ครบ40ซี่ด้วยนะแล้วก็คุยทำให้คนปองดองกันอานิสงส์คือบริษัทเนี่ยบริวารไม่แตกแยกสามัคคีกันนะแม้จะมีบริวารเป็นพันเป็นหมื่นก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ลักษณะต่อไปพระทนเรียบเสมอกันแล้วก็มีเขี้ยวแก้วงามนะฟันเนี่ยเรียบเสมอทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มีพระเขี้ยวแก้ว4อันที่งามสีขาวเลยเกิดจากตลอดชีวิตของการสร้างบารมีไม่เคยไปทำอาชีพที่บริสุทธิ์ไปโกงเขาโกงตาช่างรับสินบนอะไรพวกนี้ไม่เคยทำจนยังไงก็ไม่โกงนะอานิสงส์นี้บริวารสะอาดบริสุทธิ์หมายความว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรเนี่ยล้วนจะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมสะอาดบริสุทธิ์นะนี่คืออานิสงส์ต่อไปลักษณะของอานิชิวหาใหญ่นะลิ้นยาวใหญ่เขาบอกว่าถ้าลิ้นเนี่ยแลบออกมา

ในโปะหน้ายื่นออกไปนี่เข้าไปทางหูอะไรเงี้ยบางคนโอ้โหนี่มันทำได้ยังไงมันดูประหลาดนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะหนึ่งในสัทธาบุรุษนะแล้วก็เสียงดุจเสียงพรหมคือเสียงก้องกังวานนะยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนนะเทศทีคน500คนฟังเสียงมันต้องดังมากเพราะฉะนั้นอวัยวะทำเสียงคือลิ้นต่างๆจะมีผลนะก็แสดงว่าลิ้นที่มันใหญ่มันยาวเนี่ยมันเอื้อต่อการบรรยายธรรมแสดงธรรมกับคนหมู่มากนะบุพกรรมทำอะไรคือไม่พูดคำหยาบเลยนะพูดแต่คำที่มันไพเราะฟังแล้วจับใจนะแล้วก็อานิสงส์นี้ทำให้คนยอมรับเชื่อถือเป็นวาจาสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเราเยอะๆเนี่ยก็ไปฝึกนะพูดคำอย่าไปหยาบนะอย่าไปด่าแล้วก็พูดคำที่มันไพเราะฟังแล้วชโลมใจอย่างนี้นะลักษณะกลุ่มสุดท้ายนะมาที่ใบหน้าแล้วกลุ่มใบหน้าก็คือมีดวงตานะเรื่องดวงตาเนี่ยดำสนิทแล้วก็แจ่มใสดุจลูกโคเพิ่งเกิดเรานึกถึงโคที่มันเกิดตามเนี่ยใสนะฮะเราก็ดำสนิทเลยเนี่ยบุพกรรมคือเวลามองผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องดวงตาเลยคือมองเสร็จแล้วเนี่ยมองด้วยความรักไม่ค้อนไม่ถลึงตาไม่ชายตามองอะไรด้วยอารมณ์ที่มันเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้สายตานะไม่ออกทางวาจาแต่ตามาก่อนเนี่ยสังเกตได้ที่ตานะเพราะนั้นใครที่ไปถลึงคนอื่นบ้างค้อนบ้างนะไม่มองตรงๆมองแบบอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวตาเราก็จะไม่ดำด้วยแล้วก็ไม่สับไม่แจ่มใสนะฮะแล้วอานิสงส์นี้ทำให้เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของมหาชนคนจึงชื่นชมยกย่องยินดีเพราะว่าพระองค์ก็ปรารถนาดีนะมันเลยออกมาที่ในตาและพระองค์ก็เลยได้ตาที่มันงดงามนะลักษณะ31อุณาโลมขาวอ่อนขึ้นระหว่างคิ้วนะอันนี้เกิดจากการที่ละเว้นการพูดเท็จมีคำสัตย์มีถ้อยคำเชื่อถือได้อานิสงส์ก็มหาชนเนี่ยพร้อมจะปฏิบัติตามพออ่านตรงนี้เรานึกถึงปะบุญจินเนาะปะบุญจินก็จะมีอะไรไม่รู้ดำๆตรงกลางหน้าผากนะแต่อันนี้ก็เป็นอันสีดำนะอันนี้เป็นสีขาวเกิดจากการที่ท่านเนี่ยถือคำสัตย์ไม่พูดเท็จนะแล้วพูดอะไรเนี่ยต้องพูดจากสิ่งที่มันเชื่อถือได้อิงธรรมอิงวินัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีอุณาลมขาวอ่อนชิ้นที่ระหว่างคิ้วแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะตัวที่กรอบหน้านะจะเหมือนกับมีกรอบหน้าเขาเรียกว่ามีพระเศียรประดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์คือเราเนี่ยเวลาสังเกตมันจะมีกรอบหน้ามันจะมีมันลอยใช่ไหมกรอบหน้าเราแต่พระองค์เนี่ยจะมีเหมือนมีคนที่ใส่กรอบหน้าเราไปดูพวกลิเกพวกอะไรต่างๆเขาจะใส่กรอบใช่ไหมให้มันดูสวยคมเงี้ยแต่พระองค์เนี่ยมีโดยธรรมชาตินะอันนี้บุพกรรมเกิดจากการที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้นำคือไปอยู่เป็นนำอะไรนำความดีนำในการให้ทานนำในการประกอบสุจริตอานิสงส์นี้เลยทำให้พระองค์เนี่ยมีคนจำนวนมากเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติตามนะกรอบหน้าชัดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มาในลักษณะของผู้นำนะอันนี้ก็เป็นลักษณะ32ประการครบแล้วนะจริงๆมีอนุพจนะอีก80แต่ไม่อธิบายหรอกมันเยอะนะแต่ทั้งหมด32ประการเนี่ยให้เราเห็นอันนี้ว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญนะเกิดจากการประกอบเข้ามาเป็นสถิตินะสถิติที่วิชาสถิติวิชาดูดวงในวิชาโหราศาสตร์สถิติแต่เนี้ยเป็นสถิติที่เกิดจากกรรมกำหนดขึ้นมาอย่างนับภพนับชาไม่ทั่วในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้องสั่งสมทานบารมีเป็นผู้นำมหาชนมีวจีสุจริตนำมหาชนให้เกิดความสุขเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นเรื่องของการอยู่กับผู้คนและเป็นผู้นำในการทำความดีในการทำกุศลไม่ทำความชั่วนะก็เลยส่งผลให้ร่างกายพระองค์เนี่ยมันสมบูรณ์แบบเพื่อจะมาทำความดีเพื่อจะมานำมหาชนในการประพฤติปฏิบัติธรรมและหลุดพ้นออกจากทุกข์นะแล้วก็กายมหาบุรุษนี้คือกายสูงสุดที่ทำให้หลุดออกจากวัฏสงสารและนำผู้อื่นให้หลุดออกจากวัฏสงสารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของลักษณะสูตรหรือมหาบุรุษเนี่ยจึงเป็นเรื่องของกรรมและการกระทำของตัวเรานะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่สมบูรณ์เนี่ยร่างกายก็แบบเดี๋ยวอยากจะไปสัญญกรรมอยากจะไปเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะมันก็ต้องใช้ตังค์ใช้เงินใช้ทรัพยากรใช้เวลาใช้ความเจ็บนะไปถูกเขาอะไรต่างๆเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ถ้าเราอยากจะปรับกายนี้ให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นก็ไปปรับที่การกระทำของเราในแต่ละวันทำกรรมอะไรนะคิดยังไงพูดอย่างไรทำ

0: อย่างไรอันนี้คือวิธีการปรับอย่างยั่งยืนและมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกายมหาบุรุษเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งที่เราปรากฏให้เราเห็นเท่านั้นเองแต่มันเป็นประจักษ์พยานของการสั่งสมบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกตนนะก็ต้องฝึกแบบพระพุทธเจ้าคือฝึกตัวเองให้ดีนะให้มีคุณธรรมนะแล้วเมื่อคุณธรรมเต็มเปี่ยมนะพระองค์ก็เลยเป็นมหาบุรุษที่สมพร้อมด้วยคุณธรรม3นะบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณและมหากรุณาที่คุณคุณธรรม3อย่างเนี้ยแทบจะหาไม่ได้เลยในบุคคลทั่วไปเพราะอะไรเพราะเป็นคุณธรรมที่เกิดจากการสั่งสมบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะเราอย่างมากอาจจะเป็นหลักว่าเราอยากบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงเราอยากมีปัญญามีปัญญาแบบไหนแล้ววันนี้เรามีหัวใจแค่ไหนในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการที่ช่วยผู้อื่นเราสังเกตพระพุทธเจ้าเนี่ยต่อจะได้มหาบุรุษเนี่ยคิดปรารถนาดีคนอื่นอยากให้เขามีศรัทธามีศีลใช่ไหมมหากรุณาเนี่ยมันสั่งสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณ3จึงเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมสมบูรณ์แบบที่สุดของบุคคลที่เดินทางมาในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเราก็เลยมีรูปนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไหว้พระรูปมันเป็นแค่อิฐหินปูนทรายอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะจะวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆแล้วรูปพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนให้เรานึกถึงการกระทำบารมีของพระองค์นะวันนี้อาจจะถอดแบบได้เท่านี้นะอยากเห็นชัดเดี๋ยวนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมไปหาผู้รู้ภายในจะได้เห็นว่าลักษณะมหาบุรุษเนี่ยเป็นอย่างไรนะแต่เห็นข้างในไม่ได้ก็เห็นข้างนอกเราก็กราบไหว้บูชาสวดมนต์บูชาเช้าเย็นนะจิตจะได้ผ่องใสทำให้นะเครื่องเศร้าหมองของจิตเนี่ยมันหายไปนะความทุกข์หายไปมีความไม่สบายใจก็หายไปได้เห็นการบำเพ็ญบารมีแล้วก็มาปรากฏเป็นกายหยาบให้พวกเราได้กราบไหว้บูชานะก็ช่วงนี้นะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกายมหาบุรุษหลายอย่างนะวันที่29ก็จะมีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุปฏิสัมภิทาในพระเกศดอกโบตูมขององค์พระประธานนะก็เชิญชวนมาร่วมงานกันนะวันอาสาฬหบูชานะช่วงบ่ายนะแล้วก็วันนี้จะมีอีกหลายๆแห่งศูนย์สาขาของเราเนี่ยก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานณศูนย์สาขานั้นๆก็เชิญชวนนะไปร่วมอนุทนานะกับพระประธานกับกายมหาบุรุษที่ประดิษฐานอยู่ตามที่ต่างๆนะแล้วก็มาร่วมนะเป็นสักขีพยานในความสำเร็จในการตรัสรู้ธรรมในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชากันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เรียนรู้นะคุณลักษณะคุณธรรมของพระองค์แล้วก็อย่าลืมนะเราเป็นชาวพุทธนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการปฏิบัตินะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครบันดาลแต่เกิดขึ้นเพราะกรรมบันดาลและกรรมที่บันดาล นั้นคือกรรมที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตก็จงเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนกรรมของเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็เปลี่ยนกรรมในแต่ละวันให้เป็นกรรมดีนะละทิ้งกรรมชั่วแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกๆคนวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะได้มีความสุขมีอายุขัยที่ยืนยาวนานแล้วก็เป็นผู้ที่มีความนะสำเร็จในการสร้างบารมีจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

ินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างคือคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของเรื่องของทางโลกโลกภายนอกเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างนั้นนะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างเลยใจจะได้เกลี้ยงต้องฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยนะจ๊ะฝึกให้คุ้นในการปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอถึงวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้ทำเป็นใจจะได้เกลี้ยงแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาโดยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้อย่างง่ายๆแล้วก็นึกทีไรก็ปลื้มนึกทีไรก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกครั้ง

ซึ่งใหม่ๆก็จะเป็นการนึกคิดระดับความนึกคิดแล้วก็ให้ทำซ้ำๆนึกไปเรื่อยๆใจจะได้เบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้ชุ่มชุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวบุญที่เรานึกแล้วปลื้มก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วนะหรือนึกไม่ออกในช่วงเวลานั้นนะจ๊ะบุญแรกนี่แหละจะทำให้ไปดึงดูดบุญหล่อนั้นมาเชื่อมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญใสใสที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนั้นเป็นดวงบุญใสๆเมื่อปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเต็มที่นะจ๊ะมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นดวงบุญใสๆแต่ว่าถ้าหากเรายังทำได้แค่ในระดับความคิดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอายตนะที่ละเอียดมันก็จะไปดึงดูดกันมาอยู่แล้วเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยบ่อยๆซ้ำๆใจจะได้ค่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆใสๆเย็นๆต้องค่อยๆนึกค่อยๆ คิดนะจ๊ะอย่างผ่อนคลายต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องเย็นๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้ทำใจสบายๆอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้เรานึกถึงบริกรรมมันในมิตรหรือภาพทางใจซึ่งเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยได้ง่ายจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนึกใหม่ๆยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรอย่าไปเน้นภาพนะจ๊ะอย่าไปเค้นนึกเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละคือเปลี่ยนเรื่องคิดมันนึกคิดเรื่องที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเพราะนั้นใหม่ๆก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราคิดนั้นอยู่ในกลางกาย

ดวงกลมกลมบ้างรู้สึกว่ามีองค์พระอยู่ในกลางท้องบ้างแค่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะจ๊ะแล้วใจไม่ฟุ้งแต่ก็เรากำความสำเร็จไปแล้ว 200% เลยเพราะจากจุดตรงนี้นะจ๊ะจากความรู้สึกว่ามีอยู่นี้แหละถ้าเราค่อยๆประคองไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องให้ความรู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่กลางกายของเราอย่างต่อเนื่องอย่างสบายอกสบายใจผ่อนคลายถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ช้าใจก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนละมุนละไมไปเองเราจะประกอบบริกรรมภาวนาช่วยด้วยก็ได้

ครั้งภาวนาไปเท่าที่ใจอยากจะภาวนาจักวะไหนอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วก็วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพอเราทำใจเย็นๆได้อย่างนี้นะความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรานึกนั้นอยู่กลางท้องของเราแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆค่อยๆสั่งสมความชัดเจนเพิ่มขึ้นเองเมื่อใจเราเย็นๆจะค่อยๆขึ้นมาเองหรืออย่างน้อยก็เกิดอารมณ์ที่โล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคือเราสามารถนำใจกลับมาสู่ภายในได้อย่างง่ายๆมาวางไว้ในกลางท้องได้โดยไม่คำนึงถึงลูกในตานะตัวนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียรจะโล่งโปร่งเบาสบายความสบายก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเองถ้าภาพก็ชัดขึ้นมาเองแม้ไม่มีภาพความโล่งโปร่งเบาสบายก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราไม่อยากจะเอาใจไปไว้ที่ไหนเลยอยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวนะตรงกลางเพราะมันชุ่มชื่นใจมันก็จะใสใสเย็นเย็นแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามฉันทะก็เริ่มก่อตัวคือความรักในการนั่งสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นถูกสั่งสมเงินไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั่งแล้วมันสบายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้กังวลว่าจะเห็นแล้วไม่เห็นถึงตรงนี้เราก็มีชัยชนะเกินกว่าครึ่งแล้วก็รักษาความรู้สึกที่ดีนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งชุ่มแช่อิ่มอยู่ในความปีติสุขอ่อนๆไปก่อนโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆกระทั่งตัวขยายคือความรู้สึกว่าตัวเรามันโตขึ้นก็เดิมขยายไม่เป็นมวลแข็งๆแต่เหมือนเป็นคล้ายๆลูกโป่งที่ถูกเป่าลมเข้าไปแล้วมันขยายออกไปเรื่อยๆเหมือนมันจุด้วยอนุแห่งความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำเฉยๆนะจ๊ะเฉยๆนั่งยิ้มยิ้มสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะถึงจุดหนึ่งที่ตัวมันหายไปเนี่ยเหมือนเราไม่มีร่างกายเลย

คลายร่างกายกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยภายในก็เป็นโพรงโล่งความมืดภายในจะถูกขจัดออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวคือใจยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนกรุงอรุณแห่งสันติสุขภายในความสว่างเหมือนยามเช้าตอนที่ห้าในฤดูร้อนนั่นแหละจะสว่างขึ้นเองทีละเล็กทีละน้อยหน้าที่ของเราคือยังต้องทำใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานอนทำเฉยเฉยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งเราทำใจนิ่งนุ่มเบาเบานานๆเฉยเฉยแสงสว่างก็ยิ่งมาเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาพร้อมกับปีติสุขที่หล่อเลี้ยงใจกายก็สงบรำงับใจก็สงบรำงับเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยตัวของเราเองกายกายธาตุแห่งความบริสุทธิ์ได้แทรกซึมเข้ามาในใจและเรายอมรับว่าใจเราเกลี้ยงบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เราเคยเป็นเมื่อความสว่างผ่านเข้ามาในใจเราใจเราก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสูงส่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอยากจะอยู่กับความสว่างนี้ไปนานๆเป็นนิรันดร์ทีเดียวอยากอยู่นิ่งๆ นุ่มๆ นานๆ นิ่งนุ่มไปนานๆไปเรื่อยๆธาตุแห่งความรู้สึกก็เพิ่มบูนกันไปเรื่อยๆความสว่างก็มากเข้ามากเข้าเป็นไปตามขั้นตอนและความสว่างนี่แหละจะทำให้เกิดการเห็นภายในหัวใจจะคลื่นกับไปสู่ภายในบางคนก็คลื่นเร็วบ้างบางคนก็ค่อยๆไปแบบสมูทอย่างนั้นบางทีก็พลวดพลาดแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้ทำเฉยๆนิ่งๆอย่าไปฝืนประสบการณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งอัศจรรย์ที่มีอยู่ภายในใช่มันจะคลื่นกันไปหรือหล่นลงไปหรือธาตุแห่งความบริสุทธิ์ภายในดึงและดูดเราลงไปข้างในถึงตอนนี้อย่าไปตกใจนะจ๊ะอย่าไปกลัวทำเฉยเฉยทำเฉยเฉยใจเป็นกลางกลางพอถึงจุดถูกส่วนก็วุ๊บเห็นดวง

ใสใสลอยขึ้นมาเลยดวงนี้จะแตกต่างจากดวงที่เรานึกคิดในตอนต้นแม้กลมเหมือนกันแต่สภาวะอารมณ์ของเราจะแตกต่างความรู้สึกก็แตกต่างจากกันมากมายนึกถึงดวงตอนแรกเนี่ยใจเรายังต้องมันยังไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าตั้งใจมากมันก็จะมีทุกข์นิดนิดแต่พอถึงจุดในใจละเอียดอ่อนแล้วมันวุ้ดดวงลอยขึ้นมาเลยตรงนี้แหละสำคัญทีเดียวต้องฝึกทำให้ได้ได้แล้วก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำซ้ำซ้ำทำบ่อยบ่อยทำเนืองเนืองทำจนกว่าจะคล่องถ้าตรงนี้คล่องแล้วอะไรเริ่มของง่ายหยุดใจแรกนี่แหละสำคัญมากมากต้องทำให้เป็นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะรับประคองอย่าให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่มาใหม่ส่วนพวกที่มาเป็นประจำอยู่แล้วก็ทำจำจำในสิ่งที่ตัวเขาถึงนี่จ้ะจะถึงดวงถึงกายถึงองค์พระแล้วก็นิ่งนุ่มเบาสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ใจเป็นท่าสำเร็จใจเป็นท่าสำเร็จนะลูกนะถ้าเรานึกถึงความวิตกอายตนะของ

ามีอย่างเหลือเฟือให้หมดสิ้นไปสูญเสียบุญที่เราควรจะได้เราสูญเสียหมดเลยเราควรจะใช้ใจซึ่งเป็นท่าสำเร็จนี้นึกถึงแต่บุญมโนปณิธานและความตั้งใจที่จะทำทุกงานทุกบุญให้สำเร็จให้เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปีติและภาคภูมิใจให้ชาวโลกเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีอย่างเราจึงควรให้ใจซึ่งเป็นท่าสำเร็จนึกคิดอย่างนี้นะลูกนะให้นึกอย่างนี้ทุกวันอย่าให้มีช่องว่างที่จะทำให้เกิดความวิตกกังวลเข้ามาแทรกความวิตกกังวลที่มักเกิดบ่อยๆเช่นเราจะไปหาใครหาปัจจัยที่ไหนเราจะทำได้ไหมเราจะทำได้อย่างไรหรือเวลาที่เราจะทำความดีก็ชอบที่จะคิดว่าเราจะแอบลักลอบทำความดีดีไหมหรือว่าเราควรจะบอกเขาดีหรือคิดเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้อย่าให้ใจมันรกรุงรังนะอย่าให้มีช่องว่างให้เขาแทรกได้แต่ต้องใจใสให้บุญมันไหลต่อเนื่องเป็นกระแสทานให้บุญจากพระนิพพานไหลผ่านเข้ามาในใจของเราได้เปิดใจรับให้เต็มที่เลยแล้วเราจะอัศจรรย์ใจว่าที่จริงมันเหมือนเส้นผมบังภูเขาถ้าเราเปิดใจรับสิ่งที่ดีๆนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆนึกถึงบุญกับมโนปณิธานที่เราตั้งใจจะทำบุญนี้ให้สำเร็จอย่างเดียวเท่านั้นความสำเร็จก็จะอยู่ในกำมือของเราให้ลูกทุกคนทำอย่างนี้นะแล้วสิ่งที่เหนือกฎเกณฑ์เหนือธรรมชาติหรือความอัศจรรย์ที่เราคาดไม่ถึงก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้เอาชนะความวิตกกังวลให้ได้และก็นั่งธรรมะให้ได้ทุกวันอย่างสม่ำเสมออย่าขี้เกียจนั่งนะเพราะการปฏิบัติธรรมจะช่วยทำให้ใจของเรามาพบกับผู้รู้ภายในผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพซึ่งท่านรอคอยอยู่ทุกอนุวินาทีที่จะเติมบุญเติมบารมีให้กับเราถ้าเรานั่งปฏิบัติธรรมทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจของเราจะไปอยู่ตรงกลางแม้ยังเห็นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนั่งให้ใจมันหยุดมันนิ่งให้มันสบายสบายเดี๋ยวผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพผู้รู้ภายในท่านจะสอดละเอียดลงมาเองมากลั่นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในของเราให้มันหมดสิ้นไปได้และความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้นะลูกนะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย23ธันวาคมพุทธศักราช2544เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี

0: แล้วเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสวงบุญสร้างบารมีกันต่อไปนะ
1: ครับ
0: อีกกี่วันจะเข้าพรรษาแล้ว
1: อีก4วันครับ
0: อีก4วันจะเข้าพรรษาแล้ว
1: ครับ
0: พระไปจำพรรษาที่ไหน
1: ที่วัดครับ
0: ในวัด
1: ครับ
0: พระก็จำพรรษาในวัด
1: ครับ
0: โยมจำพรรษาที่ไหน
1: ในตัวเองครับ
0: ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเรานะ
1: ครับ
0: ให้เป็นวัดนี่คือโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่เคยให้ไว้แล้วในวันในช่วงพรรษานี้เป็นช่วงที่อากาศดีดีเหมาะที่เราจะให้กายกับใจของเรามารวมกันให้พรรษานี้เนี่ยปีที่แล้วหลวงพ่อให้ชื่อว่าพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้นจะมีได้เราต้องให้กายกับใจของเรามารวมกันนะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะสว่างสว่างของชีวิตเกิดขึ้นได้เมื่อใจเมื่อจิตหยุดนิ่งแล้วดิ่งเข้าไปในกายกับใจมารวมกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นจะเป็นพรรษาแห่งความสว่างพรรษาแห่งการเข้ากลางของกลางให้ดีกว่าพรรษาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาแล้วพระก็เข้าพรรษาในวัดเราก็ต้องเข้าพรรษาในตัวของเรานะ
1: ครับ
0: ใจที่หนีไปเที่ยวเลยเนี่ยดึงกลับมามาจำพรรษาซะนะกายของเราก็มีแล้วใจของเราก็มีแล้วต้องให้กายกับใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ให้เป็นพรรษาหันษานะเพราะถ้ารวมกันเมื่อไหร่จะมีความสุขที่สุดเลยจะเป็นพรรษาหันษาอย่าให้การเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ต้องให้พบความสุขให้ได้ในพรรษานี้แล้วกายก็มีแล้วใจก็มีแล้ววิธีการก็มีแล้วหลวงพ่อสอนไว้หมดแล้ววิธีการก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรก็แค่หยุดเย็นไม่ยุ่งยากหยุดเย็นนะจ๊ะไม่ยุ่งยากต้องหยุดให้ได้ในพรรษานี้อย่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่สบายนะในสายพระพุทธการน่ะฤดูฝนแบบนี้พระท่านก็จำพรรษาโยมอยู่ที่บ้านก็เอาใจกับกายมารวมกันจำพรรษาที่ศูนย์กลางกายให้ความสุขภายในมันเกิดชีวิตอันประเสริฐจะได้เกิดขึ้นตั้งใจฝึกจิตให้เข้าถึงความสุขภายในกันเถิดชีวิตประเสริฐก็จะได้เกิดขึ้นแล้วพรรษานี้จะเป็นพรรษาหันษาที่เป็นโอวาทเก่าๆของพ่อนะบอกมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่แรกๆก็เอาใจมาอยู่ก่อนมาอยู่มันอาจจะหนีไปเที่ยวบ้างก็ดึงกลับมาใหม่นะชักกระเยาะกันมาอยู่กับตัวเราสักเดือนหนึ่งให้เวลาเดือนหนึ่งแต่พอลดก็จะดึงกลับมาอีกให้ใจมาอยู่ก่อนอย่าเพิ่งหนีเที่ยวเพราะที่ศูนย์กลางกายเราเป็นบ้านของใจหลวงพ่อใช้คำว่า home sweet home บ้านอันแสงสุขของใจมันอยู่กลางกายนะให้เราเริ่มต้นที่แสนสุขก่อนแล้วก็ไปเป็นล้านสุขนะอยู่แสนสุขแสนสุขสิบครั้งเป็นเท่าไหร่ล้านสุขนะนั้นเราทำไปเรื่อยๆนะเราไปแสวงหาความสุขที่อื่นไม่เจอหรอกมันเป็นหมดเวลาไปจะเสียท่าพยามารต้องเอาใจมาไว้ในอยู่ในตัวอยู่เย็นก่อนจึงจะเป็นสุขได้จะเย็นได้ก็ต่อเมื่อมันหยุดนิ่งภายในเย็นกา

0: อายเย็นใจก็เกิดขึ้นพรรษาหันษานั้นอยู่ภายในให้เป็นพรรษาอริยะให้ได้ให้ห่างไกลจากสิ่งเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เราจะหาความสุขแท้จริงด้วยตัวเราเองไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดเราจะพึ่งภายในกำลังบุญของเราทุกคนเหลือเฟือถ้าไม่เยอะไม่ได้มานั่งกันที่นี่หรอกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะหยุดไม่ได้บุญเราไม่พออย่าไปคิดแบบนั้นนะเราจะปล่อยเวลาไปให้ผ่านไปทำไมทำไมไม่ฝึกใจหยุดนิ่งหลวงปู่ท่านสอนอยู่แล้วว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงความสุขภายในได้เพราะฉะนั้นในพรรษานี้นะหยุดให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้นะหลวงพ่อสั่งว่าอย่างนี้เข้าใจกันไหม
1: เข้าใจครับ
0: หยุดนิ่งไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้แค่นั้นเองยากไหม
1: ไม่ยากครับ
0: รอให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ง่ายนิดเดียวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หยุดกันหรือยังอ่ะกำลังจะใช่ไหมจะมานานแล้วนะเอาสักทีถ้าตื่นขึ้นมาแล้วนี่นะต้องสอนตัวเองว่าให้ต้องเอากายกับใจมารวมกันให้ได้อย่างสบายๆพอเราล้มตาหลับนอนตื่นขึ้นมาปั๊บรู้ตัวเลยต้องบอกกับตัวเองว่าสอนตัวเองว่าต้องเอากายกับใจมารวมกันให้ได้อย่างสบายๆแล้วก็นึกถึงที่ศูนย์กลางกายก่อนที่จะลุกไปทำอย่างอื่นนะแล้วเราเองก็อนุญาตให้แต่สิ่งที่ดีๆความสุขเข้ามาในใจของเราตั้งแต่เช้าเลยเนาะวางผังชีวิตของเราไว้ถ้าเราทำแบบนี้ได้วันนั้นทั้งวันจะเป็นวันแห่งความสุขของพวกเราเป็นวันแห่งความสำเร็จเป็นวันแห่งหันษาของพวกเรานะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นพรรษานี้ให้เป็นพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในกันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ให้เป็นพรรษาหันษาของพวกเราทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: เออดีแล้วจำกันได้นะ

0: เก่าๆก่อนๆล้าสมัยไหมเนี่ย
1: ไม่ล้าสมัยครับ
0: ใช้ได้ตลอดเลยนะมาใช้กันนะขออนุโมทนาบุญทุกคนจ้ะ
1: สาธุท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านสาธุชนที่จะถวายปัจจัยสร้างมหาทานบารมีนะครับได้มาตั้งแถวรอที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การพิธีในพื้นที่แนวกลางได้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับขณะที่รอพิธีกรรมอยู่นี้นะครับก็ให้ทำใจใสๆเพื่อปิติใจในบุญนะครับที่เราได้ทำไว้ดีแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่เช้านะครับที่เราได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ภาคเช้านะครับได้มาสวดมนต์มาบูชาพระรัตนตรัยนะครับและมาร่วมกันถวายพระทหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายครับเราก็ได้มาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปาวัตนสูตรนะครับได้มาปฏิบัติธรรมกันอีกเช่นเคยนะครับและเราก็จะได้สร้างมหาทานบารมีไว้เป็นเสบียงติดตามตัวเราไปในการเดินทางข้ามพ้นวัฏสงสารนะครับและในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านได้ถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เรียนเชิญครับ

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกรวยกันให้สุดๆเลยนะ
1: สาธุ
0: ต้องทนไหวนะรวยแล้วต้องทนไหวเนาะ
1: ครับ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: เราสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: ให้กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
0: แล้ววันนี้ถ้าใครไม่ได้รีบกลับก็ไปสวดธรรมจักรกันไปเวียนพระทักษิณที่หน้าเจดีย์กันต่อนะ
1: ครับ
0: บูชาพระพร้อมกัน

0: มีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: สาธุเตรียมตัวไปเข้าพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในกันทุกคนแล้วก็มีอุดมสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์ภายนอกกันนะ

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาณขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันหลั่งไหลมาร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้ง

มิได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความตระหนี่และเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของ

เมื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพระตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มในความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

มหากุศลครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทย

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างไสวเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหา

กุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีล้อมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาปรันดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูไบดิกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญ

ทีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

สาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: พียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะ
0: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาได้พบเห็นเรื่องราวมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้รักการทำความดีความดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราขอเพียงเราให้โอกาสตนเองฝึกฝนให้เพิ่มพูนงอกงามแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการทำความดีนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แม้จะมาจากการกระทำเพียงเล็กน้อยก็ตามที่สำคัญเป็นความสุขที่เราสามารถมอบให้ตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจัดพิธียกเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยองและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีด้วยความปลื้มปิติค่ะคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยองและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธียกเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภายในงานพระไบดีกาบุตรอภิวุฒโธประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมนำคณะสงฆ์และสาธุชนประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสณลานพระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นคุณสุนีและศาสตราจารย์ดร.กัญจนาเศรษฐนันท์ได้นำกล่าวคำถวายเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์พร้อมกันนี้คณะประธานใหญ่ครอบครัวเศรษฐนันท์และคุณปฐมาพรบุญทวีได้น้อมถวายปัจจัยและทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้มอบแผ่นทองมงคลแก่คณะเจ้าภาพเพื่อนำไปประดิษฐานณเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์ด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจากนั้นคณะประธานใหญ่และคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันกดปุ่มอัญเชิญเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์ขึ้นสู่ยอดโดมท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาจากคณะสงฆ์ในห้วงเวลาอันเป็นมงคลนี้สาธุชนทุกคนต่างน้อมใจตรดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญที่ได้มีส่วนร่วมสั่งสมบุญตลอดเส้นทางแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์ตั้งแต่การตอกเสาเข็มต้นแรกอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายเพื่อปักหลักชัยแห่งการประกาศธรรมตลอดจนการก่อร่างสร้างองค์พระเจดีย์จนมาถึงพิธียกเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์ในครั้งนี้ทุกช่วงเวลาจึงนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามและเป็นประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมศรัทธาเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพของมวลมนุษยชาติจากนั้นประธานสงฆ์

ได้นำสาธุชนกล่าวคำขอจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาที่คุณโดยมีประธานใหญ่เป็นผู้แทนจุดประทีปคมเอกขณะที่ประธานรองและคณะได้ร่วมจุดโคมประทีปส่วนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างพร้อมใจกันจุดประทีปโคมลานและน้อมจิตตั้งมั่นสวดสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยก่อนที่ประธานสงฆ์จะนำสาธุชนอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ประสบความสุขปราศจากทุกภัยทั้งปวงสำหรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งนี้สถาปนาขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและเป็นสถานที่สำหรับสืบทอดทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอันสะท้อนถึงความงดงามและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ที่ได้พบเห็นองค์พระเจดีย์นี้ได้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการแสวงหาสันติสุขภายในใจอันจะนำไปสู่สันติสุขในครอบครัวสังคมและขยายกว้างไกลไปสู่สันติภาพของโลกในที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ข้ามพรมแดนกับภาพประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยและพิธีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์40วัดณเมืองเชียงตุงรัชฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมางานนี้ยอดกัลยาณมิตรนำโดยกัลยาณมิตรสถาพรและกัลยาณมิตรจิราพรมหัตถโนโดมกุลพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ฝ่าหนทางที่ยากลำบากข้ามขุนเขาเพื่อไปเชื่อมสัมพันธ์พระพุทธศาสนา2แผ่นดินเราไปติดตามความปลื้มปิติทั้งหมดนี้ได้จากรายงานค่ะ

ณดินแดนเขมรัฐนครเชียงตุงเมืองแห่งวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจพุทธบริษัท4แห่งรัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแม้หนทางไปสู่ดินแดนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ด้วยหัวใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญกลับไม่มีคำว่าย่อท้อ

จากนั้นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา40วัดที่วัดราชฐานหลวงหัวขวงโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูบาสามโชติโกเจ้าอาวาสและพระสังฆนายกแห่งเชียงตุงประธานสงฆ์ฝ่ายเมียนมาร่วมใจกับคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมและกตัญญูกตเวทิตาแด่หลวงพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของศิษยานุศิษย์ทั่วโลก

0: ในวันเดียวกันนี้ยังได้เดินทางไปที่วัดพระธาตุหลวงจอมคำเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าและถวายทุนการศึกษาแด่สามเณรโดยกราบอาราธนาพระมหาตาลน้อยอุตมะจิตโตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหลวงจอมคำเมตตานำประกอบพิธีกรรม
1: การมาเชียงตุงในครั้งนี้นะครับมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจมากนะครับในการที่มาครั้งนี้ครับเพราะว่าได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อที่มาทำบุญในครั้งนี้นะครับก็คือมาถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็อังสะกับสามเณรและพระภิกษุสงฆ์ที่ทางเชียงตุงนะครับและทางเชียงตุงเขาก็ได้สืบชะตาหลวงครับส่วนให้กับทางหลวงพ่อแล้วก็ทางผู้ที่มาร่วมงานของเชียงตุงนี้นะครับมีความรู้สึกว่าปลื้มมากครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ออกมาจากใจของชาวเชียงตุงนะครับก็คือเหมือนกับเขาใส่ซื่อมากเลยนะครับแล้วก็มีความจริงใจมากผมก็เลยได้รับความรักความจริงใจและความเอ็นดูจากชาวเชียงตุงก็รู้สึกปลื้มมากครับและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโครงการนี้ถ้าไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อคอยสั่งสอนให้พวกเราทุกคนรู้จักรักบุญรักในบุญก็จะไม่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับรักหลวงพ่อมากครับ
2: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเชียงตุงครั้งนี้รู้สึกว่าลืมไม่ลงคงไม่ลืมค่ะเพราะว่ามีความสุขจริงๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้นำความรักที่หลวงพ่อมีต่อลูกๆชาวเชียงตุงแล้วก็ความรักปรารถนาดีกับพระภิกษุสงฆ์ที่เชียงตุงประเทศพม่าค่ะลูกๆไม่สงสัยเลยว่าทำไมหลวงพ่อถึงเป็นห่วงแล้วก็รักทุกคนพอมาแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้มันสำเร็จลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่อยากจะทำให้ความหวังและความปรารถนาของหลวงพ่อที่อยากจะให้โลกมีสันติสุขลูกๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้เต็มที่และเต็มกำลังพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสค่ะยังบอกเลยตอนที่ภูบาสามใช่ไหมคะท่านกล่าวถึงหลวงพ่อลูกก็ปลื้มมากเลยค่ะท่านบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มันอยู่ในใจมันอยู่ในสมองท่านไม่เคยลืมความสัมพันธ์หรือความปรารถนาดีที่ทางประเทศไทยหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีให้เป็นกำลังใจที่ทำให้ท่านสร้างบารมีและลูกๆก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันเป็นการที่เราได้มาเติมกำลังใจในการสร้างบารมีกับนักสร้างบารมีที่เชียงตุงและมันก็เป็นกำลังบุญเป็นผลงานบุญที่พวกเราจะเอาไปถึงที่สุดแห่งธรรมติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
3: วันนี้นะคะปลื้มมากเลยที่คณะสงฆ์ที่เชียงตุงนะคะทำพิธีสืบชะตาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะนะคะรู้สึกปลื้มมากนะคะในพิธีก็รู้สึกถึง

0: ความศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเรานะคะที่ได้มาที่เชียงตุงนะคะรู้สึกประทับใจมากๆนะคะแล้วก็มีความปลื้มใจมากๆนะคะที่ได้เป็นตัวแทนนะคะมาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนอังสะสบงผ้าไตรจีวรรวมถึงปัจจัยเทธรรมนะคะรู้สึกประทับใจมากๆค่ะอยากจะให้มีนะคะทุกปีเลยนะคะการถวายเทียนพรรษานะคะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างวัดพระธรรมกายเราแล้วก็ที่เชียงตุงนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะปีหน้าเจอกันนะคะที่เชียงตุงนะคะ
1: ภาพความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในแผ่นดินเมียนมาและความวิจิตรการตาของวัดวาอารามที่งดงามราวกับเมืองสวรรค์ได้จารึกเล่าขานเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งบุญที่งดงามที่สุดซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากดวงใจอันยิ่งใหญ่ของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยแม้ว่าหนทางข้ามขุนเขาจะยากลำบากเส้นทางจากธุระกันดารเพียงใดแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญูเพราะความลำบากในวันนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความปลื้มปิติอัศจรรย์ใจที่ได้เห็นพระพุทธศาสนาเบ่งบานในวันนี้ภาพศรัทธาของพุทธบริษัท4ในเมืองเชียงตุงจะยังคงงดงามตราตึงและประทับอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปประหนึ่งสายใหญ่ธรรมที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและจะเฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้กลับไปเยือนดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง
2: ด้านเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางศาสนาค่ะท่าน EAS วิจยันติเอดีรีซิงเฮเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร UN ประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกผู้แทนทางด้านเศรษฐกิจประจำ UN ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อร่วมพูดคุยและหารือในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆโดยมีพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระอาจารย์กิติพงษ์เหมวังโสหัวหน้ากององค์กรระหว่างประเทศสำนักต่างประเทศและคณะสงฆ์จากสำนักต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสและคณะผู้แทนวัดพระธรรมกายได้มอบองค์พระธรรมกายให้แก่ท่านเอกอัครราชทูตเป็นของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลและไว้สำหรับสักการะบูชาหลังจากนั้นท่านเอกอัครราชทูตได้รับชมสื่อวิดีโอแนะนำวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้ร่วมทดลองปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนจะเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัดอาทิอุโบสถพระไตรปิฎกพระมหาธรรมกายเจดีย์ตลอดจนนิทรรศการเพื่อสันติภาพโลกทั้งนี้การมาเยือนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทุกประการนอกจากนี้ในช่วงที่เยี่ยมชมโบสถ์ท่านเอกอัครราชทูตได้สนทนาธรรมกับนาคธรรมทายาทศรีลังกา5ท่านในโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB ซึ่งกำลังซักซ้อมขั้นตอนพิธีกรรมขอบรรพชาและอุปสมบทด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้ร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้โครงการ Cram Retreat Experience ณ Cram Camp เมืองแชปเบอรี่มณฑลดอร์เซตเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาพักผ่อนร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งเรียนรู้ศาสตร์แห่งการทำสมาธิเพื่อสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางทัศนียภาพอันร่มรื่นและเงียบสงบค่ะ

สำหรับการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติธรรม4วันโดยความร่วมมือระหว่างมูลมัสยิดรีทรีตและวัดพระธรรมกายลอนดอนจัดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบของมณฑลดอร์เซตโดยกิจกรรมหลักๆเน้นการฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความสมดุลพร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงความสงบภายในนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสนทนาธรรมกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมและสอบถามข้อสงสัยในแนวทางการฝึกสมาธิอย่างเป็นกันเองด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยหลายท่านกล่าวว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความเบากายสบายใจและความสงบของจิตใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกทั้งยังมีความเข้าใจในเรื่องของสมาธิและคุณค่าของพระพุทธศาสนาในแง่มุมของการสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในมากยิ่งขึ้นซึ่งการร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณคลามแคลมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวสำคัญของวัดพระธรรมกายลอนดอนในการทำหน้าที่เผยแผ่สันติสุขสู่สากลอย่างไร้พรมแดนนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางจิตใจให้กับชาวท้องถิ่นแล้วยังเป็นการปักหลักพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกในจิตใจของชาวต่างชาติในประเทศอังกฤษอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเดินหน้าแผ่ขยายสันติสุขสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้โครงการ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้ทำความรู้จักกับการฝึกสมาธิและการผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกวิธีค่ะภายในกิจกรรมพระอาจารย์ได้เมตตานำผู้ร่วมปฏิบัติธรรมปรับร่างกายและจิตใจให้มีความสมดุลโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นจากความวุ่นวายภายนอกนอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรมในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อให้สามารถนำหลักการทำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตภายหลังจบการปฏิบัติธรรมได้มีการจัดกิจกรรมสนทนาธรรมและแชร์ประสบการณ์ร่วมกันซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในเชิงบวกโดยส่วนใหญ่สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายความเบากายสบายใจและความสงบในใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไปซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวัดพระธรรมกายมิเนโซตาในการทำหน้าที่เป็นประทีปส่องทางใจและเป็นศูนย์รวมในการแผ่ขยายพลังแห่งสันติสุขภายในไปสู่ชุมชนและสังคมวงกว้างซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดทางใจและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน13ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ถิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Balance in Life ความสมดุลในชีวิตซึ่งเป็นสัปดาห์ที่9ของซีรีส์ Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้นำเสนอแนวคิดสำคัญว่า
เมื่อชีวิตสมดุลการนั่งสมาธิ

ก็ง่ายขึ้นและเมื่อนั่งสมาธิชีวิตก็สมดุลมากขึ้นเหมือนมือสองข้างที่ช่วยล้างกันโดยแบ่งออกเป็น4ด้านของชีวิตเปรียบเสมือนขาโต๊ะ4ขาที่ต้องสมดุลกันทั้งหมดด้านที่1ร่างกายซึ่งร่างกายคือบ้านของใจดูแลด้วยความพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหมือนสายกีตาร์ที่พอดีจึงจะเปล่งเสียงได้สวยงามด้านที่2จิตใจฝึกใจให้มีบ้านกลับมาพักผ่อนได้เสมอโดยการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเหมือนฝึกลูกสุนัขด้วยความอ่อนโยนและอดทนจนมันเรียนรู้ที่จะนิ่งเองตามธรรมชาติด้านที่3ความสัมพันธ์ปล่อยวางความคิดเจ็บปวดและเลือกความเมตตาเหมือนเทียนที่จุดไฟให้เทียนอื่นได้อีก100เล่มโดยไม่สูญเสียแสงของตนเองใจที่สงบแผ่ขยายความสุขออกไปโดยไม่หมดสิ้นและด้านที่4การงานซึ่งสมาธิไม่ได้พาเราหนีจากงานแต่ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นมีสติมีความอดทนและนำพลังงานที่ดีกว่าไปสู่ทุกสิ่งที่ทำและที่ศูนย์กลางของทั้ง4ด้านนี้คือสมาธิเปรียบเหมือนดุมล้อที่แข็งแกร่งเมื่อดุมแน่นซี่ล้อทุกซี่ก็หมุนไปพร้อมกันอย่างราบรื่นและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทุกท่านได้รับความสบายกายสบายใจอย่างดีและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งสะท้อนความรู้สึกที่โดนใจทุกท่านในห้องว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันได้กลับมามองว่าชีวิตตัวเองทุ่มเทกับงานมากแค่ไหนจนลืมเรื่องร่างกายของตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปเลยก็ยังดีที่วันนี้ได้มาเรียนรู้และจะให้เวลากับสิ่งอื่นๆคนอื่นๆรอบตัวมากขึ้นและให้สมาธิช่วยพัฒนาในเรื่องเหล่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายบอร์โดอันดับที่8วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสฟาเรนอันดับที่9วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะและในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ส่วนแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521202087และขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานศูนย์ปฏิบัติธรรม

ขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขามะเตยยตาโลเกเคารพรักและบำรุงมารดาบิดานำมาซึ่งความสุขค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งบนทั้งสิ้นที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมเมืองครับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มพังกรอบ เราอยู่ในกลางของกลางพังกรอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติ

Ami tante yampe sangka renang kacahami. Tuduk ten. Pumi tete lem sahi. Dai ma bucha pramaha tamakai jedi. Pramaha jedi praputa chao lan praung. ด้วยจิตที่เลื่อมใสนอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ร่วมไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเมล็ดสายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ทุน นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือเรือเดชพระคุณเรือมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในทานเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรวาล

บุคคลใดสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเปลืองที่มีแต่ฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุกอภัยที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยหนามแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาเพื่อที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของอดีตอนาคตเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางสมบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันอาราธนาทรงตรวจดูมหาวิโลกนะห้าประการพร้อมแล้วรับอาราธนามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ยังลงสู่คันแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสะท้านสะเทือนกึกก้องส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกัญจนรกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในคันนั่งขัดสมาธิพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิเหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วตลอดทศมาสมีสติสัมปชัญญะออกจากคันย่างพระบาทออกมาก่อนพระดังพระมหาเถระผู้เป็นพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสอย่างสง่างามบุพนิมิต32ประการเมืองเกิดขึ้นเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดารับก่อนมนุษย์รับเรื่องพันธนาการทั้งหลายขาดดุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาพรส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกราบมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกราบได้ยินคนเป็นใบ้กับพูดได้คนขาเสียงกับเดินได้เรือหลงทางไปค้าขายต่างประเทศแล่นกับท่าได้เองอย่างปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันมานานแมวกับหนูงูกับพังพรกากระนกเขาแมวกลับเป็นมิตรกันสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรกันรัตนทั้งหลายทั้งที่อยู่ในภาคพื้นดินทั้งที่อยู่ในอากาศเรืองแสงลมร้ายหยุดพัดเกลียวขึ้นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรถอะไรดวงดาวตรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรง

แสงสว่างส่องสว่างถึงโลกันตรนรกไฟในมือนรกดับหมดความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานตลอดพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในจักรพรรดิได้ประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนร่าเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินด้วยความดีใจเทวดาแซ่ซ้องสาธุการแบบนี้ถึงยุคสมัยแล้วฝูงม้าคือขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องกวนทนานด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินตรนจันและทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุย่างพระบาทได้เจ็ดข้าวเหลียวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพีวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสในที่สุดเสด็จออกผนวดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3วิชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งลงอนุตตรบริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณพระนาคสมารันเถระครั้งนั้นเขาได้เก็บเอาดอกแคฝอยไปบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกีที่มหาชนสร้างไว้ในหนทางใหญ่ตลอด31กัปด้วยบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขันติเลยในกัปที่15แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจอมกษัตริย์ปกครองทวีปทั้ง4ด้วยรัตนะ7ประการมีพระนามว่าปุพิยะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดฤดูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกระมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลในมิตรรักทั้งหลายให้มาบูชา

เลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือเรือนเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณใหญ่อาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุภโลมพระสุวรรณกีติรันตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระพรหมวจิระปัญญาจารย์พระปรัตสิริชัยฐานวโรพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมบัณฑิตและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากภัยโดยประการทั้งปวงลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายเดนมาร์กกรมิตรอนันต์อัศวโภคิน

ลิดอกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจบุญกฤษสองวัชราศีรุ่งกฤษสุประสิทธิ์มณูทิพย์นัดเรือพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไกมิสุรีพรชยาสุจรัตแรงครอบครัวโตงกะรัญญเศษไอมิสุริยสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกรณีกิจวัฒนาพรกาดาพลปีชันนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกัญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบกรวนเจมพิทยานุวัตรครอบกรวนธนาสมานโชคกมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์จวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาวรุษบริษัทพิทยาวิรัติกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวบดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบดุงวรรณพรครอบครัวไตรเนตร

พงพิพัฒนากิมิสุวพีพงสุวรรณกิมิเสวนาลหันติรานนกิมิลักษพรพิจิตนรการคณะกิมิศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพร่านบุรีอาม่าซิมเบงกี้พลตำรวจเอกเรืองสิทธิ์ผ่อนเลิศครอบครัวเอลสวิกกิมิเกษมวัฒนาครอบครัวแสงมณีกิมิเจมลอเลนเมเดนกิมิลักษณาวหาวิสารกิมิยศฤดีปักกุนนันกิมิสุนารีเอกวิทยานุรักษ์กิมิสิทธิธรรมครอบครัวจุนเจือญาติกิมิละอองจาลินวงกิมิสุเทพ

0: กีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: ณน้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พึ
0: ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ฐานะมหาธรรมกายเจดี
1: ด
0: ้
1: วยอานิสง
0: ส
1: ์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุต
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสาจัก
0: ษ
1: ุ
0: ทิพยานจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: พุทธจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: ให้ถึงพร้อมด้
0: วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศ
1: สรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มีสมบัติอาจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้มั่งคั่งมั่งมี
0: ทุกๆอนุวินาที
1: สร้างบารม
0: ีไม่มีประมาณ
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้
0: วย
1: ทิพยากาย
0: ที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุรี

0: มโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปร
0: าร
1: ถน
0: า
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: จงทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทอญตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

เอมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภควันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนันโทระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์และพร้อมเพียงกันกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เขาถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรีอย่างทั้งอางามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิ

0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิ
0: ดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหนึ่งจบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับท่านั่งนะจ๊ะให้ถูกส่วนหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาๆสบายๆลองกับผ่อนคลายแล้วก็หลับตาพิมพ์พิมพ์ฝึกไปด้วยกันอย่างนี้นะจ๊ะปรับไปด้วยกันปรับเปลือกตาการหลับตาจะฟังผ่านนะลูกนะสำคัญนะจะได้ไม่ช้านะต้องหลับตาให้เป็นซะก่อนให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ผ่อนคลายจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ขยับท่านั่งปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ถูกส่วนนะจ๊ะปรับตรงนี้อย่ามองข้ามไปนะจ๊ะมันจะได้เร็วปรับพอถูกส่วนแล้วเราถึงรวมใจหยุดไปตรงกลางคือแตะเบาๆ

ให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกสบายในทุกครั้งที่เรานั่งนะจ๊ะให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตานี่สำคัญนะลูกนะลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทางโลกอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องหยาบหยาบมาทำให้จิตใจเราหยาบตามไปด้วยเนี่ยต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกเริ่มต้นจากที่เราทำได้ง่ายซะก่อนเช่นอย่างน้อยเราก็หลับตาให้เป็นสมมติเรานึกภาพไม่ออกก็เอาตรงเนี้ยที่ง่ายหรือผ่อนคลายเป็นหลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลางต้องง่ายๆนะจ๊ะเราก็จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดีอะไรง่ายที่สุดณตอนเริ่มต้นเอาตรงนั้นไปก่อนหรือบางท่านก็รู้สึกหลับตาแล้วตัวหายแวบแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นดีๆสำหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะเฉพาะตัวของเราหรือบางคนจะเริ่มด้วยการนึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทำเพื่อให้ใจมันชุ่มชุ่มบุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่เราปิติที่สุดก่อนนึกได้ง่ายก่อนเพื่อสร้างความชุ่มใจชื่นใจจะได้ขจัดความฟุ้งขจัดนิวรณ์ทั้งห้าความฟุ้งคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาถึงความยินดียินร้ายเนี่ยอย่างนี้ก่อนก็ได้แปลว่าทุกอย่างให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้วจึงค่อยๆวางใจแตะนึกถึงบริกรรมนิมิตหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมากซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจำนะลูกนะมันจะได้เร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆสำหรับที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสได้หรือก็ถึงดวงธรรมหรือตรึกองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตหรือบริกรรมนิมิตได้แล้วก็นึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายในภาพอะไรที่เกิดขึ้นข้างในจะเป็นดวงหรือเป็นกายองค์พระมหาปูชนียาจารย์ล้วนดีทั้งสิ้นไม่ต้องไปกังวลว่านึกไปเองหรือเห็นเองจะนึกเองหรือเห็นเองก็ช่างมันให้มีให้ดูก็แล้วกันการเห็นไม่ว่าจะนึกเองหรือเห็นเองแล้วว่าใจของเราเนี่ยมีส

าธิแล้วถ้านึกเห็นก็มีสมาธิระดับหนึ่งถ้าเห็นเองก็ระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นมันก็แค่นั้นเองต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยทำให้ใจถอนจากสมาธิจิตที่กำลังละเอียดอยู่ก็จะถอยมาอยากนี่ต้องจำนะลูกนะเพราะถึงเวลาทำจริงๆก็จะลืมทุกทีแล้วก็จะถามคำถามเดิมๆอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยบอกว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เคยบอกซ้ำๆบ่อยๆนะจ๊ะแต่พอถึงเวลาทำจริงๆพอมีอะไรให้ดูเนี่ยแต่แล้วก็กลับคิดว่าเอ๊ะนึกไปเองหรือเห็นจริงๆหรือเห็นเองอย่างนี้มักจะเป็นกันอย่างนี้เพราะมันหมดเวลาแล้วลูกนะเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเนี่ยมัวไปลังเลสงสัยมันไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือจิตมันจะถอนก็จะยากให้โลกจำบรรทัดนี้เนี่ยที่บอกซ้ำๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่มีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลถ้าจะวิเคราะห์วิจารณ์มันในการแอดวานซ์แล้วขั้นที่เราละเอียดแล้วถึงตอนนั้นจะเอาไงก็เอาแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่งมีภาพไปดูก็แปลว่าหยุดได้ในระดับหนึ่งเราก็นิ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดในระดับที่ทำลายความสงสัยของตัวเราเองได้ด้วยตัวของเราเองโดยประสบการณ์ภายในของตัวเราเองใจมันจะตั้งมั่นสงัดจากบาปอกุศลธรรมมันบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อหยุดนิ่งมันจะบริสุทธิ์มันจะนิ่งแน่นนิ่งในนิ่งแน่นในแน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันนุ่มนวลคือมันละเอียดนุ่มนวลเมื่อเราเอาของแข็งมาทำเป็นของเหลวเอาของเหลวว่าทำให้มันเป็นแก๊สอย่างนั้นแหละความนุ่มนวลก็ควรแก่การงานงานที่จะลือพบลือชาติลือกิเลสอาสวะหรือจะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปหรือศึกษาวิชาสามกระทั่งอาสวะกายานความรู้ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์กระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เมื่อจิตมันนิ่งแน่นนุ่มนวลควรกับการงานมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ต้องทำนะลูกนะไปทำซ้ำๆไม่ชำนาญทำซ้ำซ้ำซ้ำนับซ้ำไม่ทวนนับครั้งไม่ทวนให้สม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหายใจเข้าออกอะไรอย่างนั้นแหละแล้วว่าจิตนิ่งแน่นนุ่มนวลคุณกายงานความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่มีอะไรจะมาเทียบเทียมได้ความสว่างสงบเย็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง

ันก็จะมาพร้อมๆกันนะไม่ก่อนไม่หลังกันหรอกจะมาพร้อมๆกันเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันก็จะมุ่งเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่เหมือนผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่มุงที่บังที่อะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแต่ผู้ที่พึ่งตัวเองได้ก็มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วยตัวเองอยู่กลางแจ้งเป็นวัตระก็ได้อยู่โคนไม้ก็ได้อยู่ล้อมฟางก็ได้หลบเขาตามถ้ำภูเขาที่สงัดป่าช้าป่าชัดแปลว่าเมื่อใจหยุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะพึ่งตัวเองได้ตัวเองพึ่งตัวเองได้เป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองนี่แหละเจ้าที่เรามานั่งฝึกหยุดฝึกนิ่งนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญกุศลความบริสุทธิ์ก็จะไปถึงจุดที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นอยู่ในตัวของตัวเองได้ที่เรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถนั่นแหละปัตตนได้เป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วปัตตนเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวตนอยากเปลือกนอกเนี่ยใจมันจะล่อนเข้าไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นโดยหยุดกันนิ่งมิติมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปสู่ความละเอียดจากเห็นดวงก็จะเห็นดวงในดวงในดวงมีกายในกายมีดวงก็จะไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสปโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมเส

0: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามรึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
0: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มลายหายสูญ
0: ให้มลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ทำอันใด
0: ทำอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสกาจารย์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยู
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค์
0: ทุกทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจโยโหตุ
0: นิพพานปัจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทู

0: ข์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข์
0: ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันใดชา
0: ที่เกิดเป็นอันใดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญบุญที่เราได้สั่งสมมาทำมาตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้รวมกับบุญเก่าที่เราทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนให้เป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์สว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายและนึกน้อมบุญทั้งหมดนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้นะอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้น

0: มิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
2: ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
2: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
2: และสร้างบรรยากาศดีๆในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
2: และให้กลับไปรวยๆทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรามากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระมหาบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ในวันวิสาขบูชาครับและกว่าที่จะได้มาเป็นพระมหาบวชอุทิศชีวิตนั้นต้องมีการผ่านการคัดเลือกมาอย่างเรียกว่าเข้มงวด
0: ใช่แล้ว
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นการในการที่จะต้องสอบบารีนะครับให้ได้เป็นพระมหาสิก่อนและหมู่คณะก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะครับเรามาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับพระมหาพัสกรพรหมาภิชโยนะครับและพระมหาพัฒนาสารคัชโยปริญธรรม3ประโยคครับนมัสการทั้งรูปทั้งสองรูปเลยครับ
0: นมัสการค่ะ
2: เจริญพรครับ
0: ค่ะกราบขอความเมตตานะคะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะได้เล่าชีวิตนะคะภูมิลำเนาของแต่ละท่านค่ะว่าเกิดที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเริ่มที่พระมหาพัสกรจ้ะค่ะ
2: ครับผมตัวหลวงพี่ก็เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับอำเภอบางมะกงตำบลบางวัวครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เริ่มต้นที่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาก็คือยมพ่อยมแม่เนี่ยก็เข้าวัดมาตั้งแต่สมัยสภาจากครับผม
0: จ้ะค่ะ
2: แล้วก็ได้พาเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆครับก็พามาวัดตลอดจนทุกอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็ได้มาแล้วก็ได้บวชเข้าฤดูร้อนต่างๆครับผม
1: เห็นว่าคุณยมพ่อยมแม่นี่พามาตั้งแต่อยู่ในท้อง
2: ใช่ครับ
0: บุญเยอะมากๆเลยจ้ะ
1: ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลาเพราะที่บ้านก็ดู DMC
2: ครับผมดู DMC ถวายเปิดถวาย
1: พระทหาร
2: ที่หอฉันครับผมตลอดครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ผูกพันตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเลยกับพระพุทธศาสนาเพราะมียมพ่อยมแม่เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองค่ะพระมหาพัฒนาแล้วเจ้าค่ะ
3: หลวงพี่เป็นคนเป็นเกิดที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ปกติจะทางบ้านก็เข้าพระพุทธศาสนาอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์ที่ท่านบวชเป็นสามเณรที่วัดพระธรรมกายอยู่แล้วท่านก็เลยเป็นกันยานมิตรให้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: หมายถึงว่าเป็นพระอาจารย์หรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ก่อนบวชคุ้นเคยกันอย่างนั้นนะครับ
3: ครับผม
1: แล้วก็ท่านมาบวชที่นี่ก็เลยเป็นเกณฑ์มิชวนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกายด้วย
0: ตั้งแต
1: ่หรือว่าบวชที่วัดที่แถวมหาสารคาม
3: ท่านบวชที่นี่เลยครับ
0: ที่วัดพระธรรมกาย
1: และตัวพระอาจารย์เอง
3: ตัวหลวงพี่นั้นบวชที่จังหวัดขอนแก่นครับ
1: อ๋อบวชที่ขอนแก่น
3: ครับผม
1: อยู่มหาสารคามไม่ไปบวชที่ขอนแก่น
3: ทางหลวงพี่ท่านไปจัดอบรมสามเณรที่นู่นแล้วก็ได้ตามท่านไปบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่นู่น
0: ตอนนั้นปออะไรคะ
3: ตอนนั้นอยู่ป.6ครับ
1: จบแล้ว
3: จบ
1: ป.6แล้ว
0: พอดีเลย
3: พอจบโครงการก็ได้มาบวชที่มาที่วัดใหญ่เลยครับ
0: อ๋อต่อเนื่องกันเลยเหรอ
1: ต่อเนื่องเลย
3: ต่อเนื่อง
1: พออบรมธรรมทายาทที่ขอนแก่น
3: ครับ
1: มากันเยอะไหมครับสำหรับตอนนั้น
3: หลวงพี่รูปเดียว
1: มารูปเดียว
0: รูปเดียวนั่นหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยตั้งใจจะบวชแค่ภาคฤดูร้อน
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะลาสิกขาถูกต้องไหมเจ้าคะ
3: คร
0: ับ แล้วเหตุใดจึงอยู่ต่อเจ้าคะ
3: จริงๆแล้วตัวหลวงพี่นั้น

0: มันดูมันยากเย็น
1: ครับ
0: แต่พอมาเจอที่วัดคิดว่าไม่ต้องเรียนแต่กับเรียนที่ยากกว่าในเล่าบรรยากาศตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็ตอนที่บวชภาคฤดูร้อนครับผมก็คือก็อยากอยู่ต่อตลอดครับก็คืออยู่ช่วยเก็บงานแล้วก็แบบสัก7-8วันแล้วก็ค่อยลาสิกขาตลอดครับผมซึ่งตอนป.5เนี่ยมีความคิดว่าอยากจะบวชเรียนครับผมแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เคยรู้ว่าในวัดแบบมีโครงการอะไรที่มันรับก่อนจบป.6มั้ยอันนี้ไม่เคยรู้ครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้บวชเรียนครับครับผมก็เลยมีโอกาสได้บวชเรียนตอนจบป.6แทนก็เลยกลับไปเรียนก่อนแล้วก็ได้มาบวชที่โครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมครับผม
2: คือตอนที่เราเรียนอยู่ข้างนอกเนี่ยคือเบื่อหรือยังไงคะหรือว่าไม่ชอบเรียนตรงไหนยังไง
1: ครับก็รู้สึกว่าน่าจะเบื่อมั้งครับแล้วน่าจะรู้สึกว่ามันยากครับมันเยอะครับมันเยอะ
0: มันเยอะ
1: ครับมันเยอะมันหลายวิชาครับ
2: ค่ะก็คือไม่ชอบเรียนพวกวิชาสามัญเลย
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ก็ได้ยินแค่ว่าแบบมีประโยคก้าวนักหลวงอะไรเงี้ยตอนเด็กไอ้ตอนกรอกใบสมัครก็เขียนว่าจะเป็นประโยคก้าวนักหลวงครับ
2: แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ความหมายว่าต้องเรียนขนาดหนักอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับไม่รู้ว่ามันหนักอะไรขนาดนั้นเลยครับผม
2: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าคิดว่าทางโลกจะหนักแล้วมาเจอทางธรรมนี่หนักกว่า
1: ครับผม
0: แล้วเป็นยังไงครับได้วันที่มาบวชนิยมพ่อยังแม่ปลื้มไหมฮะเพราะว่าท่านก็เข้าวัดมาตั้งนานแล้ว
1: ปลื้มครับปลื้มก็วันที่มาบวชก็มาอ๋อต้องเล่าย้อนไปว่าวันที่ก่อนจะมาเข้าโครงการหนองแก้วครับคือตอนนั้นตัวหลวงพี่เองอยู่ร้านเกมครับแล้วพ่อเข้าไปตามที่ร้านเกมครับแต่ว่าท่าทีตอนนั้นนี่ไม่มีดุอะไรเลยนะครับเหมือนไปตามไม่เฉยครับแล้วก็มานอนรออยู่ที่วัดใหญ่อยู่ที่วัดธรรมกายนะครับก็แม่ประมาณน่าจะวัน2วันมั้งครับแล้วก็โครงการเขาก็เปิดครับ
2: อ๋อแต่เรารู้แล้วแหละว่าจะต้องมาบวชใช่ไหมคะ
1: คร
2: แต่ก่อนเข้าเนี่ยขอทิ้งทวนว่างั้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: ครับ
2: ก็เลยต้องไปที่ร้านเกม
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตอนแรกจะไปตอนแรกยังไม่รู้เลยครับว่ามีหนอกแก้วครับตอนแรกไปยุวะธรรมทายาทครับเพราะว่าตอนบวชพระฤดูร้อนก็เคยไปยุวะธรรมทายาท
0: ครับก็เคยบวชเป็นพระฤดูร้อนมาแล้ว
1: ครับผมพอไปปุ๊บเขียนใบสมัครอยู่เขาก็ถามโยมพ่อว่าเหมือนคุยกันนะครับ
0: จะเข้าโครงการไหน
1: ครับผมเหมือนคุยกันว่ามาบวชอะไรอย่างนี้จนได้รู้จากพ่อว่าลูกจะบวชเรียนก็เลยเขาก็เลยพระอาจารย์ท่านก็เลยแนะนำว่าไปโครงการด้านข้างดีกว่าเพราะว่าเขารับเข้าเรียนบทเรียนโดยตรงเลย
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยได้ไปสมัครที่โครงการหนองแก้วครับถือว่าโชคดีครับ
0: โชคดีเลย
1: ครับผม
0: แล้ววันบวชอะครับเป็นไงฮะปลื้มปิติกันยังไงบ้างบรรยากาศในวันนั้นพอจำได้ไหมครับ
1: วันบวชเน
0: รบวชสามเณร
1: ครับผมก็วันนั้นเหมือนจะเยอะมากครับวันนั้นเหมือนจะว่าหลายโครงการมารวมกันแล้วไปบวชที่วัดจำไม่ได้
0: ที่โบสถ์หรือว่าที่
1: วัดข้างนอกครับ
0: เขาไปโบสถ์วัดข้างนอก
1: ใช่ครับไม่มั่นใจว่าอะไรครับผมก็เยอะครับน่าจะทั้งโครงการในวัดเลยครับบวชรวมกันครับ
0: โยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้นำบุญอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับขอหลวงพี่บวชที่ขอนแก่นนี้โยมพ่อโยมแม่ไปร่วมงานไหมครับ
3: โยมพ่อโยมแม่ไปร่วมเลยครับ
0: ครับเป็นไงฮะท่านปลื้ม
3: ก็คนเยอะมากเลยแล้วก็ท่านก็ปลื้มท่านร้องไห้เลยเพราะว่าท่านอยากให้หลวงพี่นี่มาบวชในพระพุทธศาสนาด้วย
0: ครับ
3: ก็เลยท่านปลื้มท่านร้องไห้ด้วยตัวหลวงพี่เองโอ้โหต้องขนาดนั้น
2: ครับ
3: ก็เลยทำให้บวชภาคฤดูร้อนที่นู่นแล้วก
2: ็
3: ได้มาต่อที่นี
0: ่ครับทีนี้พอมาอยู่เป็นสามเณรก็ต้องใช้ชีวิตเป็นสามเณรอยู่รุ่นเดียวกันเลยไหมครับมาอยู
2: ่พร้อมกันน
1: ี่ไม่พร้อมกัน
0: ไม่พร้อมกัน
2: ครับ
0: แล้วเป็นไงฮะแล้วไม่
2: ใครมาก่อนกันคะ
1: ผมมาก่อนครับ
0: อ๋อพี่พัช
1: มามาปี60ครับแล้วก็มาปี61ครับ
0: อ๋อปีเดียวเอง
1: ปีเดียวครับปีเดียว
2: ค่ะ
0: ครับแล้วในช่วงที่เป็นสามเณรต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับ
2: สิ่งที่ไม่เคยทำและต้องทำ
1: ครับก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบต่างจากตอนบวชพระฤาษีร้อนก็เยอะอยู่ครับก็คือกิจวัตรกิจกรรมแน่นขึ้นครับเราเพราะว่ามีแบบว่าการ
0: ตื่นกี่โมงครับ
1: ตื่นช่วงนั้นแรกเขาก็จะฝึกให้ตื่น4:30ครับ
2: อยู่ที่บ้านตื่นกี่โมงเจ้าคะ
1: อยู่ที่บ้านก็ประมาณ5:30 จะหกโมงครับผม
0: ต้องเดินทางไปโรงเรียนไกลใช่ไหม
1: ครับก็ไม่ได้ไกลมากครับแต่ว่า

0: จังหวะดีเลย์บนที่นอน
1: ครับ
0: ผมก็ครับแล้วก็มีเรื่องการท่องเขาเรียกว่า
2: บาลีปยั
0: คฆ์นวโกวาทครับ
2: อ๋อนวโกวาท
0: ครับผมตอนนั้นก็หนึ่งก็ได้ท่องนวโกวาท
2: ครับ
0: แล้วก็ได้เรียนวิชาพื้นฐานต่างๆครับแบบว่าภาษาไทยอังกฤษคณิตอะไรนี้ครับผม
1: สามัญก็ได้เรียนถูกไหมเจ้าคะ
0: เป็นการปรับ
1: หน
0: ี
1: ไม่ได้ไม่เจ้าคะ
0: ครับผม
1: ได้เรียนเหมือนกันนะคะเหมือนกันเน
2: าะจะต้องมีการท่องบาลีไวยากรณ์ให้ด้วยว่าอาจารย์ให้เริ่มท่องแต่ตอนไหนครับ
0: ก็จริงๆใครจบนวโกวาทแล้วก็สามารถแบบว่าหลังจากสอบมหาวิทยาลัยครับก
2: ็
0: สามารถท่องได้เลยครับครับผมแต่ว่าเขาจะเปิดโครงการจริงๆจังๆก็คือตอนที่เราเลื่อนรุ่นเข้ามาอยู่รุ่นนวกะ2ครับก็คือปีที่2
2: ปีที่2
0: ครับผมเขาก็จะมีโครงการเปิดจริงจังครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับต้องท่องแล้วเล่มก็ไม่ได้เล็กๆ เลย
0: ใช่ครับตอนนั้นก็โอ้โหหนักเลยครับก็เหมือนตอนนั้นกำหนดส่งว่าน่าจะวันละ2ลายเซ็นมั้งครับซึ่ง2ลายเซ็นเนี่ยคือ3แผ่น6หน้าครับ
2: คร
0: ับ ครับผมวันละ6หน้าซึ่งไม่เคยจำว่าอะไรมาก่อนในชีวิตเลยครับในไม่เคยท่องหนังสืออย่างนี้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้ปีแรกก็มีความแบบว่าติดเล่นครับก็เลยยังท่องไม่ได
2: ้ยังส่งไม่ได้
0: ครับผมยังส่งไม่ได
2: ้
0: ก็เลยมาเพิ่งมาได้ปีที่2ครับผม
2: ครับแล้วเราของพระอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
3: คล้ายๆกันเลยครับ
1: ค่ะ
3: ก็คือเข้ามาแล้วก็หนึ่งก็เราไม่เคยฝึกตัวอย่างนี้ด้วยแล้วเราเป็นเด็กดื้อเป็นอะไรอย่างนี้
1: อ๋อพระอาจารย์บอกว่าเป็นเด็กดื้อเหรอคะ
3: ครับเป็นเด็กเกเรดื้อ
1: ค่ะ
3: ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เท่าไหร
1: ่
3: แต่พอเข้ามาอยู่ที่นี
1: ่ค่ะ
3: เราเหมือนเราเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยเป็นระเบียบมันเป็นทุกอย่าง
1: กี่วันกี่เดือนพระอาจารย์ถึงปรับได้แล้วเราโอ้เราอยู่ได้แล้ว
3: ใช้เวลา
1: ประมาณ
3: 2-3 เดือนเลยครับ
1: 2-3 เดือน
3: กว่าจะเข้าที่ถามเพื่อนเข้าที่
2: แล้วเทคนิคยังไงที่ทำให้ทรงบาลีไวยากรณ์ได้ต้องตื่นแต่เช้าหรือว่านอนที่หลังเพื่อนต้องไปท่องตามเสาไฟหรืออะไรยังไงของเขาจะมีเทคนิคอะไรฮะ
3: ของหลวงพี่จะเป็นเทคนิคจำไปทีละนิด
2: ทีละนิด
3: แล้วก็ค่อยขยายขึ้นเรื่อยๆจำเยอะ
2: ไม่ต้องไปพิเศษเหมือนคนอื่นเขา
3: ไม่ต้องพิเศษเหมือนคนอื่นเขา
2: ก็คือจำไปทีละนิดแล้วก็พอได้ก็ได
3: ้พอได้ครับ
2: ของพระอาจารย
0: ์ครับผม ของผมก็แบบว่าท่องไปก็ท่องไปเรื่อยๆครับก็คือปกติเราจะกดดันเพราะว่ามันจะมีการแบบว่าท่องไม่ได้แล้วโดนระบุนกับสมุวัตอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
0: ครับผมแต่ว่าเราก็มองข้ามตรงนั้นไปเราก็เหมือนกับว่า
2: เรา
0: เท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ครับเราไปเรื่อย
2: เราก็แข็งแรงพอที่จะรับบุญได
0: ้ครับครับผมแล้วก็มีก็แต่ว่าหลังๆมาช่วงที่แบบว่าเขาใกล้ที่จะรับดวงแก้วแล้วก็เลยรีบท่องครับก็มีนอนที่หลังบ้างครับ
2: เป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับผม
2: เรียกว่าดวงแก้วเกียรติอะไรนะเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
0: ครับผม
2: โอ้ได้รับจากใครครับอาจารย์
0: รับจากหลวงพ่อทัตตะครับ
2: ได้รับพร้อมกันไหมฮะ
0: ครับพร้อมกัน
2: รับพร้อมกันเลยเป็นไงครับบรรยากาศ
1: วินาทีที่เราสำเร็จแล้วได้รับ
2: ที่ไหนฮะสภาธรรมการ
0: รับที่ห้องแก้ว
2: ห้องแก้ว
0: ครับผมตื่นเต้นครับ
2: ตื่นเต้นเลยนะ
0: ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าญาติโยมเยอะมากครับ
2: คร
0: ับผมแล้วก็ภูมิใจด้วยครับเพราะว่าแบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะจำ300กว่าหน้านี้ได
2: ้แล้วซึ่งก็จำแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได
0: ้ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับ
0: ก็บาลีไวยากรณ์เป็นพื้นฐานของการเรียนบาลีครับ
2: ครับ
0: ครับผมก็เวลาที่เรียนห้องเรียนเนี่ยมันเนื่องด้วยบาลีไวยากรณ์หมดเลยครับ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนเป็นเหมือนมันก็เหมือนเป็นแบบว่าไวยากรณ์ของภาษาต่างๆครับ
2: ครับครับ
0: ทำให้เข้าใจภาษานั้นๆแปลบาลีได้ครับ
1: พระมหาพัฒนาแล้วเจ้าคะเห็นบอกว่าก่อนหน้าเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กดื้อไม่ค่อยตั้งใจแต่ว่าสามารถใช่ทรงบาลีไวยากรณ์ได้อย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วก็ผ่านแล้วก็สามารถที่รับกับคุณครูไม่เล็กได้นะคะความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
3: รู้สึกว่าเราไม่เคยท่องเลยแล้วมันทั้งกดดันด้วยถ
1: ้
3: าไม่ได้ก็ต้องกุศลวิบัติแต่ว่าเราก็เอาขยันก็สู้ไว
2: ้
3: สู้จนพอรู้สึกเราท่องได้เราทรงได้แล้วสำเร็จแล้วรู้สึกโล่งภูมิใจตัวเองมากเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโอ้โหเราจะท่องได
1: ้
3: ว่าก่อนท่องเราก็บอกโหมันจะได้เหรอมันเยอะมาก

0: นะเราก็เห็นรุ่นพี่เขาทรงได้ถ้ารุ่นพี่ได้เราก็ต้องได้แล้วก็เลยเอากัดฟันเอาให้ได
1: ้
2: สำเร็จนะคะ
1: ที่เทวัดของสัมมาเนรต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีบุญพิเศษอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะครับเวลางานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกายพระอาจารย์ได้รับนะรับบุญอะไรบ้างรับปลื้มปิติงานบุญไหนบ้างครับ
3: ครับผมก็ถ้าจะถ้าเป็นครั้งที่รู้สึกว่าใหญ่สุดก็จะเป็นของปีที่แล้วครับที่ว่าไปช่วยเก็บงานครับผม
1: เก็บงาน 40,000 วัดเหรอ
3: 40,000 วัดครับ
2: 22เมษายน
3: ครับผม
2: ถวายมหาสังฆทาน
3: เก็บที่วิหารคนนะครับเพราะเก็บโต๊ะ
1: เก็บโต๊ะ
2: ได้
1: เก็บ
2: 40,000 กว่าวัดนะ
3: ใช่ครับผมตอนนั้นก็อยู่กันดึกเลยครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุด
1: แล้วก็ปื้มได้ทำกันแบบทั้งน้องสามเณร
3: ตอนนั้นก็มาออกมาทั้ง
1: หมดเลย
3: ครับผม
2: ค่ะแล้ววันที่เราเห็นงานที่ถวายสังฆทานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพระอาจารย์มองใช่เจ้าค่ะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะว่าเรานี่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบสำคัญมากๆ
3: ครับผมก็ปลื้มครับแล้วก็รู้สึกว่าหลวงพ่อท่านนี่แบบสุดยอดมากครับที่ว่าสามารถรวมคณะสงฆ์ได้เยอะมากๆครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าถ้าไม่มีงานของที่หลวงพ่อจัดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำบุญรับบุญอย่างนี้ไหมครับ
1: ครับ
3: กับพระคณะสงฆ์ที่เยอะขนาดนี้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ของพระจะพัฒนามีอะไรไหมครับสำหรับ
2: ปลื้มบุญ
1: ปลื้มบุญไหน
0: จริงๆก็เป็นวันที่22เมษายนกันนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าเราก็คือเราไม่เคยเห็นคนมาเยอะขนาดนี
1: ้
0: แล้วเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเราคอยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมงานจัดสถานที่ต้อนรับพระสังฆาธิการด้วยแล้วก็ปลื้มที่หลวงพ่อท่านสามารถรวมพลได้เยอะขนาดนี
1: ้ครับทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการเรียนพระบาลีบ้างซึ่งต้องบอกว่าคนทางโลกเองอย่างพวกเราเองเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่พระอาจารย์ทั้งสองรูปก็สามารถที่จะสอบผ่านไปได อยากให้พระอาจารย์ได้บอกเทคนิคในการที่ทำให้เราได้คว้าเรียกว่าชัยชนะตรงนี้จนได้ปริญญาธรรม3ประโยค
2: ทั้งคู่เลย
1: ครับ
2: เจ้าค่ะ
3: ครับผมก็ในตอนแรกก็ตามภาษาเด็กครับก็คือเราก็แบบว่าไม่ค่อยชอบเรียนเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
3: แต่ก็ด้วยความที่เราไม่ได้ชอบเรียนแต่ว่าเราก็เข้าเรียนตลอดจนบางครั้งบางวันก็อาจจะมีวันที่เราตั้งใจบ้างไอ้วันที่ตั้งใจบ้างเนี่ยมันก็ค่อยๆสะสมอาจจะปี2ปีแต่ก็สะสมทำให้แบบว่าปีที่3ปีที่4อย่างเงี้ยครับแบบมันเข้าใจแล้วก็แปลได้ครับผมก็ทำให้สอบผ่านครับซึ่งพอมาถึงประโยค3ทีนี้เราก็มองถึงว่าประโยค3เนี่ยคือเราต้องเอาให้ผ่านเพราะว่าถ้าผ่านเนี่ยถ้าไม่ผ่านมันจะไม่มีสิทธิ์บวช
2: เลยต้องบอกว่าเป็นประโยคที่เป็นประวัติศาสตร์ชีวิต
3: ครับผมประโยค3ก็คือตั้งใจครับตั้งใจมากเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้มีเกณฑ์เข้าบวชก่อนอย่างน้อยครับผม
1: แต่ก็ไม่ได้แบบเป็นช่วงเวลาเดดไลน์แล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราก็ยังสามารถรอได้อยู่หมายถึงอายุที่จะ
3: อ๋อใช่ครับรอได้อยู่ครับ
1: แต่ว่าเราก
3: ็สบายใจ
1: ก่อนเพื่อความสบายใจ
2: ความตั้งใจของพระอาจารย์เนี่ยมีข้อไหนเด่นๆเผื่อพระอาจารย์รูปอื่นฟังอยู่หรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเรียนประโยค3อยู่จะได้ใช้เป็นแนวทางบ้างเจ้าค่ะ
3: ครับก็จริงๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าอ่านไปอ่านครับแล้วก็พอไม่เข้าใจก็ส่วนใหญ่จะเดินไปถามเพื่อนเลยครับครับผมก็ไม่เข้าใจหลายรอบก็เดินไปถามเพื่อน
2: ถามเพื่อนที่รู้เลย
3: ครับผม
2: ไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะ
3: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจรีบถาม
3: ครับผม
1: แล้วพอเข้าใจเราก็จะได้ไปต่อได้
3: ใช่ครับ
1: คำว่าจะพัฒนาเป็นยังไงนะครับ
0: ก็หลวงพี่ก็คือเริ่มแรกก็เป็นสามเณรที่เราเป็นเด็กดื้อด้วยเราก็เรียนไม่ค่อยเก่ง
2: ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพระบาลีเรียนยังไงพอเข้ามาแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ช่วยติวช่วยสอนจนปีแรกประทน1 2สอบซ่อมแต่ว่าไม่ผ่าน
2: ครับ
0: เพราะเราจับทางผิดก็เลยพอมาปีต่อไปเราก็เลยโอเคตั้งใจเอาให้ผ่าน
2: ครับ
0: ก็เลยผ่าน
2: นี่
0: ประโยค
2: ค่ะ
0: 1 2แต่พอมาเป็นประโยค3มันต้องเรียนเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เราก็เลยเอาความขยันเข้าสู
2: ้ขยันขนาดไหนแล้วเจ้าคะที่แบบว่าทำให้เราเช่นกี่ชั่วโมงวันนึงอ่านอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เราก็จะแบ่งเวลาเอา

0: เป็นช่วงบ่ายเรียงหลังเรียนแล้วก็ตอนกลางคืนพระอาจารย์ท่านให้ไปอ่านหนังสือเราก็อ่าน
1: ค่ะ
0: อันจะเยอะที่สุดเท่าที่จะอ่านได้
2: เห็นพระอาจารย์บอกว่าแม้เราจะจำอะไรไม่ค่อยได้เร็วใช่ไหมครับหรือว่าความเข้าใจเนี่ยจะช้ากว่าเพื่อนแต่ว่าพอได้ประโยคสามแล้วมีกำลังใจในการที่จะบอกเรียนให้ถึงชั้นสูงๆให้ได้
0: ครับเราก็เรียนไปเรื่อยๆเรากอบโกยความรู้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: เอาอย่างเราต้องจบให้ได้ประโยคเก้า
2: โอ้สาธุครับแล้วพระอาจารย์วันที่ไปรับพัดเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ปลื้มครับแล้วก็หลังงานก็มีโยมพ่อโยมแม่มาครับก
2: ็ครับ
3: แต่จริงๆโยมพ่อตอนนั้นบวชพระแล้วครับ
2: อ๋อ
3: ครับผม
1: บวชที่วัดพระธรรมกายเหรอเจ
3: ้
1: าคะ
3: ใช่ครับแต่ว่า
2: ท่านบวชระยะสั้นใช่ไหมครับ
3: จริงๆเหมือนตอนแรกเหมือนจะบวชสั้นครับแล้วทีนี้เหมือนแบบเหมือนจะขอลองอยู่ก่อนหรือยังไงนี่แหละครับ
2: ตอนนี้ก็ยังบวชอยู
3: ่ตอนนี้มรณภาพไปแล้วคร
2: ับ เหรอครับ
3: ใช่ครับ
2: ท่านป่วยเหรอครับหรือยังไง
3: เป็นมะเร็งครับผม
2: แต่ก็คือท่านมีความตั้งใจแต่ว่าตอนที่มรณภาพก็คือยังเป็นพระอยู
3: ่เป็นพระอยู่ครับก็คือจริงๆได้ยินท่านพูดตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่าท่านก็แบบว่ามีโอกาส
2: ได้อยากจะบวชในบ้านปลายชีวิต
3: อยากจะตายในพระเหลืองครับท่านก็พูด
2: สาธุ
3: แล้วพอท่านมีโอกาสได้บวชเนี่ยแต่ก็ท่านก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองป่วย
1: ค
3: ือเหมือนกับว่ามันปวดท้องมาเป็น10 ปีแล้วครับแต่ว่าหมอตรวจไม่เจอครับเหมือนคิดว่าเป็นโรคกระเพาะคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะครับ เพราะว่าแต่ว่ายีมันอยู่ข้างๆครับมันเป็นตับอ่อนครับ
1: แต่พระอาจารย์
2: บวชได้กี่พรรษาครับ
3: ประมาณน่าจะ 4-5 พรรษาครับผม
2: นานเลยนะครับ
3: ครับผม
2: สาธุบวชที่วัดเหล่านี้
3: เหมือนจะบวชที่สาขาครับแล้วก็มาเข้า
2: พระวัดมาเป็นพระนวกะที่วัดใหญ
1: ่แต่พระอาจารย์ก็ได้สมบุญให้กับโยมพ่อเต็มที่อยู่แล้วเจ้าค่ะบุญบวชนี้อานิสงส์เยอะมากๆเจ้าค่ะ
2: แล้ววันไปรับพัดท่านไปด้วยไหม
3: ไปด้วยครับคือจริงๆนี่คือรู้สึกว่าโชคดีมากครับเพราะว่าท่านเคยพูดไว้ว่าท่านอยากเห็นถือพัดอยากเห็นบวชพระ
2: อ
3: ย่างครับแต่ว่าท่านทันแค่ถือพัด
2: แต่ว่าไม่ทันบวชพระ
3: ครับผมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโชคดีที่ท่านยังทันครับ
2: แต่จะโชคดีที่ท่านได้มรณภาพในพระเหลือง
3: ครับผม
1: ใช่ครับ
2: ของพระอาจารย์ล่ะครับวันไปรับพัดเป็นยังไง
0: อ๋อวันไปรับพัดยมพ่อยมแม่ไม่ได้มาเพราะว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดอ
2: ยู่ไกล
0: ครับก็เลย
2: ความปลื้มของเราเป็นยังไง
0: เราพยายามสอบให้ได้เราก็ปลื้มปิติมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็
2: รับพัดเหมือนรับปริญญาเลยนะครับ
0: อย่างน้อยก็คือความสำเร็จแรกของเรา ที่ได้แบบเป็นพัดเป็นอะไรอย่างนี้มา
2: ครับ
0: เลยภูมิใจกับเราตั้งใจ
1: ค่ะ
0: แล้วเราไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ด้วยว่าบาลีเรียนยังไง เราพอโอ้นี่คือเรามาเรียนบาลี
1: สุดยอด
2: แต่ตอนนี้ชิวแล้วใช่ไหมครับ
1: ชิว
2: 4 5 6 7 8 9นี่รับรอง
1: สบายก่อนปิดเบรกนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจหลายๆคนเนี่ยมีบอกว่าแบบเราเรียนไม่ได้หรอกยากจังเลยเราหัวไม่ดีเราเป็นเด็กดื้อพระอาจารย์การันตีนิดนึงเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ยังทำได้เลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้กำลังใจนิดนึงค่ะปิดเบรก
0: บาลีถ้าเราขยันเราก็สามารถสอบได้เพราะว่าบาลีแพ้คนขยันคนบาลีไม่ได้แพ้คนเก่งบาลีแพ้คนขยันถ้าเราขยันเอาทีละนิดทีละน้อยไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เข้าใจภาพรวมของมันเอง
1: เหมือนพระอาจารย์ในวันนี
2: ้พระอาจารย์ครับมีอะไรให้ข้อคิดกำลังใจกับน้องสามเณรที่กำลังจะสอบหรือว่าพระอาจารย์ที่ก็สอบมาหลายปีแล้วยังไม่ผ่านสักทีคร
3: ับ ครับก็ขอให้เรียนไปเรื่อยๆครับผม
2: ครับ
3: เพราะว่าบาลีมันก็เก็บจากการอย่างนี้นะครับค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวมันก็สะสมเรื่อยๆครับผม
2: เหมือนน้ำที่ระหยดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวก็เต็มตุ่มเอง
1: ครับสาธ
2: ุเอาละครับในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าความปลื้มปิติแล้วก็ความสำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจของเรียกว่าทางภิกษุสามเณรนะครับก็คือการที่ได้รับมุทิตานะครับมีญาติโยมอยู่สองฝั่งข้างทางเรียกว่ากล่าวสาธุการนะครับความปลื้มปิตินั้นเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมตนจนได้ปริญธรรม3 ประโยคแล้วนี่นะครับขั้นตอนของการ

0: ได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์แขกรับเชิญทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569นะครับพระมหาพัสกรพรหมาภิชโยนะครับและพระมหาพัฒนาสารคัจฉโยครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าถึงพิธีมุทิตาเจ้าค่ะที่ผ่านมานะคะว่าจัดที่ไหนอย่างไรบ้างและจัดกันกี่ครั้งบรรยากาศเนี่ยพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างในวันนั้นเจ้าค่ะพระมหาพัสกรก่อนเจ้าค่ะ
2: ครับผมก็หลังจากวันที่รับพัดนะครับก็กลับมาก็มีมุทิตาที่ค่ายจองแชมป์เลยครับผมว่าจัดกันเตรียมรอไว้แล้ว
1: ครับ
2: ครับผมก็ปลื้มครับเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเราครับที่ว่าสอบผ่านมาได้เพราะว่าเราก็คือต้องบอกว่าแต่ละประโยคแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมานี่คือลำบากมากครับในการเรียนครับผมก็ภูมิใจกับตัวเองครับที่สู้จนสอบผ่านได้ครับ
1: แต่อีกภาคภูมิใจหนึ่งก็คือสามารถสานฝันพระพ่อได
2: ้ครับผมใช่ครับ
1: ท่านเคยพูดไว้ยังไงบ้างครับ
2: ท่านเคยบอกไว้ว่า อยากเห็นถ้าตอนนั้นน่าจะพูดประมาณว่าอยากเห็นพัสกรถือพัดจังเลยวันนี้ครับวันนี้ครับผมแล้วก็อยากเห็นบวชพระครับท่านเคยพูดไว้ครับผม
1: แต่ท่านก็ทันเห็น
2: ท่านเห็น
1: ถือพัด
2: ครับผม
0: คร
1: ับของพระอาจารย์พัฒนาเป็นไงฮะวันมุทิ
0: ตา
3: วันมุทิตาก็รู้สึกปลื้มเหมือนกันครับปลื้มว่ามันคือมันเหมือนใบประกาศนียบัตรของเรา มันคือเราพยายามและทุ่มเทกับมันเราก็ได้เราก็ปลื้มเราอย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จได้ก้าวหนึ่งแล้ว
1: ครับ
3: แล้วก็จะก้าวต่อไปเรื่อยๆ
1: เห็นว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนนวกะหนึ่งนวกะสองอะไรอย่างนี้ต้องมีปริยธรรมสามประโยคอย่างนี้เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็เมื่อก่อนก็คือการที่จะสามารถเลื่อนรุ่นไปแต่ละรุ่นได้เนี่ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ของแต่ละรุ่นครับผม
1: อันนี้ก็เป็นเกณฑ์หนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แล้ววันที่ไปมุทิตาของวัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างครับอันนั้นของเร
0: ีย
1: กว่าค่ายจองแชมป์แล้วเวลามุทิตาใหญ่ของวัดพระธรรมกายเป็นยังไง
0: เห็นสาธุชนมากันเยอะมากๆอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
2: ครับผมก็ปลื้มครับแน่นอนอยู่แล้วปลื้มแน่นอนครับก็เพราะว่าแต่ว่าก็ไม่เคยชินนะครับกับญาติโยมครับผม
0: อยากจะกล่าวอะไรถึงสาธุชนบ้างคะวันนั้นที่หลายๆท่านตั้งใจมาสาธุการ
2: ครับผมก็ขออนุโมทนาบุญนะครับก็เอาบุญทุกบุญที่ตั้งใจเรียนบาลีมาฝากครับ
0: สาธุค่ะ
1: เขาจะมีอะไร

0: เสริมไหมครับ
1: ก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมที่ได้มาร่วมงานนะครับ
0: ครับ
1: ก็ให้ได้บุญทุกบุญ
0: ทีนี้พอหลังจากนั้นมาก็เรียกว่ามีสิทธิ์แล้วในการที่จะได้รับพิจารณาบวชอุทิศชีวิตผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนั้นพอได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วก็ได้เรียกว่าฉันทานุมัติว่าให้ได้บวชในปีพุทธศักราช2569รู้สึกยังไงแล้วบอกโยมแม่ยังไงครับ
2: ครับก็จริงๆไม่เคยแบบว่าพูดเป็นแบบว่าคำว่าแบบเดี๋ยวจะบวชนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับรู้กันอยู่แล้วครับ
0: ครับ
2: ครับผมแต่ว่าทีนี้แต่โยมแม่เนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งสองปีก่อนที่จะถึงอายุบวชครบบวชครับ
0: ครับ
2: ก็คือโยมแม่ก็คือไปบอกคนอื่นไปหมดแล้ว
0: ว
2: ่
0: าเดี๋ยวจะบวช
2: เดี๋ยวจะบวชนะแต่ว่าอีกประมาณกี่ปีอย่างเงี้ยครับก็ไปไล่บอกหมดแล้วครับ
0: คร
2: ับผมก็โยมแม่ปลื้มครับผม
3: ค่ะ
2: ซึ่งเราก็ปลื้มครับตอนที่ได้รับพิจารณาเนี่ยก็ตื่นเต้นครับพอรู้ว่าผ่านก็ดีใจครับแล้วก็แบบตั้งใจคิดฉายาครับผมก็ปลื้มครับ
0: ฉายานี้มีส่วนในการช่วยคิดด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับผมก็จริงๆเราก็ช่วยคิดครับแต่ว่าเราก็แบบว่าไปหาคำแนะนำจากครูบาอาจารย์นะครับ
0: ให้
2: ได้ให้ช่วยคัดกรองให้ครับ
0: ของพระอาจารย์นี้พรหมาพิชโย
2: พรหมาพิชโยครับ
0: แปลว่าอะไร
3: เจ้าค่ะ
2: แปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันประเสริฐครับ
0: สาธุของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์พัฒนา
1: ตอนบอกโยมพ่อโยมแม่คือท่านอยากให้บวชอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะอยู่ได้ตลอดไหม
0: ครับ
1: เรายัง50-50เราก็โทรไปบอกท่านว่ายังไม่มั่นใจนะแต่พอก่อน1เดือนก่อนเตรียมตัวเราก็บอกว่าโอเคงั้นจะบวชอุทิศชีวิตแล้วนะท่านก็บอกโอ้อนุโมทนาสาธุด้วย
3: เพราะท่านสนับสนุนตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: ใช่ครับท่านสนับสนุนตั้งแต่เด็กๆอยากให้บวชอยากให้อยู่เส้นทางนี้ครับ
0: ครับ
3: แล้วก่อนหน้าที่จะบอกว่าเราจะบวชแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตอนนั้นที่50-50อะค่ะคือเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าเห็นใครเป็นไอดอลยังไงเจ้าคะถึงว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วในการบวชอุทิศชีวิตเจ้าคะ
1: เราเห็นพระอาจารย์ที่เป็นเหมือนพี่ชายท่าน
0: ก็บวชแบบนี
1: ้ครับ
3: ท
1: ่านก็บวชแบบนี้ท่านก็อยู่ได้อย่างน้อยก็มีพี่ชายคนนึงที่คอยให้กำลังใจเราอยู
3: ่เหมือนคอยเคียงข้างเรา
0: แล้วญาติท่านอื่นที่มาร่วมงานนี้เขาสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องบวชอุทิศชีวิตเขาเข้าใจไหมครับ
1: เ
0: พราะอย่างโยมพ่อโยมแม่ของพี่ทั้งสองรูปก็เข้าใจหมดแล้วแต่ว่าญาติคนอื่นๆนะครับที่มาร่วมงานเขาได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตนี่เขารู้สึกยังไง
1: อ๋อเขาทางบ้านเขาอนุโมทนาเขาอยากให้บวช
0: เขาอยากเห็นด้วย
1: เขาเห็นด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก
0: ็รับอนุมัติแล้ว
2: ครับก็มีต้องผ่านเกณฑ์ก็คือมีท่องปาติโมครับ
0: ครับ
2: ครับผมแล้วก็มีบทสวดมนต์ครับผม
3: ค่ะ
2: เสร็จแล้วพอผ่านเกณฑ์นี้จากหมู่กุฏิก็ไปต่อที่อาสมพุทธบุตรครับ
3: ค่ะ
0: ต้องท่องปาติโมกได้เขามีหน้าบางรุ่นพอบวชเช้าบางทีวันพระวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นปฏิโมกข์เลยก็มี
2: ครับผมก็คืนนั้นเลยครับ
0: อ๋อของพระฉันก็เป็นอย่างนั้นฮะ
2: ครับมีพันเตสุดครับ
0: อ๋อ
2: ขึ้นนั้นเลยครับ
0: ขึ้นปฏิโมกข์เลย
2: ครับผม
0: อ๋อแต่ทุกรูปที่บวช9รูปนี่ก็คือท่องได้หมดทุกรูปอยู่แล้ว
2: ครับก็คือต้องผ่านท่องหมดอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอีต่อมาเนี่ยใครจะรักษาไว้ครับ
0: อ๋อความมั่นใจในการที่จะต้องมาเขาเรียกว่านะส่งปฏิโมกข์ให้กับพระทั้งวัด
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มีหลวงพ่อไปฟังด้วยหลวงพ่อท่านตาไปนั่งฟังด้วยนี่นะครับก็จะมีความเขาเรียกว่าไงกล้าหาญอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่ง
3: ตื่นเต้น
0: แต่ปีนี้ก็มีอย่างนั้นใช่ไหมครับพระพันเตที่บวชในรุ่นนี้ก็คือไปทรงปฏิโมกข์ในวันรุ่งขึ้นเลย
2: ครับผมคืนนั้นเลยครับ
0: คืนนั้นเลย
2: คืนนั้นเลย
0: เพราะบวชเสร็จก็ขึ้นปฏิโมกข์เลยสุดยอดเลยนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็เข้าด้วยทุกรูปต้องเข้าด้วยอยู่แล้วใช่ไหม
2: อ๋อ
0: ต้องมาฟัง
2: อ๋อเข้าฟังปฏิโมกข์ครับเข้าตอน

0: คืนนั้นน่าจะไม่ได้ฟังครับเ
1: อ
0: พรา
1: ๋
0: ะว่า
1: อ
0: ติด
1: อย่าง
0: ภารกิจที่อาสมครับ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ครับแล้วต้องไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: กี่เดือนนะครับพอได้รับอนุมัติแล้ว
0: ก็ก่อนวันบวชก็ประมาณ2เดือนครับ
2: โอ้สองเดือน
0: เข้าไปประมาณต้นเดือนเมษาครับ
2: ค่ะ
1: ต้นเดือนเมษาก็เข้าแล้ว
0: ครับผม
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ถามพระอาจารย์พัฒนาบางเจ้าค่ะนั่งธรรมะเนี่ยปกติต้องนั่งวันละประมาณเท่าไหร่แต่พอได้รับการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยต้องนั่งเยอะขนาดไหนเจ้าคะในการปฏิบัติธรรม
3: ก่อนบวชก็เตรียมตัวก็นั่งประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับ
2: ก่อนบวชนะคะ 7-8 ชั่วโมง
1: รักษาใบถ้ำเลย
3: ครับให้นั่งเต็มที่เลยรักษาใจก่อนบวชให้ใส่แล้วก็ค่อยเข้าบวช
2: ค่ะ
1: แล้ววันบวชนี่เป็นยังไงบ้างครับให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศในวันบวช
0: ครับอ๋อวันบวชนี่ก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะนานครับเพราะว่าตอนซ้อมก็รู้สึกว่านานครับ
2: ค่ะ
0: แต่พอเข้าจริงเร็วมากครับบวชเสร็จยังแบบว่า
1: อยู่ชุดที่เท่าไหร่ครับ
0: อยู่ชุดรองสุดท้ายครับ
1: รองสุดท้าย
0: ครับผมก็บวชเสร็จก็ยังแบบตกใจคิดในใจว่าเป็นพระแล้วเหร
1: อ
0: ครับผมแบบมันเร็วมากครับ
2: ครับ
0: ครับผมก็จริงๆอยากจะมีโอกาสหันไปมองหน้าโยมแต่ว่าไม
2: ่
0: แต่ว่าคิดไม่ออกเลยครับตื่นเต้น
1: ตื่นเต้น
0: ครับผม
2: พระมหาพัฒนาล่ะคะกำลังที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นพระแล้วค่ะจากสามเณรเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์รู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่คะ
3: ช่วงนั้นตื่นเต้นครับ
2: ค่ะ
3: รู้แค่ว่าเราบวชแล้วเหรอคือสมองนี่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยครับขาวโพลนไปหมดแต่ว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าให้ตอนบวชให้รักษาใจไว้ให้รักษาใจนึกถึงองค์พระเราก็บวชแล้วก็นึกถึงองค์พระไปด้วย
1: ครับก็นิ่งๆอยู่กับองค์พระนะครับเราก็เห็นบอกว่าพระอาจารย์ระลึกเสมอว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นพระแล้วนะไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้เป็นสามเณรยังไงครับขยายความตรงนี้นิดนึง
3: ก็คือเราบวชพระแล้วเราก็ให้เรานึกเสมอว่าเราเป็นพระเราต้องเป็นต้นบนต้นแบบที่สูงขึ้นไปอีกจากเป็นสามเณรต้องประพฤติปฏิบัติตัวต้องฝึกตัวให้ดีขึ้น
1: ญาติโยมมาจากอุบลใช่ไหมครับยโสธร
2: มหา
1: สารคามเยอะไหมครับมาร่วมงานในวันนี้
3: ประมาณ30คนครับ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับเห็นญาติโยมที่แบบจากที่ไม่ปกติก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันนะแล้วมาในวันที่สำคัญที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนสถานะจากสามเณรเป็นพระเนี่ยครับ
2: ยังจำได้ไหมคะหน้าตาแต่ละท่าน
3: บางคนก็จำไม่ค่อยได
2: ้
3: แต่ว่าก็รู้แค่ว่าอ่านญาติเราก็คือเห็นท่านหลายท่านมาท่านก็ปลื้มใจดีใจถามว่าอยากมางานบวชลูกหลานอย่างนี
2: ้
1: ของพระอาจารย์ครับโยมแม่พาญาติมาเยอะไหมครับ
0: เยอะครับประมาณ120ครับ
1: โอ้คร
2: ับไม่ถึง
1: 120เลย
0: ครับผมก็คือเหมือนไปชวนเพื่อนมาจากหลายจังหวัดเลยครับส่วนแล้วหลายคนนี่ก็เห็นเดินมาบอกว่าเคยอนโยมเคยทำงานกับพ่อตอนสมัยหนุ่มๆก็แบบไม่คุ้นหน้าเลยครับ
1: ค
0: ุ้นหน้าอยู่ประมาณครึ่งเดียวครับอีกครึ่งหนึ่งแบบไม่รู้จักเลย
2: ก็โยมแม่ไปคุยไว้ตั้งแต่ก่อนบวชเดียว
1: ใช่ไหมครับมาจากหลายจังหวัดคือปกติอยู่กรุงเทพใช่ไหม
0: ปกติบ้านเกิดอยู่ฉะเชิงเทราครับแต่ว่าทีนี้พอผมเข้ามาอยู่วัดได้ประมาณปีหนึ่งสองปีก็ย้ายมาอยู่ปทุมครับย้ายมาอยู่ใกล้วัดเลยคร
1: ับ เห็นตะกี้นี้พูดถึงพ่ออะไรเงี้ยเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันแล้ววันที่บวชเป็นยังไงบ้างครับได้นึกถึงว่าพ่อท่านไม่ได้อยู่ในวันที่เราประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งท่านประสบความสำเร็จในขั้นที่รับพัดละแต่วันที่บวชไม่ได้เจอเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็นึกถึงครับก็คือก่อนที่จะบวชเนี่ยก็คืออาจารย์ท่านก็แนะนำมาว่าก็ให้เอาใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงองค์พระดวงแก้วไปเรื่อยครับ หรือว่าจะนึกถึงหน้าโยมแม่โยมพ่อได้หมดเลยครับเราก็นึกสลับกันไปอย่างนี้ครับดวงแก้วแล้วก็นึกถึงพ่อบ้างก็นึกในใจว่าแบบเนรได้บวชแล้วนะอะไรเงี้ยเอาก็ส่งบุญให้ครับผม
1: เห็นพระอาจารย์บอกว่าอยากให้ข้อคิดในวันที่ทำงานทำอะไรเขาเรียกว่าพิธีที่พระพ่อท่านมรณภาพ แล้วมีคนมาร่วมงานมาก

0: ครับพระอาจารย์มีข้อคิดอะไรตรงนี้บ้าง
1: ครับข้อคิดก็คือก่อนหน้านี้ตอนช่วงประมาณ16-17ครับอายุประมาณ15-16
0: คร
1: ับก็คือมีโอกาสได้กลับไปดูแลพ่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราครับ
0: ครับ
1: ก็คือพอได้กลับไปดูแลเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราก็เขาเรียกว่าวัยรุ่นนะครับ
0: ครับ
1: ก็ดูท่านบ้างแล้วแต่บางทีเราก็ไม่ได้ละเอียดหรือว่าดูท่านแบบว่าบ่อยตลอดขนาดนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ทำให้พอถึงตรงจุดนั้นเนี่ยถึงตอนจัดงานเนี่ยรู้สึกแบบเสียดายที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับครับผม
0: ครับก็อยากจะฝากไว้สำหรับลูกๆท่านอื่น
1: ครับก็ถ้าท่านที่ยังมีเวลาก็อยากจะให้ดูแลท่านให้ดีครับผม
0: ครับ
2: ค
0: ่ะพระอาจารย์มีข้อคิดอะไรบ้างไหมครับ
3: ก็อยากถ้าเรามีเวลาก็อย่างที่ว่านะครับก็ต้องดูแลยมพ่อยมแม่อุปการีของเราให้
0: ครับ
3: ให้ดีก่อนที่มันจะสายก่อนที่จะไม่มีเวลา
2: ค่ะ
0: ก็มีข้อคิดจากพระเพื่อนต้องบอกว่าตอนเป็นพระเพื่อนแล้วเนาะ
2: ค่ะพระอาจารย์เจ้าคะหลังจากที่ได้บวชอุทิศชีวิตเรียบร้อยแล้วเจ้าคะจากนี้ไปพระอาจารย์ได้วางแนวทางหรือว่ามีความตั้งใจอย่างไรนับจากนี้ที่เราได้บวชอุทิศชีวิตไว้แล้วบ้างเจ้าคะในฐานะที่มารายการผู้ออกแบบชีวิตด้วยนะเจ้าคะค่ะพระมหาพัฒนาเจ้าคะ
3: แนวทางก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นพระใหม่อยู่ก็อยากกับฝึกตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองเรื่อย
2: ๆ
3: ไปเรื่อยๆถ้ามีงานหมู่คณะก็เราก็จะทำให้เต็มที่แต่ถ้าเป็นงานของตัวเองก็จะฝึกตัวเรียนบาลีแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ
0: ตอนนี้ก็อยู่ที่ค่ายจองแชมป
3: ์
0: ครับเหมือนเดิม
2: ค่ะเห็นบอกว่าได้มีโอกาสพาน้องๆสามเณรใช่ไหมคะในการนั่งปฏิบัติธรรมอะไรอย่างไรเจ้าคะ
3: ช่วงนั้นก็ยังเป็นเณรครับ
2: ค่ะ
3: ช่วงนั้นเป็นพี่เณรได้รับหน้าที่ก็เป็นพี่เณรที่คอยดูแลศูนย์ธรรมะปฏิบัติคอยพาน้องปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับมหาภูชนียาจารย
0: ์มันจะมีกิจกรรมคล้ายๆเหมือนกับชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างนี้ใช่ไหมครับของพระอาจารย์จะดูแลเรื่องการปฏิบัติธรรมพิเศษเห็นว่าเวลามีงานบุญพิเศษของมหาปุญญาจารย์ก็จะนำน้องๆสามเณรนั่งปฏิบัติธรรมในสัตว์เลยนะครับ
3: จัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมหลังจากนั้นก็พาน้องนั่งในสัตว
2: ์
3: นั่งปฏิบัติธรรมบูชาธรรมมหาปุญญาจารย
0: ์วันอะไรบ้างนะครับที่จะส่วนใหญ
3: ่ก็มีวันครูวิชาธรรมกายวันธรรมชัย
0: วันธรรมชัย
2: เนื่องจากเป็นสามเณรน้อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนั่งกันได้นานสุดประมาณเท่าไหร่เจ้าค่ะจับนาน
3: ก็จะเป็นกะหลายชั่วโมง
2: อ๋อ
3: แล้วก็พักสัก15นาทีแล้วก็
0: สมน้องสามเณรเยอะมาก
3: ใช่ครับนั่ง
2: ประมาณเท่าไหร่ได้เจ้าค่ะหลวงพี
3: ่น่าจะ
2: หลักร้อยไหมคะ
3: หลักร้อยเลยครับ100 200 300แล้วครับ
0: แต่ก็เป็นกะมากะละไม่เท่าไหร่ใช่มั้ยครับ
3: นั่งรวมทีเดียวเลยครับ
0: อ๋อทีเดียวเลย
3: ครับแล้วก็พักเบรกมีช่วงพักเบรก
2: นั่งกันได้นิ่งมั้ย
0: ตั้งใจดีมั้ยครับ
3: นั่งตั้งใจดีก็มีหลับบ้างแต
0: ่แล้วของพระอาจารย์ได้รับหน้าที่อะไรครับตอนเป็นสามเณรตอนนั้น
1: ครับก็ดูเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศครับ
0: อ๋อทำสื่อ
1: ครับผมดูเรื่องสื่อเรื่องเพจมูปุติครับผมดูเรื่องรูปภาพอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะ
0: ก็มีทีมงานเยอะไหมครับ
1: ทีมงานก็มีประมาณ 7-8 คนครับ
0: ก็คือสำหรับคนที่ชอบทางด้านนี้ก็จะมาช่วยกัน
1: ครับผมก็น้องส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับธุรการครับ
2: ค่ะ
0: ก็เป็นหลักในการที่เวลามีจัดงานอะไรก็ตามก็จะเป็นส่วนที่จะผลิตสื่อ
1: ครับ
0: ตรงนี้โอ
2: ้
0: สาธุนี่น่าจะไปอยู่ดีนสี่
2: ใช่ไหมคะจองตัวได้ไหมเจ้าค่ะ
0: จองตัวก่อนแล้วหลังจากนี้ล่ะครับตอนบวชเป็นพระแล้วต้องทำอะไรบ้าง
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือปฏิบัติธรรมเรียนบาลี
1: ตอนนี้ก็เป็นพระใหม่

0: สวดมนต์ธรรมะปกติครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเข้าอบรมที่วิหารโคตครับผม
1: โอ้เป็นพานวกะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมครับเข้าเส้นทาง
0: ครับผม
1: ที่จะเติบโตขึ้นไปแต่ก็ยังไงก็ต้องเรียนบาลีอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ก็ต้องสอบบาลีทุกปี
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: ก็ตั้งใจว่าจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านก้าวนั้นเลยครับ
1: สาธุนี่อาจารย์ให้ความเห็นในเรื่องของความสุขในเพศสมณะพอจริงๆบวชตั้งแต่เยาว์วัย
2: จบป.6
1: เออต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสนะครับที่ได้บวชต
2: ั้
1: งแต่ยังเป็นสามเณรนะฮะจนถึงปัจจุบันได้เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขอย่างไรเพื่อจะแบ่งปันให้กับน
2: ้
1: องๆเยาวชนหรือว่า
2: ที่ชมรายการอยู่อย่างเงี้ยนะเจ้าคะบางคนแบบอยากบวชมากๆเลยแต่เอ๊ะจะบวชดีไหมไม่บวชดีไหมหรือบวชแป๊บเดียวพอละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่
1: ะ
2: แต่การบวชยาวมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นการฝึกตัวเราดีมากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าค่ะพระมหาพัฒนาก่อนเจ้าค่ะ
3: ของหลวงพี่ก็มีความสุขก็คือได้เราเหมือนเราได้มีบทฝึกขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: ตามสเต็ปไประดับไปเรื่อยแล้วก็เหมือนเราได้บวชไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วเราก็ทำความดีด้วยทำบุญรับบุญไปด้วยเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราเหมือนเราแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้ใจเราใสขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนมีบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสร้างบารมีไปเรื่อย
1: ครับแล้วมีในเรื่องของหมู่คณะเป็นยังไงบ้างครับในการที่เราจะต้องวางตัวยังไงเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นสามเณรแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้บ้างตอนน
2: ี้
1: เป
2: ็
1: นพระแล้วเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นเรียกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับน้องสามเณรหลายๆรูปเนี่ยครับตอนนี้เป็น
3: เราตอนนี้เราก็ต้องระวังขึ้นอีกครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเราถ้าเราผิดพลาดก็คือเราไม่สามารถแก้ได้แล้วเราไม่มีใครมาบอกแล้ว
1: ค
3: ่ะเพราะเราเป็นพระแล้วเราก็ต้องทำอะไรแล้วก็ต้องนึกให้ดีก่อนทำว่าเราไม่ใช่เณรแล้วนะเราเป็นพระแล้ว
1: ครับของพระอาจารย์ครับ
0: ครับผมก็สิ่งที่ถ้ามองแบบว่าง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับว่าเราวันวัดในหนึ่งวันเนี่ยคือเราได้บุญแน่ๆครับเพราะว่าตื่นมาก็ได้สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันคือแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าแบบมันอยู่ทั้งโลกเนี่ยก็ต้องทำงานอะไรใช่ไหมครับมันก็หาโอกาสที่จะสั่งสมบุญได้ยาก
1: คร
0: ับผมซึ่งมาบวชเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นเลยเพราะว่าตื่นมาก็ได้สวดมนต์ทำวัดแล้วก็รับบุญ

0: ซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับคำว่าบุญอย่างเดียวเลยครับซึ่งมันทำให้ใจเราเนี่ยมันใสแล้วก็อยู่กับบุญตลอดเวลาครับผม
1: ครับแล้วเวลาที่เราเห็นญาติโยมเขามาสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยครับพระอาจารย์ได้ข้อคิดอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราอยากจะบอกอนุโมทนาบุญกับคนที่มาร่วมโดยเฉพาะในวันที่พระอาจารย์ได้บวชกันทั้ง9รูปแล้วก็มีอุบาสกด้วยเนี่ยครับในงานนั้นถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับพระอาจารย์

0: พระอาจารย์มีความรู้สึกยังไงอยากจะอนุโมทนาบุญกับ
1: ญ
0: าติโยม
1: ย
0: ังไง
1: ก
0: ็
1: ได้จ้ะ
2: ครับครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่ตั้งแต่ผ่านมาเพราะว่าจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ก็มีช่วงที่เกือบหลุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ครับผมแต่ก็ได้เป็นพี่เนนครับคอยพูดมาคอยล้างไว้พอรู้ว่าใจตกก็เรียกไปคุยเลยครับ
1: ครับ
2: ครับผมก็ทำให้มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อครับแล้วก็รวมกับญาติโยมที่คอยสนับสนุนปัจจัย4ต่างๆครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานครับก็ปลื้มมากๆครับเห็นญาติโยมเยอะเพราะว่าพระภิกษุที่บวชในวันนั้นนี่ก็แต่ละคนก็สั่งสมบารมีมาอย่างยาวนานครับยิ่งพี่บาศกก็ทำงานแต่ละคนอายุงาน 30-40 ปีครับ
0: ครับ
2: คือเห็นอายุงานแล้วก็อึ้งมากครับตอนแรกเพราะว่ายังไม่เกิดเลยครับ
0: ครับผมคืออย่างของพี่นี่ถ้านับตั้งแต่เข้ามาเป็นสามเณรวันแรกของที่การเข้ามาในนี้ครับมาสร้างบารมีเนี่ยจนถึงวันบวชนี่กี่ปีครับ
2: ประมาณ10ปีครับ
0: 10ปี
2: ครับผม
0: พระตอนนั้นมาก็7เกือบ10ขวบแล้วใช่มั้ย
2: ครับตอนบวชก็จะ6ก็
0: 12
2: ครับ
0: 12แล้วก็มาตอนนี้
2: 21
0: 21ครับประมาณ10ปี
2: ครับผม
0: ครับมีอะไรอีกมั้ยครับ
2: ก็อยากจะอนุโมทนาบุญกับคนโยมทุกท่านครับแล้วก็เอาบุญมาฝากเอาบุญบวชมาฝากคนโยมทุกท่านเลยครับผม
1: สาธุพระมหาพัฒนาเจ้าค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณยมพ่อยมแม่ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราทุกวันนี
1: ้
3: แล้วก็อยากขอบคุณพระพี่เลี้ยง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมเจ้าภาพทุกท่านถ้าไม่มีเจ้าภาพหรือผู้นำบุญอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้พระหลวงพี่เลี้ยงเติบโตมาถึงวันนี้ได้ก็อยากอนุโมทนาบุญแล้วก็บุญบวชมาฝากทุกท่านนะครับ
1: สาธุค่ะ
0: เอาละครับเรื่องราวของพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับต้องถือว่างดงาม
1: ปลื้มปิติน
0: ะครับในการที่ได้เป็นผู้ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับจนเติบโตมาเป็นพระมหานะครับแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีมากมายนะครับความปลื้มปิติในวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับพระมหาพัสกรพรหมาพิชโยนะครับปริญธรรม3ประโยคและพระมหาพัฒนาสารคัชโยนะครับปริญธรรม3ประโยคกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: กราบขอบพระคุณมีอย่างสูงเจ้าค่ะ
2: คร
1: ับ เ
2: จริญ
1: คร
2: ับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจโอลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก่อนที่พวกเราทุกคนนั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะก็มีโอวาทในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้เมตตาปารภไว้ค่ะว่าตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจอยู่ถือว่านี่คือของขวัญอันล้ำค่าของเราและจะต้องใช้ของขวัญล้ำค่านี้มาทำในสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนั่นก็คือการสร้างบารมีให้ไหวเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2547ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราทุกคนก็ควรจะใช้ของขวัญที่มีค่าที่สุดนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดนั่นก็คือทุกๆลมหายใจก็เป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมนำใจของเรานั้นมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายทำใจหยุดใจนิ่งบ่อยๆก็จะได้สมกับการเกิดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันค่ะ
0: ค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการดีๆนะคะที่จะทำให้ทุกท่านจิตใจอยู่ในบุญนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN ได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะ gbnus.com ค่ะซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกรับชมรายการต่างๆของทางสถานีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายนะคะเรียกได้ว่ารวบรวมทุกช่องทางไม่ให้ทุกท่านนั้นพลาดทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งทุกท่านนะคะก็วันหยุดวันอาทิตย์นะคะก
0: ็
1: อยากให้ทุกท่านค่ะมาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีกันเยอะๆค่ะและในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนคือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบพฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อมตามด้วยสกุปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวบุญรอบโลกนะคะวันนี้มาดูกิจกรรมงานบุญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบพฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อมคุณผู้ชมคะโลกมนุษย์นั้นเป็นโลกแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีเมื่อเรามีโอกาสได้กายมนุษย์ก็ต้องใช้ให้ได้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้สมกับความยากที่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาครอบครองโดยความที่ทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ต้องละเว้นจากความชั่วทั้งหลายเหมือนกองคาราวานของพ่อค้าที่มีทรัพย์มากที่ละเว้นหนทางเปลี่ยวอันน่าสะพรึงกลัวเพราะภัยบนหนทางชีวิตในสังสารวัฏนี้มีอันตรายทุกย่างก้าวหากทำผิดพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะไปอบายได้และถ้าจะให้ปลอดภัยค่ะก็ต้องเว้นจากบาปอกุศลทั้งมวลรวมถึงการตั้งใจประพฤติกุศลกรรมบท10ประการหรือโดยย่อนั่นก็คือหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะการเจริญภาวนานี้ถือเป็นหัวใจทีเดียวค่ะให้ขยันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งทุกๆวันค่ะเรานั้นก็จะสมความปรารถนาในชีวิตของทุกคนค่ะ
0: ค่ะมีพุทธศาสนสุภาษิตนะคะบทหนึ่งที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าคนพาลเมื่อทำความชั่วย่อมเหิมเกริมตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลคนพาลจึงเห็นว่าเป็นบาปเพราะได้ประสบทุกข์อันใหญ่หลวงบุคคลใดเมื่อ

0: ่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยบาปย่อมเพิ่มพูนและย่อมกระทำบุคคลนั้นให้เป็นคนผ่านได้ส่วนบัณฑิตพึงละจากบาปแล้วมุ่งกระทำที่สุดแห่งทุกข์คุณผู้ชมคะบุคคลใดนะคะแม้จะยังไม่ได้ทำความชั่วก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีที่สมบูรณ์ค่ะเพียงแค่ยังไม่ได้ทำความชั่วเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ทำความดีที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นต่อเมื่อได้ลงมือนะคะทำความดีแล้วเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีค่ะเพราะว่าได้ละเว้นจากทำชั่วแล้วก็ตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ถ้าจะให้ดีพร้อมดียิ่งขึ้นก็ต้องทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสการเป็นคนดีที่สมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นคือต้องทำให้ครบหลักวิชานั่นก็คือทั้งการละชั่วทำความดีและก็ทำใจให้ผ่องใสนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะหากเรานั้นได้นำหลักการนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกๆเรื่องทุกๆขั้นตอนนั่นก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพยายามที่จะใคร่ครวญพิจารณาชีวิตเราก็ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะแต่แม้เรานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมถ้าพลาดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำไปเพราะความประมาทชะล่าใจคิดว่าเป็นเพียงบาปเล็กๆน้อยๆจึงทำสิ่งนั้นบ่อยๆจนคุ้นเคยเป็นอาจินเช่นนี้ก็ย่อมทำให้ใจของเรานั้นหมองเป็นมลทินของใจซึ่งจะเป็นผลต่อคติที่ไปเมื่อยามละโลกค่ะเหมือนดังผ้าขาวนะคะที่มีจุดด่างกระจายไปทั่วซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมค่ะว่าน้ำทีละหยดที่ตกลงมาในตุ่มยังเต็มตุ่มนะคะฉันใดบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นมันก็พอกพูนขึ้นมาได้แล้วก็สามารถพลิกชีวิตจากคนที่ดีให้กลายเป็นคนที่ไม่ดีได้จากที่เคยเป็นบัณฑิตก็อาจกลายเป็นคนพาลบาปมันมีฤทธิ์มากสามารถพลิกดีให้กลับเป็นร้ายกลายเป็นชั่วได้ฉะนั้นค่ะก็ต้องคอยระวังบาปอย่าให้เกิดขึ้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยค่ะ
0: ค่ะพระบรมศาสดาทรงปารภเรื่องนี้นะคะในครั้งที่ทรงตักเตือนพระภิกษุทั้ง6รูปที่เรียกว่าพระฉัพพัคคีค่ะอันได้แก่พระเมติยะภุมมัชกะอัสสชิปุณัพพสุกะบันดุกะและโลหิตกะค่ะคือพระทั้ง6รูปนี้นะคะที่มักจะทำผิดพระวินัยเสมอแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรทำท่านก็จะทำเพราะว่าท่านดูเบานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่สำรวมในความเป็นบรรพชิตพระภิกษุหรือว่าเพื่อนสะธรรมิกนะคะต่างก็ตักเตือนท่านแต่ท่านก็ดื้อเอาแต่ใจตัวทั้งยังสร้างปัญหาอันเป็นพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่ความเสื่อมที่ล่อแหลมต่ออบายภูมิค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเมตตาจึงเรียกมากราบตักเตือนว่าพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเสื่อมของพวกเธอนี้เหมือนกับพฤติกรรมของนกกระไนจากนั้นนะคะพระพุทธองค์ได้ตัดเล่าสัตตปัตตชาดกค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตชาติให้พระฉัพพัคคีแล้วก็พระภิกษุทั้งหลายได้รับฟังเรื่องราวค่ะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ค่ะว่าในกรุงพาราณสีนั้นมีกุฎุมพีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งได้ให้ชาวนาชาวชนบทคนหนึ่งค่ะยืมทรัพย์ไป 1,000 กหาปณะเพื่อที่จะนำไปประกอบธุรกิจการค้าต่อมากุฎุมพีนั้นท่านนี้เสียชีวิตภรรยาก็ได้ดูแลกิจการแทนและคอยติดตามทวงหนี้ที่ถูกยืมไปซึ่งลูกหนี้ชาวชนบทรายนี้ค่ะเธอก็ได้ให้ลูกชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยหนุ่มนั้นไปตามทวงหนี้เพราะเธอนั้นไม่ค่อยสบายและลูกหนี้ชนบทก็อยู่ห่างไกลมากต้องใช้เวลานานในการเดินทางซึ่งระหว่างในการเดินทางของลูกชายเธอก็เริ่มป่วยหนักก่อนตายเธอก็ยังห่วงทรัพย์ที่ให้ลูกชายนั้นไปทวงอีกทั้งห่วงลูกชายด้วยทำให้ใจของผู้เป็นแม่นั้นค่ะก็หมองนะคะก่อนสิ้นใจจึงไปเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกเมื่อลูกชายนั้นไปตามทวงทรัพย์ได้ขากลับเขาต้องเดินทางลัดเข้าไปป่าใหญ่ซึ่งตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าในดงนี้เป็นที่อยู่ของโจร500ในขณะที่จะเข้าสู่หนทางเปลี่ยวสุนัขจิ้งจอกค่ะที่เป็นอดีตมารดาของตัวนั้นก็ได้มาดักรออยู่โดยยืนขวางทางเอาไว้เอาเท้าตะกุยดินเห่าเหมือนบอกว่าให้ระวังอันตรายอยู่

0: ้างหน้าแต่ลูกชายค่ะก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เอะเฉลียวใจเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะซ้ำนะคะก็ยังคิดเลยนะคะว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นั้นเป็นอัปมงคลมาขวางทางเรานะคะจึงเอาก้อนดินนั้นคว้างใส่สุนัขจิ้งจอกไปเพื่อขับไล่ค่ะสุนัขจิ้งจอกจำต้องหลบหนีไปนะคะเพราะว่าโดนก้อนหินคว้างใส่เนี่ยนะคะแต่ว่าใจของผู้เป็นแม่ก็ยังห่วงลูกชายค่ะมานพหนุ่มก็คือลูกชายเนี่ยนะคะเดินทางต่อไปเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆค่ะเห็นนกกระไนตัวหนึ่งบินตรงมาแล้วก็ร้องเสียงดังนะคะเขาเข้าใจว่านกตัวนี้เนี่ยร้องเสียงไพเราะเป็นมงคลแก่เราจึงหยุดยืนแล้วก็ยกมือไหว้นกด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เดินต่อไปค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่านกตัวนี้เนี่ยเป็นนกต่อเขาเรียกว่านกต่อใช่ไหมคะ
0: นางนกต่อ
1: น่ะเป็นสายให้กับโจรนั่นเองค่ะนะคะนางเป็นนางนกต่อนะคะแล้วมันก็บินไปบอกกับพวกโจรค่ะว่านี่คนนี้มีถุงทรัพย์เนี่ยจะต้องมาจับเนี่ยนะคะพวกโจรก็ได้เรื่องเลยนะคะมาจับเลยนะจับตัวของลูกชายเนี่ยนะคะแล้วก็ไปหาหัวหน้าโจรซึ่งในชาตินั้นเนี่ยนะคะพระโพธิสัตว์เสวยวิบากกรรมเป็นหัวหน้าโจรค่ะพระโพธิสัตว์ก็ได้ถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกจับมาว่าไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยนะคะมานพหนุ่มก็คือลูกชายเนี่ยได้ฟังเมื่อได้ฟังเล่าให้

0: เป็นแม่นั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะและก็ได้เกิดมาเป็นนางจิ้งจอกตัวนั้นเจ้าจงนำทรัพย์ก้อนนี้ค่ะและรีบไปจัดการงานศพมารดาของเจ้าเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ได้ปล่อยมานพหนุ่มนี้ไปเรื่องนี้ค่ะก็มีข้อคิดอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมความสำคัญของใจในช่วงสุดท้ายในตอนศึกชิงภพและก็เรื่องความฉลาดในการสอบสวนจนสามารถรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงจากผลที่เกิดขึ้นเรื่องการเป็นคนช่างสังเกตรู้ว่าใครเป็นคนพาลใครเป็นบัณฑิตเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูนี่ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์มานพพระโพธิสัตว์มาเตือนนะคะมานพหนุ่มผู้นี้ก็อาจจะถูกชิงทรัพย์หรือว่าถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยซ้ำไปค่ะและข้อที่น่าสังเกตนั้นก็คือตอนมานพหนุ่มกำลังมีภัยขณะนกกระไนส่งเสียงร้องไพเราะค่ะเขาก็มองไม่ออกตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เรานั้นพึงสังวรไว้ค่ะว่าอย่าได้หลงเคลิบเคลิ้มไปกับคนที่มีวาทศิลป์ฉลาดในการพูดเอาอกเอาใจประจบสอพอช่างพูดช่างคุยยกยอปอบปั้นยกย่องสรรเสริญให้ระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะชักนำเรานั้นไปในทางที่เสื่อมเสียได้ก็ต้องตั้งสติใช้ปัญญาค่ะมิฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมานั่งช้ำใจในภายหลังค่ะ
1: ค่ะหรือแม้กระทั่งสุนัขจิ้งจอกนะคะที่มาเห่ามานพนั้นนะคะซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าโอ้โหหยาบคายรุนแรงเนี่ยนะคะแต่ว่าใจจริงนั้นปรารถนาดีตรงนี้ก็อาจจะต้องมาแยกแยะให้ออกนิดนึงว่าเราเนี่ยจะมีปัญญาลึกซึ้งแยกแยะได้เนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเกิดขึ้นได้ก็คือการทำสมาธินั่นเองค่ะเมื่อมีสมาธิที่ดีใจก็จะละเอียดซึ่งก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆเพราะว่าสมาธินั้นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแล้วก็ความรู้แจ้งเราจะรู้เห็นทุกสิ่งไปตามความเป็นจริงต่อเมื่อได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันแล้วนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งภาพที่เห็นนี้นะจากเดิมก็เป็นมนุษย์แม่นะคะแต่พอไปเป็นสุนัขจิ้งจอกก็ด้วยความที่ห่วงด้วยความรักลูก
1: ห่วงทรัพย์ด้วย
0: ห่วงทรัพย์ด้วยแล้วก็รักลูกด้วยนะก็เลยต้องกลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกชิงภพสำคัญมากๆนะคะไม่มีใครที่จะช่วยตัวเราได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นนะคะธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่สอนใจให้เราทุกคนนั้นให้รักตัวเองแล้วก็หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาค่ะแล้วค่ะเรามาต่อกันที่สกู๊ปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ธุดงคสถานลุ่มน้ำขวางงดงามสว่างไสวเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองขวางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนา

ี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีล้อมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

สายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่หน้าผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

0: ให้เจริญรุ่งเรืองมีน้ำใช้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ของการสร้างบุญสร้างบารมีเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มีพระเจดีย์แล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในอีกหลายๆงานบุญด้วย
1: ใช่ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารรอบโลกกันต่อเลยค่ะเราจะไปที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราก็จะได้ไปรับชมภาพประมวลภาพงานบุญพิธีสมโภชยอดธรรมจักรจักแก้วและพิธีเปิดป้ายมงคลนามวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบรรยากาศความปลื้มปิติของสาธุชนที่วัดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ุกวันนี้วัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วเพราะว่านอกจากจะทำงานแล้วก็มาวัดแล้วก็พาทั้งครอบครัวเลยมาวัดวัดก็เหมือนกับครอบครัวถ้าเห็นสมาชิกในวัดน่ะก็จะรู้สึกใช่ไหมว่าเราเนี่ยเหมือนครอบครัวแล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็มาวัดทีไรก็มีความสุขหรือเวลาไม่มีความสุขมาวัดแล้วก็มีความสุข

ราจะเห็นแล้ววันนี้เนี่ยวัดสว่างสว่างจริงๆนะคะไม่เคยเห็นวัดเราสว่างได้ถึงขนาดนี้วันนี้เราเป็นวันที่สว่างจริงๆสว่างทั้งข้างนอกและข้างในนะคะแล้วโดยที่ว่าเราได้ความร่วมมือนะจากพระอาจารย์ต่างๆที่มาช่วยโดยเฉพาะแล้วก็มีพระมหาเทระนะคะจากวัดต่างๆมาร่วมเป็นประธานในงานวันนี้งานวันนี้เป็นงานที่แบบเป็นวันงานที่สุดยอดจริงๆค่ะอย่างที่บอกสว่างสวยทั้งในกายและกายทั้งนอกและทั้งในค่ะ

คยดูเวลาวัน22เมษายนเนี่ยแล้วก็จะถ่ายวิดีโอของหลวงพ่อไหมที่ท่านแบบยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะแล้วท่านก็อยู่ในทุ่งนากว้างแล้วก็พยายามทำนู่นทำนี่อ่ะเวลาน้าเนี่ยแบบว่าเห็นแล้วน้ารู้สึกว่ามันปลื้มแล้วน้าก็รู้สึกว่าน้าเชื่อว่าเราเนี่ยมาในหมู่คณะเนี่ยเราไม่ได้มาด้วยความบังเอิญเราจะต้องผูกพันกันมาแล้วก็น้าเนี่ยใจน้าเนี่ยก็อธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้มีสุขภาพดีขอให้มีกำลังทรัพย์ที่จะช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะว่าตอนที่น้าเป็นเด็กอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยน้าไปวัดเนี่ยน้าไม่มีกำลังน้าไปกินข้าววัดด้วยซ้ำตอนเนี้ยเรามีกำลังเราก็ต้องช่วยหลวงพ่อเราก็ต้องช่วยวัดอันนี้เป็นใจของน้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชื่อไหมว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันเป็นจริงเราทำทานเราทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจเราเนี่ยไม่ยึดติดกับทรัพย์แล้วมันเป็นความสุขพอเราไม่ยึดติดกับทรัพย์เราก็ไม่ยึดติดกับอย่างอื่นใจเราเนี่ยจะเป็นสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อพูดเสมอถ้าคนเนี่ยไม่ทำหรือ

0: ไม่ได้รองกับตัวก็จะไม่รู้ก็ทำบุญไปเถอะหลวงพ่อให้ทำทานอะไรทำไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าทรัพย์จะหมดคือหรืออธิษฐานจิตเวลามีบุญใหม่ๆมาเนี่ยน่าก็จะอธิษฐานจิตว่าขอให้หน้ามีความพร้อมที่จะได้รับบุญตรงนี้ช่วยหลวงพ่อตรงนี้ก็อยากจะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่มอบยอดธรรมจักรที่จะเป็นสัญลักษณ์ของวัดเราเนาะแล้วก็เราจะได้จำได้แล้วก็อยากจะขออธิษฐานว่าให้ได้ตามจิตหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติค่ะ
1: ผมก็ได้ทราบเรื่องว่าจะมีการประดิษฐานธรรมจักรบนที่หลังคาโบสถ์เนี่ยก็สักปีครึ่งแล้วครับ

านมากแล้วโปรเจกต์นี้นะครับหลวงพี่ประคูท่านก็มาคุยด้วยกับทีมงานนะฮะก็มีผมมีนานาทที่เนี่ยเราแล้วก็หลวงพี่ติ่งที่มาดูเรื่องดีไซน์แล้วก็หลวงพี่ประคูท่านก็เลือกแบบที่มีดอกบัวแล้วก็มีธรรมจักรด้วยก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นด้วยว่าอันเนี้ยไซส์ขนาดน่าจะพอดีสำหรับวัดของเราไม่ใหญ่เกินไปทีนี้พอมาถึงงานวันนี้เนี่ยก็ผมเห็นธรรมจักรแล้วก็นึกถึงก็คือเป็นวงล้อแห่งธรรมนะครับความหมายใช่ไหมครับก็นึกถึงคำว่าธรรมธรรมะใช่ไหมครับธรรมะความหมายแรกก็คือธรรมชาติใช่ไหมครับธรรมชาติก็มีเนี่ยเราก็เหมือนกับเราอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันก็คือ impermanence มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปธรรมะก็อาจจะหมายถึงคำสั่งสอนของพระสมณะเจ้าด้วยก็ได้แล้วก็ธรรมะก็หมายถึงผลของการที่เราปฏิบัติภายในแล้วก็ได้ธรรมะขึ้นมาข้างใน

เนี่ยเนเจอร์ส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันที่นี่ที่เราปฏิสถานทำธรรมจักรพวกก็เหมือนเป็นที่ที่แสดงถึงการเผยแผ่ธรรมะใช่ไหมครับวัดเป็นที่เผยแผ่ธรรมะแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตัวเองทั้งแก้นิสัยที่ไม่ดีให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นทั้งพระแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายที่สองของการที่มีธรรมจักรนี้แล้วก็หมายที่สามก็คืออ่ะพอเรามาปฏิบัติตัวแล้วแล้วก็ได้มานั่งสมาธิด้วยเราก็ได้ธรรมะภายในได้ธรรมะภายในปุ๊บเราก็สามารถแผ่ความรู้สึกที่ดีเหล่านี้นะความบริสุทธิ์ใช่ไหมความรู้สึกที่ดีแล้วก็ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนอื่นก็เหมือนกับการที่เราไปเนี่ยแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ให้กับคนในคอมมูนิตี้ของเรางั้นการที่วางฐานธรรมจักรวันนี้เนี่ยมันก็คือการที่บอกกับทางที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเป็นการประกาศออกไปว่าเนี่ยเราอยากจะเผยแผ่ความรู้เหล่านี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้คนแถวนี้นะครับเพื่อจะนำความสุขและเป็น inner peace ให้กับคนในคอมมูนิตี้นี้แล้วก็ทั้งประเทศนี้แล้วก็ทั่วโลก

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกปลื้มใจมากเลยเพราะว่าวันนี้เป็นงานบุญที่หลายอย่างนะคะก็คือปฏิสถานยอดธรรมจักรแล้วก็บุญจักแก้วแล้วก็ป้ายของวัดนะคะสีคอมมานเน่สำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่รับบุญจักแก้วนะคะมันก็เป็นบุญที่แบบว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ทำนะคะมันเป็นบุญอะไรที่เป็นบุญที่พิเศษจริงๆใช่ไหมคะก่อนหน้านี้นี่ก็คือตอนที่รับบุญเนี่ยก็

คือตอนที่เวลาเขาบอกว่าตอนที่น้องทางเจ้าหน้าที่ทางวัดบอกว่ามีบุญนี้เนี่ยกำลังเข้ามาเนี่ยในใจพี่นึกตอนนั้นว่าพี่อยากทำนะก็เลยขอบอกภาวนานะคะว่าขอรับบุญนี้อยากจะทำรับบุญจากแก้วจริงๆแล้วบุญนี้มาประจวบเหมาะนะคะกับที่เราจะประดิษฐานธรรมจักรเนี่ยค่ะที่ยอดโบสถ์เนี่ยมันก็เลยเป็นบุญอะไรที่แบบความรู้สึกเราว่ามันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะคะก่อนที่จะมาร่วมงานก็รู้สึกปลื้มนะคะเราก็รู้สึกปลื้มมาโดยเฉพาะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเพื่อมาจัดพิธีกรรมต่างๆนะเราได้ฟังที่พระอาจารย์ท่านเล่านะกว่าเราจะได้ทั้งสองสิ่งนี้มาเนี่ยเราปฏิสถานเนี่ยความยากลำบากมันเป็นยังไงเนี่ยก็ยิ่งให้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกปลื้มมากเลยนะคะเพราะว่ากว่าวัดจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลานานนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งกำลังแรงใจนะคะแล้วก็แรงบุญแล้วก็แรงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะถึงจุดนี้แล้วทรัพย์สมบัติที่เราเอามาทำเนี่ยก็คือมาจากแรงกายของเราโดยแท้เลยนะคะก็เลยวันนี้เวลาที่หลวงพี่ชาชัยท่านพูดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปลื้มสุดๆเลยนะคะว่าที่ท่านพูดเนี่ยจริงๆทั้งนั้นเลยนะว่าเราเนี่ยยากลำบากมาขนาดไหนนะเรามาถึงจุดนี้ได้แล้วเราทำได้สำเร็จเนี่ยมันเป็นความปรับปลื้มใจมากๆจริงพี่ไม่รู้จะพัฒนายังไงนะคะว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงในชีวิตนะคะที่เรามีความรู้สึกว่าเราดีใจนะคะเรามีบุญที่ได้มีส่วนร่วมในบุญในการสร้างวัดนะคะจนมาถึงจุดนี้

0: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะในพิธีสมโภชยอดธรรมจักรจักรแก้วรวมถึงการเปิดป้ายมงคลนามเรียกได้ว่าสาธุชนแต่ละท่านเนี่ยบอกได้เลยมีแต่ความปลื้มปิตินะคะสว่างทั้งข้างนอกสว่างทั้งข้างในและแต่ละท่านค่ะทุ่มเทแรงกายแรงทรัพย์นะคะกว่าจะสร้างวัดให้เป็นวัดซึ่งการสร้างวัดในต่างแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็คือตั้งใจจริงๆที่จะสร้างวัดให้ได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยทางใจเป็นที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ
1: ต้องบอกว่าในปีนี้นี่สหรัฐอเมริกานี่ต้องบอกว่ามีงานบุญเยอะมากนะคะใน
0: ค
1: นสหรัฐอเมริกาก็เรามาติดตามรับชมในรายการเส้นทางบุญนี่แหละจะได้มาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันมาต่อกันที่โซนยุโรปกันนะคะก็มีโครงการปฏิบัติธรรมค่ะวัดพระธรรมกายเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมที่สวนสาธารณะแทรปทาวเวอร์เมืองเบอร์ลินค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปวิทัยวชิระวิชโชค่ะแล้วก็พระพุทธิพงศ์วระโชโตพระไมเคิลและพระจัสตินค่ะท่านได้เมตตานะคะนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนานาประเทศทั่วโลกนะคะอาทิเยอรมันยูเครนโปแลนด์อียิปต์ตุนิเซียและปากีสถานค่ะแล้วทุกท่านนะคะก็ได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายค่ะเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครง

0: นะคะซึ่งก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสถึงความสุขความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยนี่ก็คือกิจกรรมนะคะของวัดพระธรรมกายเบอร์ลินในการเผยแผ่สมาธินะคะและพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพของโลกจากสันติสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะต้องบอกว่าพอไปตั้งจุดที่สวนสาธารณะแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเจอกับคนที่หลากหลายมากๆเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละท่านนี่ถึงแม้เป็นชาวยุโรปเนาะส่วนใหญ
1: ่ชาวท้องถิ่น
0: ชาวท้องถิ่นด้วยแต่ว่าสามารถนั่งขัดสมาธิได้นี่ถือว่าเก่งนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าปกติแล้วท่าเนี้ยจะค่อนข้างยากสำหรับชาวยุโรปเพราะว่าม
1: ีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะ
0: มีเก้าอี้ให้นั่งแต่ไม่นั่งนี่ไงคือเขารู้สึกว่าเออมันน่าจะสบายกว่าถ
1: ้
0: าว่านั่งสมาธิแบบนี้นี่ก็เป็นภาพดีๆที่เกิดขึ้นนะคะนี่อย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนาะภาพ
0: เป็นบุญด้วยนะของแต่ละคนที่ได้มีโอกาสเพราะว่าอยู่สวนสาธารณะไม่ใช่แบบเป็นจุดนัดพบสำคัญคือถ้าใครผ่านมาถึงจะได้นั่งสมาธิกัน
1: ต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะก็ยังสามารถที่จะมาสร้างสันติสุขจากภายในด้วยการปฏิบัติธรรมทุกคนค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่แอฟริกากันต่อเลยนะคะกับโครงการปฏิบัติธรรมวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็ได้จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งก็มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนถึง14ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทเป็นผู้นำชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าอย่านั่งสมาธิตามความเคยชินผิดๆและนำนั่งสมาธิเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงค่ะจากนั้นเป็นกิจกรรมการตอบปัญหานะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยในการนั่งสมาธิพร้อมกับแชร์ประสบการณ์จากการนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทุกคนค่ะต่างสัมผัสได้ถึงความนิ่งเบาสบายผ่อนคลายแล้วก็พบความสุขจากการเข้าถึงธรรมะภายในก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นวัดพุทธเคปทาวน์แห่งนี้ก็ได้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นมาโดยตลอดโดยมีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องนะคะในปีพุทธศักราช2569ก็มีจำนวนมากถึง70ท่านนะคะนี่ก็เป็นขออภัยค่ะ707ท่านค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าหลักสิบก็ว่าเยอะแล้วนะในต่างแดน
0: นี่แค่ครึ่งปีนะ700กว่า
1: ใช่ค่ะจะเกือบพันท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
0: เป็น
1: ส
0: ั
1: ญญาณที่ดีนะคะที ่ทำให้ทุกท่านนั้นได้พบกับความสุขความสงบภายในที่แท้จริงค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะขอเชิญร่วมนะคะเป็นเจ้าภาพค่ะซื้อที่ดินผืนนี้ก็เป็นผืนสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มวัดพุทธเคปทาวน์ได้นะคะที่ธนาคารออมสินค่ะคุณชมสามารถโอนนะคะร่วมบุญนะคะปัจจัยนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพในการซื้อที่ดินได้ที่หมายเลข0204770271616ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะขึ้นที่อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะถ่ายภาพไว้นะคะแคปเจอร์ไว้แต่ถ้ายังสงสัยนะคะรายละเอียดหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ไลน์ไปได้เลยค่ะที่PUWITCH นะคะคือพระภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเหลือที่ดินอีกผืนที่สุดท้ายเองนะนิดเดียวเองเท่านั้นมาเติมเต็มให้ชีวิตแบบมั่นคง
1: เมื่อเราเติมไปเราก็จะเต็มไปด้วย
0: ใช่แล้วค่ะเอามาในโซนเอเชียกันต่อนะคะที่นี่ก็มีโครงการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเกิดขึ้นที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะกิจกรรมงานบุญนะคะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิจัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่157นะคะรุ่นบูชาข้าวพระค่ะโดยผู้เข้าร่วมทุก

0: ท่านนะคะมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีค่ะแม้ว่าหลายท่านนั้นจะเพิ่งมาร่วมเป็นครั้งแรกก็ตามซึ่งในครั้งนี้นะคะผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ได้ตั้งใจเตรียมนะคะภัตตาหารก็คือขนมนั่นเองค่ะมาร่วมบูชาข้าวพระด้วยความศรัทธาด้วยนะคะพร้อมทั้งได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วยหลังจากได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิตั้งแต่วันศุกร์เลยนะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมกันเนี่ยไม่น้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะคะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจในบรรยากาศแห่งความสงบแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมกับหมู่คณะจากวัดพระธรรมกายทั่วโลกด้วยค่ะซึ่งวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงินะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้กับชาวท้องถิ่นได้เข้ามาร่วมพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญต่างๆควบคู่ไปกับการจัดปฏิบัติธรรมไปด้วยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเกิดความคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจในวัฒนธรรมอันดีงามของวัดมากขึ้นค่ะโดยที่ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมครั้งแรกนอกจากปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของศีล5แล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญนะคะว่าศีลที่ข้อที่5เนี่ยหากว่าสามารถที่จะงดเว้นดูในภาพมีกวางด้วยนะคะกำลังนึกถึงบรรยากาศที่แบบว่าก
1: วางเหมือนวัดพระธรรมกายเลยนะ
0: ใช่ใช่ผู้เห็นนะก็เป็นบรรยากาศดีๆเขาบอกว่าศีล5เนี่ยถ้าหากสามารถงดเว้นจากการดื่มสุราแล้วก็ของมึนเมาได้ผลการปฏิบัติธรรมและการนั่งสมาธิก็จะดีขึ้นนะคะผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้สัมผัสถึงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัดให้ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความสงบแล้วก็การเรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไปนะคะคือต้องบอกว่าที่เขาพูดถึงเรื่องศีล5เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยชาวญี่ปุ่นวัฒนธรรมของเขาในทุกๆเย็นมันก็คือเรื่องการดื่มนี่แหละ นะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยพูดว่าอ๋อถ้าเรามีศีล5แล้วก็รวมไปถึงศีลข้อที่5เนี่ยให้ความสำคัญจะทำให้มีสติและมีสมาธิมากขึ้นนะคะเมื่อเขาเห็นความสำคัญแบบนี้แล้วเนี่ยชาวญี่ปุ่นเองก็ได้ร่วมกันค่ะจารึกชื่อสร้างองค์พระเลยนะคะเพื่อนำไปประดิษฐานภายในเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่เราได้มีบรรยากาศในการที่สร้างไปนะคะก็มาร่วมกันนะคะเขาบอกว่าประดิษฐานภายในด้วยความเคารพแล้วก็ปลื้มปิติใจนับเป็นประสบการณ์อันมีคุณค่าที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดความดีงามและพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปค่ะซึ่งก็ทุกท่านนะคะเมื่อเห็นข่าวบุญดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะร่วมบุญค่ะสนับสนุนกันได้นะเพราะว่ามีชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาไปปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำเลยนะคะที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิสามารถร่วมบุญได้ค่ะที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02-04-79-24-6793นะคะชื่อบัญชีก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะวัดพระธรรมกายานางาน
1: าน
0: าชาติโทชิงินะคะนานาชาติโทชิงิติดตามข่าวสารของวัดก็ได้นะคะที่ Facebook แต่ว่า Facebook จะเป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงินั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่พระอาจารย์พระครูปลัดสุเนศนะคะท่านก็เมตตาที่เวลาท่านเทศท่านเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะให้ชาวญี่ปุ่นได้ฟังด้วยนะคะต้องบอกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเข้าถึงแก่นเลยนะคะเพราะว่าปกติบางทีอาจจะต้องเป็นภาษาอังกฤษในหลายๆท้องถิ่นแต่ที่นี่ก็คือพระอาจารย์ท่านเทศภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยชาวท้องถิ่นก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวของสมาธิได้มากยิ่งขึ้น
1: เขาก็จะซึมซับได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นภาษาของเขาเอง
0: นะคะ
1: แล้วเขาก็จะได้เข้าใจนะคะพระธรรมคำสอนนะคะเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาบุญบาปมีจริงแล้วก็การนั่งสมาธิศีลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
0: โดยเฉพาะเรื่องศีล5ที่บอกว่าทำไมเขาถึงพูดถึงเรื่องของศีล5เพราะว
1: ่
0: าศีล5เนี่ยเขาอาจจะไม่เคยรู้ว่าถ้าตอนนี้เขาอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่คุ้นเคยและชินกันมา
1: ก็สืบต่อกันมาแบบนั้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้างดเว้นสิ่งตรงนี้ไปได้เนี่ยมันจะทำให้มีสติมีสมาธิแล้วที่สำคัญจะทำให้ประเทศชาติของเขาเนี่ยปลอดภัยจากหลายๆเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วย
1: วาตภัยต่างๆภูเขาภัยต่างๆนะคะก็อยากให้ทุกท่าน
0: ได้

0: เรียนรู้ลึกซึ้งมากขึ้น
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารงานบุญรอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าเราก็มีโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยปรารภไว้ว่าหากเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนโดยเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งก็จะเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ค่ะและก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเราจะมาเติมกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตนเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดเราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่าง1นาที2นาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาปความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวของเราเองและต่อโลกของเราได้เวลาสำรวจความพร้อมของตัวเราแล้วนะคะทั้งกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านนั้นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกและง่ายดายค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะช่วงนี้ขอให้ทุกท่านค่ะได้เตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของศาสนพิธีภาคปฏิบัติซึ่งตอนนี้ก็เรียงมาก็จะเป็นตอนที่6สำหรับเรื่องของศาสนพิธีภาคปฏิบัติคำว่าศาสนพิธีภาคปฏิบัตินั้นก็หมายถึงพุทธศาสนพิธีที่เป็นการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องของการทำบุญที่เราเรียกกันว่างานมงคลได้แก่งานขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญฉลองครบอายุหรือขึ้นบริษัทใหม่ต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่างานมงคล

ก็งานอวมงคลก็ได้แก่กับเรื่องการเกี่ยวกับงานของผู้ตายเป็นหลักเลยนะทำบุญหน้าศพทำบุญ7วัน50วัน100วันทำบุญอัฐิอะไรต่างๆประเภทนี้ซึ่งในวันนี้นั้นเราก็ลำดับเรื่องราวตั้งแต่เหตุการณ์การนิมนต์พระมาการจัดตั้งโต๊ะหมู่การวางอาสนะการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอะไรต่างๆพวกนั้นนะอาราธนาพระปริตรก็ขยายความจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็จะมาขึ้นถึงเรื่องราวของการประกอบพิธีเกี่ยวกับเรื่องงานศพเหมือนยังอยู่กับเรื่องของงานศพกันอยู่ในเรื่องงานอวมงคลท่านบอกว่าเรื่องระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมนนั้นอันนี้พูดถึงตอนที่จะเผาแล้วนะตอนที่จะเผาซึ่งเดี๋ยวเราคราวหน้าก็มาย้อนดูว่าตั้งแต่เราเอาศพเข้ามาเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปตอนนี้เรามาที่เรื่องของการเชิญแขกผู้มีเกียรติที่เมนก่อนเลยนะการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลคำว่าบังสุกุลนะบางแห่งไปอ่านบังสกุลนะไม่ใช่สุกุละเนี่ยมันแปลว่าเปื้อนฝุ่นคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นทำไมได้ชื่อนี้ล่ะก็เพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่มีพระบรมพุทธานุญาตให้ถวายคฤหบดีจีวรคำว่าคฤหบดีจีวรก็หมายถึงผ้าที่ญาติโยมทำสำเร็จรูปมาถวายเนี่ยสมัยแรกเริ่มแรกเดิมทีนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่มีพระบรมพุทธานุญาตก็เลยให้พระเนี่ยไปหาการหาผ้าเนี่ยกันตามอะไรบ้างตามกองขยะอยากเยื่อที่เขาทิ้งกันแต่ผ้าสมัยก่อนมันหายากนะกว่าจะไปเจอแต่ละผืนผืนเล็กผืนน้อยบางคนก็เอาผ้าขี้ริ้วโยนทิ้งไปเอ๊ดูที่ว่าบางส่วนบางมุมมันยังใช้ได้ไหมพระท่านก็เก็บผ้าขี้ริ้วนั่นแหละมาแล้วก็บางทีผ้าที่เขาตัดทิ้งจากเศษผ้าบ้างอะไรบ้างก็เอาผ้าเหล่านั้นน่ะที่ทิ้งตามกองขยะอยากเยื่อไปค้นหาหรือบางทีผ้าที่เขาห่อศพนี่โอ้ถือว่าเป็นผ้าที่ผืนใหญ่นะพระองค์ไหนไปได้ผ้าที่ห่อศพนี่ดีใจมันผืนใหญ่มันโอ้โหได้มาเป็นเค้าเรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันเลยจากนั้นน่ะท่านก็ต้องเอามาซักนะเอามาทําความสะอาดแล้วตรงไหนมันเปื่อยมันยุ่ยก็ตัดทิ้งไปเอาส่วนที่ใช้ได้เนี่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เขาเรียกเอามาซักเอามาทำความสะอาดเสร็จสรรพเรียบร้อยก็เอามาย้อมให้เป็นสีเดียวกันมาย้อมไปด้วยเปลือกไม้นะแล้วก็ย้อมด้วยใบไม้แก่นไม้รากไม้เหล่านี้เป็นต้นตามพระบรมพุทธานุญาตอย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยเอามาเรียบเรียงดูว่ามันได้พอผืนไหมก็ค่อยเย็บสะสมไปกว่าจะได้สบงแต่ละผืนกว่าจะได้อังสะกว่าจะได้จีวรนี่โอ้กว่าจะได้สังฆาตินะสมัยก่อนก็มีแค่สบงจีวรสังฆาติเนี่ยอังสะนี่ถึงมาในภายหลังอีกเหมือนกันกว่าจะได้แต่ละชิ้นนี่มันยากมากแล้วก็โอ้ผ้าของพระเนี่ยต้องปะเป็นโอ้โหลอยพลุนไปหมดแหละนี่วิธีการหาผ้าในสมัยก่อนก็เลยใช้ความหมายนั้นอ่ะเป็นผ้าบังสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นนี่มันนั้นเราไม่ต้องไปอ่านเป็นบังสกุลนะนี่อ่านกันให้ถูกในผ้าบังสุกุลพอได้มาเสร็จสรรพเรียบร้อยจนกระทั่งการเวลาผ่านมาหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยเห็นพระภิกษุท่านลำบากเรื่องการแสวงหาผ้าอย่างนี้เหลือเกินอยากจะได้บุญก็เลยไปขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะถวายคฤหบดีจีวรคือทำสำเร็จรูปเย็บมาเรียบร้อยแล้วพระจะต้องไม่เสียเวลาเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตก็เลยใช้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นคฤหบดีจีวรซะส่วนใหญ่น้อยมากที่จะมีพระที่ท่านจะต้องไปเก็บผ้าบางสกุลเหล่านี้มาเย็บมาย้อมเองแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่อยากจะให้ความหมายดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องผ้าบางสกุลนั่นยังอยู่ก็เลยใช้คำพูดหนึ่งว่าผ้าบางสกุลหมายถึงว่าผ้าเปื้อนฝุ่นและบางสกุลเนี่ยทำไมถึงเอามาใช้ในส่วนของงานศพซะส่วนใหญ่ล่ะก็เพราะว่าพระในสมัยก่อนจะไปแสวงหาผ้าที่ได้ผืนเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นผืนใหญ่ๆก็คือผ้าห่อศพนั้นก็เลยมีความผูกโยงกันมาอย่างนี้ผ้าบังสุกุลก็จะมาใช้พิธีศพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผ้าป่าที่เรารู้กันนั่นแหละแม้ผ้าป่าเราก็เรียกว่าผ้าบังสุกุลเหมือนกันนะก็ทำไมเรียกว่าผ้าบังสุกุลล่ะก็เพราะว่า เรามีความหมายว่าผ้านี้เป็นเหมือนญาติโยมเอาไปทิ้งไว้ตามป่าตามเขาแล้วพระไปเจอเข้าก็รู้ว่าอ้าวไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วหรือเขาทิ้งแล้ว

ขอบังสุกุลนะนะครับว่าบังสุกุลหมายถึงว่าผ้านี้มันเปื้อนฝุ่นนะเดี๋ยวจะไปจัดการทำความสะอาดเย็บย้อมเองอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เลยเอามาใช้อยู่สองส่วนส่วนหลักๆ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของงานศพอีกส่วนหนึ่งก็คืองานทอดผ้าป่าเราก็เรียกว่าผ้าบังสุกุลจีวรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะเชิญแขกผู้มีเกียรติเนี่ยนะเชิญขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมนนะที่เมนนั้นแต่ส่วนใหญ่คนไปอ่านกันว่าเมลุมาศถ้ามีมาสะต่อท้ายเนี่ยนะหรือเป็นงานหลวงส่วนใหญ่เขาอ่านว่าเมลุมาศแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปนะก็อ่านว่าเมนที่เมลุก็ได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ได้อ่านเหตุการณ์ก็เหมือนกันเมนหรือเมรุอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอ่านตามหลักจะอ่านว่าเมนก็ได้แต่ด้วยเห็นที่ปัจจุบันนิยมใช้กันว่าเมรุเมรุคำว่าเมรุนั้นจะใช้ก็ต่อเมื่อมีมาศหรือมาสะมาต่อท้ายอย่างเช่นคำว่าพระเมรุมาศอย่างนี้เป็นต้นนะทอดผ้าบางสุกุลที่เมนนั้นนิยมมีภาชนะสำหรับรองรับผ้าบางสุกุลเช่นพานทองหรือตะลุ่มมุกเป็นต้นตะลุ่มมุกก็คงจะเป็นพานชนิดหนึ่งที่มีลวดลายที่ปักหรือว่าทำด้วยเขาเรียกว่าเป็นมุกของคนไทยเลยนะก็จะมีลายสวยสดงดงามเพื่อจะเอามารองรับผ้าบางสุกุลนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพในทานด้วยใส่ผ้าบางสุกุลหรือภาชนะใส่ผ้าบางสุกุลนั้นด้วยมือทั้งสองประคองเข้าไปเชิญท่านผู้มีเกียรติเห็นเขาคงก็เคยเห็นเวลาเขาจะเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นไปทอดผ้าบางสุกุลน่ะก็จะมีพานทองมาแล้วก็จะมีผ้าบางสุกุลหรือเป็นเราเรียกว่าผ้าสบงก็ได้จีวรก็ได้ผ้าใสแล้วเขาก็จะอุ้มเดินเข้าไปหาท่านผู้มีเกียรตินั้นเพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้เป็นเกียรติในงานในการขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขึ้นไปทอดผ้าบางสุกุลที่เมนครั้งละหนึ่งท่านไม่นิยมเชิญขึ้นไปพร้อมกันหลายท่านคือแขกผู้มีเกียรติเนี่ยหรือว่าท่านผู้มีเกียรตินั้นน่ะเราก็ให้เกียรติเขานะในฐานะที่มาเป็นประธานให้ในงานหรือมาเป็นเกียรติให้ในงานศพแขกหรือญาติของท่านผู้ที่ล่วงลับแล้วนั้นก็เลยให้เขาเนี่ยเดินขึ้นไปคนเดียวอันนี้ในกรณีที่มาเป็นแขกหรือมาเป็นประธานที่มีจำนวนแขกหรือประธานไม่เยอะอย่างที่บอกไปแล้วว่าการทอดผ้าบางสุกุลเนี่ยเขาก็จะนิยมทำกันประมาณแค่3ไตรหรือ5ไตร7ไตรอะไรประมาณเนี้ยอย่าให้เยอะเกินได้เยอะเกินมันจะยืดเยื้อก็เอาแขกผู้มีเกียรติจริงๆแต่กำลัง3เนี่ยกำลังสวยเลย3กำลังสวยเอาแล้วถ้ามันมีเยอะล่ะหมู่ญาติทั้งหลายมากันเยอะส่วนใหญ่เขาจะพากันทอดตั้งแต่ตอนมาติกานู่นก่อนจะเคลื่อนศพขึ้นเมนเขาก็จะมีการมาติกาก่อนมาติกาเสร็จก็จะทอดผ้าบางสุกุลก่อนแล้วนั้นจะเป็นเรื่องของหมู่ญาติจะมีกี่ร้อยกี่พันก็นั่นแหละไปช่วยกันประเคนพระนิมนต์มา10รูป20รูปบางทีนิมนต์มาพร้อมมาเท่าจำนวนผู้สูญเสียหรือผู้ละจากโลกนี้ไปอย่างเช่นมีแขกญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเสียชีวิตอายุ80อย่างเนี้ยก็นิมนต์พระมาเลยตามจำนวนอายุผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อมาติกาบางสุกุลซึ่งมาติกาบางสุกุลเคยอธิบายไปแล้วว่ามักจะนิยมทำกันก่อนที่จะเคลื่อนศพขึ้นสู่เมนตอนสมมุตินิมนต์พระมา80รูปอ้าวหมู่ญาติอยากจะทอดผ้าบางสุกุล80ผืนหรือว่า160ผืนอะไรอย่างเงี้ยก็ทอดกันตรงนั้นเลยทอดเสร็จสับเรียบร้อยพระพิจารณาไปรอบหนึ่งแล้วจากนั้นถึงจะอัญเชิญหรือว่าเชิญศพนั้นขึ้นสู่เมนแต่ว่าตอนที่เรากำลังกล่าวตรงนี้เนี่ยหมายถึงจังหวะที่ก่อนจะเผาเนี่ยเขาก็จะมีการทอดจะเรียกว่าผ้ามหาบางสุกุลก็ได้หรือผ้าบางสุกุลแต่จะใช้จำนวนที่ไม่มากเกินไปถ้ามากเกินไปมันจะยืดเยื้อแล้วคนก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายว่าโอ้โหทำไมใช้เวลามากเหลือเกินตามที่เคยอธิบายไปแล้วว่าเขาก็จะใช้กันประมาณเนี้ยแค่3ไตรหรือเต็มที่ก็5ไตร7ไตรประมาณนี้พยายามอย่าให้มันมากเกินไปเพราะมากเกินไปแล้วเนี่ยคนที่มานั่งก็จะรอนานเหลือเกินโอ้โหเมื่อไหร่จะเสร็จสิ้นกันสักทีขึ้นบางทีละคนโอ้80นะ80ไตรขึ้นพิจารณาผ้า80ผืนคิดเฉลี่ยไปเนี่ยผืนละ5นาทีพระเดินขึ้นไปด้วยคนเดินขึ้นไปด้วยเดินลงเฉลี่ยไป5นาที5นาทีโอ้โหพิจารณาผ้ายังไม่ทันเสร็จเลยหมดไปแล้ว2ชั่วโมง3ชั่วโมงแขกผู้มีเกียรติตั้งหลายหรือว่าผู้ที่จะมาร่วมงานก็เริ่มเบื่อแล้วโอ้เมื่อไหร่จะเสร็จสิ้นสักทีอย่างนี้มันก็ยืดเยื้อเกินไปดังนั้นเนี่ยตอนที่ขึ้นทอดผ้าบางสกุลเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกเอาเฉพาะแขกผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะเอาประมาณ3ท่าน5ท่าน7ท่านหรือเต็มที่8ท่านอย่างเงี้ยโอเคก็พอกันได้ประมาณนี้นะก็ขึ้นไปทอดผ้าบางสกุลเนี่ยที่เมนเนี่ยท่านก็จะเชิญไปทีละท่านขึ้นไปไม่นิยมเชิญขึ้นไปพร้อมกันหลายท่านผู้ถือภาชนะใส่ผ้าบางสุกุลเข้าไปเชิญนั้นนิยมเดินเข้าไปหาท่านผู้มีเกียรติแล้วยืนตรงโค้งคำนับกล่าวคำเชิญขึ้นไปทอดผ้าบางสุกุลที่เมนและนิยมเดินตามหลังผู้มีเกียรติที่รับเชิญนั้นไปโดยเดินตามไปด้านซ้ายมือของท่านผู้มีเกียรตินั้นเห็นไหมก็เราคงเคยเห็นว่าเขาจะเอาผ้าใส่พานแล้วก็เดินเข้าไปหาแล้วก็โค้งคำนับเชิญครับอะไรเงี้ย

ท่านผู้นั้นก็จะที่จริงเราติดต่อบอกกันไว้แล้วว่าบอกคิวกันไว้แล้วว่าถึงเวลาท่านจะขึ้นคนที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างนี้ไงก็จะเดินขึ้นไปผู้ที่อัญเชิญพระไตรก็จะเดินเขาเรียกว่าตามหลังเยี้ยงออกมาทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็พาขึ้นไปสู่เมนเมื่อขึ้นถึงเมนแล้วพึงยืนตรงห่างจากผู้มีเกียรติประมาณ1 ก้าวมือทั้งสองประคองภาชนะแต่ผ้าบางสกุลยื่นมอบให้แก่ท่านผู้มีเกียรตินั้นเมื่อมอบผ้าบางสกุลให้ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ลงจากเมนเตรียมผ้าบางสกุลใส่ภาชนะรองรับไปเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านต่อๆไปก็พอขึ้นไปชุดแรกเสร็จสับเรียบร้อยพระท่านก็จะพิจารณาอนิจจาวัฏสังขาราพอพิจารณาเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินลงกลับมาแล้วเอาผ้าไตรใส่ที่ผ่านเพื่อไปรอเชิญคนที่สองต่อไปลำดับการเชิญผู้มีเกียรติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบรรจุกุลที่เมนนั้นนิยมเชิญท่านผู้อาวุโสน้อยไปหาท่านผู้มีโสมากขึ้นไปตามลำดับนี่เขาก็บอกรายละเอียดอีกนะว่าการจะเชิญนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เชิญผู้ที่ผู้ใหญ่ขึ้นไปก่อนเลยแล้วก็ตั้งเรียงลำดับสมมติว่ามีทั้งผู้ว่านายอำเภอมีท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างนี้นะก็ต้องเชิญตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปก่อนกำนันขึ้นไปก่อนนายอำเภอขึ้นไปสมมติผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานก็เชิญผู้ว่าเป็นคนสุดท้ายอย่างนี้เขาเรียงลำดับอย่างนี้ตามผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปหรือถ้าไม่มีแขกที่มีเกียรติแบบเป็นข้าราชการแล้วก็อาจจะเชิญแบบไหนล่ะก็จะเชิญตามอายุนะท่านผู้นี้มีอายุเอาเชิญผู้มีเกียรติตั้งแต่เอา70ขึ้นไปก่อนเอา80ขึ้นไปแล้ว90ขึ้นไปเป็นประธานอย่างนี้นะก็เรียงลำดับขึ้นไปอย่างนี้จากอายุน้อยขึ้นไปหาอายุมากนะท่านผู้เกียรติท่านผู้มีเกียรติซึ่งได้รับเชิญมาเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีการประชุมเพลิงศพนั้นนิยมเชิญขึ้นทอดผ้าบรรจุกุลเป็นอันดับสุดท้ายเห็นไหมสมมติเราอัญเชิญหรือว่าได้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานให้ก็เชิญท่านขึ้นไปคนสุดท้ายเพื่อจะได้ประชุมเพลิงด้วยเมื่อท่านทอดผ้าบรรจุกุลแล้วก็เชิญท่านประกอบพิธีประชุมเพลิงศพสืบต่อไปได้ทันทีเพื่อไม่ต้องรบกวนเชิญท่านเดินขึ้นเมนอีกเป็นครั้งที่สองในการเชิญท่านผู้เป็นประธานพิธีขึ้นทอดผ้าบรรจุกุลเป็นอันดับสุดท้ายนี้ฝ่ายเจ้าภาพนิยมเตรียมอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีประชุมเพลิงศพเอาไว้ให้พร้อมบนเมนนั้นแล้วทุกประการเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านต้องรอคอยเป็นการเสียเวลาและเป็นการทรมานท่านโดยใช่เหตุอีกด้วยคือเวลาจะทำพิธีกรรมอะไรพวกนี้มันต้องมาคิดรายละเอียดนะโอ้โหบางทีไม่เจอบางงานบางท่านโอ้ยังไม่พร้อมอะไรเลยมันไม่ใช่ประธานขึ้นไปแล้วเอ้าดอกไม้จันทร์พร้อมแล้ววิ่งหาอะไรวิ่งหาไฟโอ้ไม่ขีดอยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงไหนต้องตะโกนกันโวกเวกโวยวายไปหมดเลยอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่นะมันดูแล้วขลุกขลักดูไม่เรียบร้อยดังนั้นท่านผู้เป็นเจ้าของงานเนี่ยเราก็ต้องมาคิดรายละเอียดนะต้องคิดให้เป็นภาพรายละเอียดเลยว่าตั้งแต่ท่านผู้มีเกียรติมาเนี่ยท่านนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ใครจะเป็นคนเชิญผ้าไตรให้ท่านขึ้นไปทอดผ้าบางสุกุลนะเชิญผ้าบางสุกุลขึ้นไปดังนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมไฟไว้ตรงไหนจะต้องเตรียมดอกไม้จันทร์ไว้ตรงไหนท่านจะจุดยังไงเนี่ยต้องรายงานคุยกันเตรียมอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้พร้อมแล้วไม่ใช่ไปวิ่งแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าตรงนั้น

ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะว่าทำยังไงท่านแขกผู้มีเกียรติเนี่ยท่านมาแล้วเวลาจุดธูปจุดเทียนยังไงจะให้มันติดเร็วแล้วก็เตรียมความพร้อมตามที่เคยเห็นพอพูดถึงเรื่องของการประชุมเพลิงเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูว่าแม้แต่การจุดไฟจุดเทียนหรือจุดธูปต่างๆพวกนี้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะว่าทำยังไงท่านแขกผู้มีเกียรติเนี่ยท่านมาแล้วเวลาจุดธูปจุดเทียนยังไงจะให้มันติดเร็วแล้วก็เตรียมความพร้อมตามที่เคยเห็นมาหลายๆงานเหมือนกันนะมีข้อผิดพลาดอย่างนี้เวลาพอเชิญแขกผู้มีเกียรติไปเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไปนั่งรอแล้วนะคุกเข่ารอเอ้าไหนอ่ะไฟยังไม่มาเลยนะมีเห็นบ่อยๆนะแม้ไฟมาแล้วจุดเทียนโอ้ไม่ติดนะกว่าจะติดเพราะว่าไส้มันนอนไงไส้มันสั้นอะไรนี้เป็นต้นหรือแม้จุดธูปเนี่ยโอ้โหกว่าจะติดแต่ละดอกแต่ละดอกท่านก็อายุเยอะนะแขกผู้มีเกียรติเนี่ยขาสั่นแขนสั่นไปหมดอ่ะบางทีกว่าจะจุดเสร็จเรียกว่าเหงื่อตกเลยก็มีนั่นก็ต้องเตรียมพร้อมมีตรงไหนมีน้ำมันอะไรที่ทำให้ติดไฟได้ง่ายหรือแม้แต่น้ำมันบางอย่างที่เอาไปหยอดไว้มันแห้งหรือยังบางคนกลัวว่าจะลืมไปหยอดไว้จนมันแห้งก็แล้วไปถึงเวลาเขาจุดไม่ติดอีกเนี่ยไปพิจารณาดูละเอียดดิ่งเหล่านี้ให้ดีนะอย่าคิดว่างานเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญมันสำคัญทุกขั้นทุกตอนสิ่งเหล่านี้ก็ฝากเอาไว้เพราะว่าเคยเห็นมาหลายๆงานมีความคลุกคลักเรื่องเหล่านี้คราวนี้พอถึงเวลาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านต้องการเราเสียเวลาและเป็นการทรมานท่านโดยใช้เหตุอีกด้วยก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้ให้พร้อมคราวนี้พอถึงวิธีการวิธีปฏิบัติการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอันนี้พูดไปถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพการประชุมเพลิงนั้นน่ะมันก็มี2 ส่วนหลักๆอ่ะนะส่วนหนึ่งเรียกว่าพิธีประชุมพงหรือประชุมเพลิงหรือชาปนกิจตามชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเผาศพนั่นแหละก็เหมือนทำกันตามประเพณีทั่วๆไปแต่อีกพิธีหนึ่งก็เรียกว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพคำว่าพระราชทานเพลิงศพนั้นก็คือจะต้องทำเรื่องราวไปขอจากราชสำนักนะราชสำนักนั่นก็จะมีหมายกำหนดการมามีอะไรต่างๆพวกนี้มาอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของพิธีราชทานเพลิงศพซึ่งจะกล่าวไว้พอให้เห็นภาพเล็กน้อยนะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปศึกษาเรียนรู้กันต่อไปเมื่อผู้เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพขึ้นไปบนเมรุแล้วนิยมยืนตรงโค้งคำนับศพรับผ้าไตรมาจากผู้เชิญวางทอดไว้

นะวางทอดถวายไว้ณภาชนะที่เขาเตรียมไว้รองรับหรือวางทอดถวายบนหีบศพคือบางแห่งเนี่ยท่านจะมีที่วางเอาไว้สำหรับทอดผ้าบังสุกุลก็คือเป็นพานจะมีสายโยงหรือภูสายโยงโยงมาจากหีบศพแล้วก็เอาวางไว้จากนั้นเนี่ยพอทอดผ้าบังสุกุลตรงพานนั้นพระท่านก็ไปพิจารณาตรงนั้นแหละนะแต่ว่าบางแห่งนะท่านจะพาดเอาวางไว้บนหีบศพนั่นเลยก็คือไม่ต้องวางบนพานเอาวางพาดไว้บนที่หลังหีบศพนั้นตามสมควรแต่กรณีเมื่อผู้เป็นประธานพิธีวางผ้าไตรทอดถวายแล้วนิยมยืนตรงโค้งคำนับศพแล้วถอยหลีกไปยืนณมุมของเมนด้านซ้ายของพระสงฆ์ที่จะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลเพื่อรอเวลาพระสงฆ์ขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลขณะที่พระสงฆ์ขึ้นมาบนเมนผู้เป็นประธานพิธีนิยมน้อมตัวยกมือไหว้พระสงฆ์ขณะที่พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุลนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเพณีว่าอ้าวพอท่านวางผ้าบังสุกุลเสร็จหรือผ้าไตรเสร็จสับเรียบร้อยก็จะออกมาทางมุมขวาของเมนและขณะที่พระท่านขึ้นไปพิจารณาเนี่ยก็จะน้อมยกมือไหว้ท่านเพื่อเป็นการเคารพแด่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานพิธีนิยมพนมมือในขณะที่พระพิจารณาผ้าบังสุกุลก็พนมมือหรือบางแห่งบางที่ทำอะไรไม่เป็นนะไม่เคยเป็นประธานในพิธีเผาศพบ้างพระราชทานเพลิงศพบ้างเวลาพระพิจารณาก็เอามือไขว้กันวางไว้เฉยๆอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนักถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆก็คือยืนพนมมือเป็นการเคารพในทานที่ถวายแก่พระสงฆ์แล้วก็เป็นการให้เกียรติแก่ศพนั้นๆด้วยขณะที่พระสงฆ์จะลงจากเมนไปผู้เป็นประธานพิธีนิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งยังไงก็เวลาพอท่านพิจารณาเสร็จสับเรียบร้อยก็น้อมตัวยกมือไหว้เป็นการส่งท่านยกมือไหว้ครั้งแรกเนี่ยเป็นการรับท่านขึ้นไปพิจารณาจากนั้นก็เป็นการส่งท่านไปนี่ก็เป็นประเพณีนิยมที่ทำกันมาอย่างนั้นต่อจากนั้นผู้เป็นประธานพิธีเริ่มการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนิยมปฏิบัติดังนี้

พระบูชาศพจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอันนี้ก็เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพก็ดูว่าพระราชวังอยู่ในทิศไหนก็จะหันไปทิศนั้นก็เป็นการน้อมคำนับเพราะว่าตรงนี้ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงวางเคารพศพที่เชิญตะกอนยืนโค้งคำนับศพแล้วรับดอกไม้จันทร์มาจุดที่ไฟหลวงวางที่เชิงตะกอนแล้วยืนโค้งคำนับศพแล้วหันหน้าไปทางทิศที่ตั้งพระราชวังที่ในหลวงประทับอยู่ยืนโค้งคำนับถวายความเคารพในหลวงอีกครั้งหนึ่งแล้วเดินลงจากเมนเป็นเสร็จการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนี่ก็เป็น เรื่องราวของการพระราชทานเพลิงศพซึ่งก็จะ อธิบายคร่าวๆประมาณนี้แท้จริงมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยมากกว่านี้แต่นี่ให้เห็นภาพรวมว่าเวลาเราเป็นเห็นท่านผู้ที่เป็นตัวแทนจากราชวังมาเนี่ยเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพมาเขาก็จะมีไฟพระราชทานมาอะไรมาซึ่งในหมายกำหนดการเนี่ยก็จะออกมารายละเอียดเรียบร้อยว่าใครจะทำยังไงจะอัญเชิญไฟที่ไหนยังไงอย่างนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่อไปแต่ให้เราเห็นภาพรวมอย่างนี้ว่าแม้จะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพพิธีพระราชทานเพลิงศพก็ตามผู้ที่จะมาเป็นประธานแทนนั้นน่ะก็จะขึ้นถวายขึ้นทอดผ้าบังสุกุลพอขึ้นทอดผ้าบังสุกุลยกมือไหว้พระสงฆ์ผู้ที่จะขึ้นไปยืนเยี้ยงออกไปทางด้านมุมซ้ายของเมนแล้วก็พระพิจารณาก็พนมมือจากนั้นเมื่อพระท่านพิจารณาเสร็จก็ยกมือพนมส่งท่านเมื่อส่งพระเสร็จสรรพเรียบร้อยก็จะต้องยืนเคารพยืนคำนับไปทางพระราชวังที่ในหลวงท่านประทับอยู่อย่างนี้นะเป็นการว่าขอพระบรมโลกาสที่ตนเองมาเป็นตัวแทนจากนั้นก็ทำพิธีประชุมเพลิงพอประชุมเพลิงเสร็จแล้วก็น้อมหรือว่าเคารพไปทางพระราชวังนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆสำหรับการพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงศพดังนั้นเราจะเห็นถึงเรื่องราวของการเผาศพนั้นน่ะชาวพุทธเราก็นิยมทำเป็นประเพณีซึ่งบางคนบางท่านก็บอกโอ๊ยทำไมมันวุ่นวายเยอะแยะมากมายก่ายกองแท้ที่จริงแล้วประเพณีแต่ละประเพณีนั้นที่มีเกิดขึ้นในยุคก่อนๆนั้นก็เป็นความผูกโยงใยกันกับเรื่องของพระรัตนตรัยแล้วก็เรื่องของบุญเพราะว่าอยากจะให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นน่ะได้บุญมาจากการกระทำพิธีเหล่านี้อย่างมากมายเพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นรู้ว่าผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปเนี่ยต้องอาศัยกำลังบุญไปเกิดใหม่ไม่มีการทำมาค้าขายไม่มีการทำมาหากินไม่มีการไปตั้งธุรกิจการค้าในโลกวิญญาณไม่ใช่ว่าโอ้เราสะสมเงินทองเอาไว้มากมายตายไปแล้วจะได้ไปใช้ในปรโลกมันไม่ใช่อย่างนั้นพอตายไปปุ๊บมันก็เป็นเหมือนดวงวิญญาณเปล่าๆไปแล้วก็คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอไม่รู้หลักว่าตนเองตายไปแล้วจะต้องทำอย่างไรก็มักจะเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนปเนจรกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ถ้าพูดเป็นก็ในภาษาชาวบ้านก็บอกโอ้ไม่ได้ไปเกิดนะไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็ยังเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนเดี๋ยวห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินห่วงบ้านห่วงครอบครัวไม่รู้หลักในการที่ปฏิบัติจิตอย่างไรอนุโมทนาบุญอย่างไรนึกถึงบุญอย่างไรพอไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ศึกษามาก่อนก็กลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนก็ไปมองเห็นต่างๆเหล่านั้นก็ต้องอาศัยกำลังบุญจากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ทำอุทิศส่วนกุศลไปให้พอที่เวลาหมู่ญาติจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นน่ะก็ต้องอาศัยกายหยาบหรือศพนั้นน่ะเป็นเหตุพอคนเราสูญเสียหรือว่าตายไปแล้วเนี่ยหมู่ญาติทั้งหลายก็จะมาแสดงความเศร้าโศกเสียใจมาแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือเมื่อมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ต้องหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญมากที่สุดก็เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะ อยู่ๆก็เอาศพไปเผาเลยไปฝังเลยโอกาสที่หมู่ญาติจะได้ทำบุญทำกุศลมันก็น้อยลงไปพอไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้อนุโมทนาแต่ถ้าหากว่าเข้าใจในวัฏจักรของการเดินทางในสัมปรายภพคือถ้าหากว่าคนที่ตายไปแล้วทำบุญไว้เยอะนะบางคนเนี่ยวูบตายไปปุ๊บก็เหมือนเกิดใหม่อยู่ในเทวโลกแล้วก็มีท่านใช้คำว่า
เหมือน

หลับแล้วตื่นขึ้นมาปั๊บก็อยู่บนวิมานเลยอันนี้ก็บุญระดับหนึ่งละหรือบางคนหลุดออกมาปั๊บอ้าวพอนึกถึงบุญที่ตนเองกระทำได้ใส่บาตรได้ถวายสร้างศาลาโบสถ์วิหารการประเรียนต่างๆพวกนั้นก็นึกถึงบุญได้กายละเอียดก็เปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรเทพธิดาหรือว่ามีเทวรสลงมาจากสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ให้เลือกที่จะไปเกิดหรือบางท่านหลุดออกมาแล้วนึกถึงบุญกำลังบุญส่งให้ไปเกิดเห็นเป็นทางสว่างเดินไปเกิดเป็นอากาศเทวาอะไรต่างๆเราเนี่ยอย่างนี้ก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่พอหลุดออกมาแล้วก็งงว่าเอ๊ะยังไงต่อไปจะไปคุยกับพี่กับน้องกับญาติกับคนใกล้ชิดก็ไม่มีใครพูดใครคุยด้วยทำยังไงล่ะอ้าวก็เห็นหมู่ญาติตั้งศพตนเองตรงนั้นแหละเขาเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็รู้หลักว่าถ้าอยากจะให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นได้บุญมากก็ต้องทำเป็นสังฆทานก็เลยนิมนต์พระมาสวด4รูปนะก็เป็นสงฆ์พอสวด4รูปได้ถวายเป็นสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ถ้ากำลังบุญมากพอและดวงวิญญาณ นั้นอนุโมทนาเสร็จปั๊บกายมันเปลี่ยนจากกายสัมภเวสีเป็นผีเป็นดวงวิญญาณเล่ร่อนอยู่เนี้ยกายก็สว่างขึ้นก็เปลี่ยนไปเป็นกายของเทวดาก็มีอย่างนี้ถ้าอนุโมทนาเป็นนะแต่ว่าอนุโมทนาก็ชื่นชมอนุโมทนาที่โอ้หมู่ญาติของเรานี้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้กับเราสาธุแค่นี้มันก็ได้รับบุญแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับงานศพเนี่ยจึงมีมากมายแต่พิธีกรรมแต่ละพิธีกรรมนั้นก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการบำเพ็ญบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับโดยทั้งสิ้นนี้ก็เป็นข้อคิดไว้สำหรับชาวพุทธของเราว่าเราแต่ละงานแต่ละส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับงานศพนั้นทุกอย่างมีความหมายมีที่มาที่ไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วตั้งแต่ศพมาถึงเนี่ยท่านพูดที่จะไปรดน้ำคนทำยังไงทำไมต้องมีการรดน้ำศพทำไมต้องมีการขอขมาศพอะไรต่างๆเหล่านี้ค่อยมาศึกษาเรียนรู้กันเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเรียนรู้แล้วก็ไปทำให้ถูกต้องบุญก็เกิดขึ้นกับผู้ที่มีชีวิตอยู่นะเราจะคิดว่าเราทำแล้วเนี่ยให้กับผู้ตายมันเกิดขึ้นกับคนที่ทำก็คือหมู่ญาติที่ทำนั่นแหละได้บุญก่อนเลยแล้วอุทิศก็คือเจาะจงเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นแหละก็คือการอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับผู้ที่ล่วงลับถ้าอยู่ในภพภูมิที่เขารับได้นะไปเกิดในยมโลกหรือว่ายังอยู่เป็นสัมภเวสีเหล่านี้เขาอนุโมทนาก็ได้รับบุญหรือไปเกิดเทวดาบางส่วนก็รับอนุโมทนาได้แต่ถ้าเกิดว่าไปโอ้บาปหนักไปเกิดในมหานรกในอุสุทนรกอย่างเงี้ยมันก็รับไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรบุญก็จะไปรออยู่ที่ยมโลกแล้วก็บุญนั้นน่ะก็จะเกิดขึ้นกับหมู่ญาติก่อนเป็นอันดับแรกมันจะคิดว่าเราทำแล้วเนี่ยผู้ตายได้รับเลยก็เกิดขึ้นจากตัวเราก่อนสำคัญว่าเมื่อบุญเกิดขึ้นกับตัวคนที่ทำแล้วเนี่ยเราอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับหรือไม่ถ้าอุทิศแล้วเขาอนุโมทนาเป็นเขาก็ได้รับในถ้าเขาอยู่ในภาวะที่รับได้อย่างนี้ก็จะทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงานศพซึ่งจะมีองค์ประกอบรายละเอียดพอสมควรแต่สำหรับวันนี้ก็คงจะให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสกุลแล้วก็การประชุมเพลิงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านเทอญ

การศึกษาทางโลกกับทางธรรมนั้นมีความแตกต่างกันการศึกษาทางโลกต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้อ่านอาศัยการท่องจำการคิดค้นทดลองจึงจะศึกษาได้สำเร็จซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาในทางธรรมที่ต้องอาศัยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์อันสูงสุดคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใช้เพียงหยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดจนกระทั่งถูกส่วนไปตามลำดับจนสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในเมื่อนั้นความรู้แจ้งเห็นแจ้งภายในก็จะบังเกิดขึ้นจะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็อาศัยการหยุดนิ่งนี่แหละจึงสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้มีวาระพระบาลีที่ปรากฏในคุถกนิกายพุทธวงศ์ว่าที่พึงอาศัยของชนทั้งหลายในโลกนี้หรือในโลกหน้าอย่างอื่นที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ที่ไหนศีลเป็นที่ตั้งสำคัญของคุณธรรมทั้งหลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งของสิ่งที่อยู่กับที่และสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ฉะนั้นศีลเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนแผ่นดินที่ทำหน้าที่รองรับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเอาไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามหากรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นทางมาแห่งคุณธรรมความดีทั้งมวลผู้มีศีลคือผู้ที่พร้อมที่จะรองรับคุณธรรมทั้งภายนอกและภายในศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์นำความสุขที่เป็นโลกุตระมาให้และยังเป็นทางมาแห่งมหาสมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็จะได้โลกิยทรัพย์วันละโลกแล้วก็มีสุคติเป็นที่ไปทางธรรมก็จะได้อริยทรัพย์คือได้เข้าถึงพระธรรมกายได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างง่ายดายสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่รู้ว่าอีกไม่กี่วันตัวเองก็จะต้องตาย

ายแต่ด้วยความที่ท่านได้ยอดกัลยาณมิตรมาแนะนำว่าศีลนั้นนั้นเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงมุ่งมั่นรักษาศีล5 ข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมกับหาโอกาสให้ทานควบคู่กันไปด้วยเรื่องราวการเตรียมตัวไปสู่ปรโลกของอุบาสกท่านนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระมหากัจจายนะได้ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในปัจจันตชนบทซึ่งอยู่ชายแดนแห่งพนครราชคฤห์สมัยนั้นพระเจ้าอัสสกะครองราชอยู่ในแคว้นอัสสกะอัครมเหสีของพระองค์ได้ประสูติพระราชกุมารพระนามสุชาตะพระกุมารเป็นที่รักยิ่งของพระราชาภายหลังเมื่อพระมเหสีสวรรคตแล้วพระเจ้าอัสสกะจึงทรงแต่งตั้งพระอัครมเหสีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนต่อมาเมื่อพระอัครมเหสีองค์ใหม่ประสูติพระโอรสพระเจ้าอัสสกะก็ทรงโปรดปรานพระโอรสองค์ใหม่มากถึงกับพระราชทานพรว่าดูก่อนมเหสีเราจะให้พรอย่างหนึ่งแก่เธอเธอจึงถือเอาทุกสิ่งที่ตนปรารถนาเถิดพระอัครมเหสีทรงรับพรนั้นไว้รอจนกระทั่งพระกุมารเติบใหญ่จึงทวงถามถึงพรที่พระราชทานโดยขอประทานราชสมบัติให้แก่พระกุมารของพระนางทำให้พระเจ้าอัสสกะอึดอัดพระทัยมากจะได้ศักดิ์ศรีของกษัตริย์เมื่อตรัสแล้วก็ไม่คืนคำทำให้พระองค์ต้องจำยอมประทานราชสมบัติให้พระเจ้าสกะทรงรับสั่งให้สุชาตะกุมารเข้าเฝ้าเมื่อพระกุมารเสด็จมาเข้าเฝ้าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยความซาบระทัยสุชาตะกุมารเป็นคนมีปัญญาจึงกราบทูลด้วยอาการที่แจ่มใสเพื่อให้พระบิดาเบาพระทัยว่าตนเองนั้นไม่ได้มีความปรารถนาในราชสมบัติแต่อย่างใดขอให้เสด็จพ่อทรงสำราญพระทัยเถิดอีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับผู้ที่จะมาสืบทอดราชสมบัติท่านยังทูลขออนุญาตพระบิดาไปอยู่ที่เมืองอื่นพระเจ้าสกะไม่ยอมจึงรับสั่งว่าจะสร้างเมืองใหม่ให้เมื่อพระกุมารตรัสห้ามพระราชาจึงเสนอให้ไปอยู่กับพระสหายพระกุมารก็ไม่ทรงประสงค์อีกแต่กลับทูลว่าหม่อมฉันปรารถนาจะไปอยู่ในป่าตามลำพังพระเจ้าค่ะพระเจ้าอัสสกะทรงรู้สึกสับสนในการตัดสินพระทัยของพระกุมารเป็นอย่างมากครั้นจะห้ามปรามเป็นครั้งที่3ก็จะเป็นการบีบบังคับพระโอรสมากเกินไปจึงตรัสเป็นในว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อพ่อสวรรคตแล้วลูกจึงใช้ความสามารถกลับมาครองราชสมบัติในพระนครนี้ด้วยตัวเองเถิดพระกุมารรู้ว่าพระบิดาทรงรักพระองค์มากจึงตรัสเป็นเชิงให้โอกาสมาบัลลังก์จากพระอนุชาต่างมารดาแต่พระกุมารก็ไม่ได้ยินดีในราชสมบัตินั้นเลยแต่ถวายบังคมลาแล้วมุ่งหน้าเข้าป่าไป

ทรงอาศัยอยู่กับพวกพรานป่าอย่างมีความสุขวันหนึ่งขณะที่พระกุมารกำลังล่าเนื้ออยู่นั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งเขาเป็นเพื่อนภิกษุในอดีตชาติได้แปลงเป็นเนื้อเพื่อเป็นเหยื่อล่อพระกุมารโดยเนื้อนี้ได้วิ่งเข้าไปที่พักของพระมหากัจจายนะแล้วก็หายไปส่วนพระกุมารคิดจะจับเนื้อตัวนี้ให้ได้จึงวิ่งไล่ตามไปพอไปถึงก็ไม่เห็นเนื้อเห็นแต่พระเถระนั่งอยู่ในบรรณศาลาพระเถระมองดูพระกุมารก็รู้ความเป็นไปทั้งหมดด้วยญาณทัศนะของท่านและเพื่อจะอนุเคราะห์พระกุมารจึงถามว่าท่านผูกสอดธนูไว้มั่นยืนเล็งธนูไม้แก่นอยู่ท่านเป็นใครเป็นราชกุมารหรือเป็นพรานป่าพระกุมารตอบพระเถระว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าอัสสกะนามว่าสุชาตะข้าพเจ้านี้กำลังตามหาเนื้อซึ่งขมาในบริเวณนี้อยู่พระเถระทำการปฏิสันถามพระกุมารว่าท่านเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มายังสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นท่านยังไปล้างเท้าให้สะอาดก่อนแล้วดื่มน้ำเย็นที่ธรรมาได้ตักมาจากซอกเขาเมื่อดื่มแล้วก็เชิญท่านมานั่งบนผ้ารองนั่งนี้เถิดพระกุมารเห็นจริยาวัดอันงดงามและความมีใบหน้าที่อิ่มเอิบเบิกบานของพระเถระรวมทั้งได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดีจึงรู้สึกอบอุ่นได้สนทนากับพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นปราชญ์วาจาของพระคุณเจ้าน่าฟังยิ่งนักเป็นวาจาไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ทำให้ความไพเราะสนอโสดพระคุณเจ้ารู้จักกล่าวแต่สิ่งที่มีประโยชน์ข้าพเจ้าขอถามพระคุณเจ้าว่าเหตุไรพระคุณเจ้าจึงยินดีอยู่ในป่าขอพระคุณเจ้าโปรดบอกด้วยเถิดเขาจะได้ฟังได้คำอันเป็นมงคลของท่านแล้วจะได้นำไปปฏิบัติตามท่านบ้างพระเถระได้ให้ธรรมะ

อาตมาชอบใจการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงการงดเว้นจากการลักขโมยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาการงดเว้นจากบาปธรรมการยินดีต่อการประพฤติสงบความเป็นพหูสูตรความเป็นคนกตัญญูคุณธรรมเหล่านี้คุณบุตรต่างก็สรรเสริญในปัจจุบันทั้งวินยูชนก็สรรเสริญเมื่อพระเถระกล่าวถึงสัมมาปฏิบัติของท่านแล้วก็ได้ตรวจดูอายุขัยของพระกุมารด้วยอนาคตังสยานก็เห็นว่าพระกุมารมีอายุเหลืออีกเพียง5เดือนเท่านั้นเพื่อจะให้พระกุมารเกิดความสลดพระทัยและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติอย่างมั่นคงจึงกล่าวเตือนว่าดูก่อนกุมารท่านจงรู้ตัวเถิดว่าอีก5เดือนจากนี้ไปท่านจะหมดอายุขัยดังนั้นท่านจงเปลื้องตนออกจากทุกข์ในอบายเถิดพอพระกุมารฟังแล้วถึงกับสะดุ้งจึงตรัสถามว่าข้าพเจ้าจะไปณที่ไหนและจะทำอย่างไรถึงจะไม่แก่และไม่ตายขอรับส่วนว่าพระเถระจะแนะนำพระกุมารว่าอย่างไรนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะเห็นว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดีคือการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วนำสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไปแนะนำให้กับชาวโลกเขาจะได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำความดีตามเราไปด้วยดังนั้นให้ลูกๆทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทำความดีกันให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับชาวโลกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในพุทธกาลสมัยครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนากระจายกระจายทั่วดินแดนชมพูทวีปเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยพระพุทธธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในวาระนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารได้มีภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะทุ่มเถียงกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นมายังพระเชตวันพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกแล้วตรัสพระธรรมเทศนาเพื่อเตือนสติแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นโอรสของเราชื่อว่าบุตรผู้เกิดจากป่าอันบุตรทั้งหลายไม่ควรทำลายโอวาทที่บิดาให้ไว้ก็เธอทั้งหลายไม่กระทำตามโอวาทบัณฑิตทั้งหลายแต่ก่อนแม้โจรผู้ฆ่ามารดาบิดาของตนแล้วยึดครองราชสมบัติตกอยู่ในเงื้อมมือในป่าก็ยังไม่ฆ่าด้วย

0: ครั้งหนึ่งณเมืองพาราณสีได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัตทรงเป็นกษัตริย์มั่งคั่งด้วยราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยสรรพกำลังทางทหารทั้งไพร่พลศาสตราวุธยุทธภัณฑ์ทั้งยังบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารขณะเดียวกันพระเจ้าโกศลพระนามทีคีติกลับทรงเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสนแตกต่างจากพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชราวฟ้ากับดินในครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาหมายจะไปโจมตีพระเจ้าทีคีติโกศลราช
1: เตรียมกำลังแล้วก็เตรียมเสบียงให้พร้อมแล้วออกเคลื่อนทัพได้อีกไม่นานแผ่นดินของพระเจ้าทีคีติโกศลราชจะตกเป็นของเรา
2: แย่แล้วพะยะค่ะหน่วยข่าวกรองรายงานเข้ามาว่าพระเจ้าพมทัตกาสิกราชจัดเตรียมกองไพร่พลหมายจะกรีธาทัพมารุกรานเมืองของเราพะยะค่ะ
3: จริงหรือท่านอมาตย์ถ้าเป็นเช่นนั้นเมืองเล็กอย่างเราจะเอาอะไรไปต่อกรกับกองทัพของพระเจ้าพมทัตกาสิกราชได้ล่ะ
2: เช่นนั้นหม่อมฉันเห็นควรว่าพระองค์และพระมเหสีควรเสด็จหนีออกจากพระนครไปเสียก่อนดีกว่าพะยะค่ะ
0: พระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีได้เสด็จหนีไปทางพระนครพาราณสีทรงปลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จัก

0: ายแดนแห่งหนึ่งเขตพระนครพาราณสีต่อมาไม่นานนักพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกศลทรงตั้งพระครรภ์และได้ประสูติพระโอรสทั้งสองพระองค์ได้ขนานพระนามว่าทีฆาวุราชกุมารและต่อมาไม่ช้านานทีฆาวุราชกุมารก็ถึงเติบโตตามวัยอันสมควรพระเจ้าทีคีติโกศลราชดำริว่า
1: พวกเราต้องตกระกำลำบากเพราะพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชพระองค์ได้ช่วงชิงเอาไพร่พลพาหนะทนบทคลังสาตราวุธยุทธภัณฑ์และก็คลังธัญญาหารของพวกเราไปถ้าหากว่าพระองค์ทรงสืบทราบถึงพวกเราก็คงสั่งให้ประหารชีวิตหมดทั้งสามคนเป็นแน่ถ้าอย่างไรซะพ่อจะให้เจ้าหลบอยู่นอกพระนครเพื่อความปลอดภัยนะลูก
0: ทีฆาวุราชกุมารหลบอยู่นอกพระนครก็ได้ศึกษาศิลปะสำเร็จทุกสาขาจนในที่สุดเหตุการณ์ที่พระเจ้าทีคีติโกศลหวาดวิตกก็มาถึงเมื่อนายช่างกลบกได้นำความไปกราบทูลแก่พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
2: ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมกับมเหสีทรงปลอมแปลงพระกายมิให้ใครรู้จักทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชกเสด็จอาศัยอยู่ในบ้านของช่างหม้อณชายแดนเขตพระนครพาราณสีพระพุทธเจ้าค่ะ
3: จริงเหร
2: อถ้าเช่นนั้นน่ะพวกเจ้าจงไปจับพระเจ้าทีตีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีแล้วจงเอาเชือกมัดพระเจ้าทีตีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีมัดให้แน่นนะให้มีพระพาหาไพ่หลังกร่อนพระเศียรแล้วนำตะเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งแล้วให้ออกไปทางประตูด้านทิศใต้บรรตัวออกเป็นสี่ท่อนวางเรียงในหลุมสี่ทิศ
4: พระพุทธเจ้าข้า
0: ในเวลาเดียวกันนั้นเองทีฆาวุราชกุมารก็ออกเดินทางมาเยี่ยมพระชนกชนีครั้นแล้วเข้าไปสู่พระนครพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นทหารกำลังจับทั้งสองพระองค์ฝ่ายพระเจ้าทีคีติโกศลราชก็ทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารเสด็จพระดำเนินมาแต่ไกลเช่นกันจึงตรัสพระบรมราชโอวาทว่า
1: พ่อทีฆาวุเอ๋ยเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะการไม่จองเวร
4: เจ้าพูดอะไรของเจ้านี่ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยสงสัยจะกลัวจนเสียสติไปแล้วแน่ๆเลย
1: ดูก่อนพระนายเอ๋ยเราไม่ได้เสียสติแต่หากผู้ใดรู้เรื่องผู้นั้นก็จะเข้าใจเอง
0: พระเจ้าทีคีติโกศลตรัสพระราชโอวาทนี้ถึง3ครั้งสร้างความสงสัยแก่เหล่าทหารยิ่งหนักแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้การจับกุมตัวหยุดชะงักลงทหารนำพระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีไปตามถนนตามตรอกทั่วทุกแห่งแล้วให้ออกไปทางประตูด้านทิศใต้จากนั้นก็บัดพระกายเป็นสิ่งท่อนวางเรียงไว้ในหลุมสี่ทิศด้านทิศสินแห่งพระนครวางยามคอยระหว่างเฝ้าเหตุการณ์ไว
1: ้อย่าฆ่าเราทั้งสองเลยปล่อยน้องไปเถอะ
5: โปรดเมตตาเราทั้งสองด้วยเถิดท่านอย่าฆ่าเราเลย
4: ไม่ได้นี่เป็นบัญชาของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตายซะเถอะ
1: อย่า
0: ณิจจาทีฆาวุราชกุมารต้องทนดูพระชนกพระชนนีซึ่งพระชนไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถช่วยใดๆได้เลยแม้แต่น้อย
6: เสด็จพ่อเสด็จแม่อภัยให้ลูกด้วยลูกไม่อาจช่วยเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้เลยคอยดูนะลูกจะแก้แค้นให้กับเสด็จพ่อเสด็จแม่เอง
0: และเมื่อสบโอกาสทีฆาวุราชกุมารได้ลอบเข้าไปสู่พระนครพาราณสีนำสุรามาเลี้ยงพวกเจ้าหน้าที่อยู่ยามจนเมาหลับไม่ได้สติทีฆาวุราชกุมารจึงจัดหาฟืนมาวางเรียงไว้ยกพระบรมศพของพระชนกชนนี

0: ขึ้นสู่พระจิตกาธานถวายพระเพลิงแล้วประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณพระจิตกาธาน3รอบขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชประทับอยู่ชั้นบนแห่งปราสาทก็ได้ทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุราชกุมารกำลังทรงประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณพระจิตกาธาน3รอบครั้นแล้วได้ทรงพระดำริแน่ในพระทัยว่า
1: เอ๊ะนั่นใครมาทำประทักษิณที่ตรงพระจิตกาธานหรือว่ามันผู้นั้นจะเป็นญาติหรือสายโลหิตของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช

0: แต่พระองค์ได้หลบหนีเข้าไปในป่าจากนั้นก็เสด็จเข้าพระนครพาราณสีไปถึงโรงช้างใกล้พระบรมมหาราชวังได้พบกับนายหัตถาจารย์แล้วพระองค์ทรงตรัสว่า
1: ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าปรารถนาจะศึกษาศิลปะกับท่าน
2: ถ้าเจ้าประสงค์เช่นนั้นก็เชิญมาศึกษาเถิดพ่อหนุ่มน้อย
0: อยู่มาวันหนึ่งที่คาบุราชกุมารทรงตื่นบรรทมตอนปัจจุสมัยแห่งราตรีแล้วทรงขับร้องและดีดพริ้งคอเสียงเจื้อยแจ้วอย่างไพเราะเพราะพริ้งอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตทาสิกราชได้ทรงได้ยินสร้างความเพลิดเพลินใจเป็นยิ่งนัก
3: ใครกันนะช่างบรรเลงเพลงพิณช่างสนอหูเรายิ่งนัก
4: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทชายหนุ่มผู้นั้นเป็นศิษย์ของนายหัตถาจารย์ดีดพินอยู่ณโรงมงคลหัตถีพระพุทธเจ้าค่ะ
3: ถ้ากันนั้นเจ้าจงพาชายหนุ่มมาเฝ้าเราเดี๋ยวนี
4: ้พระพุทธเจ้าค่ะ
0: เสียงพินอันไพเราะเป็นที่พอพระราชหฤทัยแก่พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชยิ่งนักต่อมาไม่นานทีฆาวุราชกุมารก็เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยใกล้ชิดสนิทภายในของพระเจ้าเทวทัตกาสิกราชอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเทวทัตกาสิกราชประสงค์จะเสด็จออกไปล่าเนื้อในป่าจึงรับสั่งให้ทีฆาวุราชกุมารไปเทียมรถพระที่นั่งเพื่อออกเดินทางและนี่เป็นโอกาสเหมาะที่ทีฆาวุราชกุมารจะได้แก้แค้นให้กับพระชนกพระชนนี
1: ที่จะได้แก้แค้นให้กับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของเรามาถึงแล้ว
0: ระหว่างการเดินทางทีฆาวุราชกุมารคิดอุบายที่จะแยกตัวออกจากขบวนรถของเหล่าเสนาและทหารองครักษ
1: ์ข้าแต่พระองค์หม่อมฉันว่าเราเนี่ยแยกออกไปจากขบวนดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะป่าทางฝั่งโน้นน่ะสงบเงียบอุดมไปด้วยสัตว์ป่าหากเรายกขโยงกันไปประเดี๋ยวสัตว์ป่าจะแตกตื่นหนีหายหมดนะพระพุทธเจ้าค่ะ
3: เออจริงอย่างเจ้าว่างั้นเราแยกไปอีกทางนึงเถอะ
1: พระพุทธเจ้าค่ะ
0: ครั้นเมื่อแยกตัวออกจากขบวนราชรถมาได้ไกลพอสมควรพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก็เกิดเหน็ดเหนื่อยเมื่อพระวรกายจึงตรัสให้หยุดรถพักผ่อน
3: หยุดหยุดก่อนเถอะเจ้าจงจอดรถให้เราพักเหนื่อยก่อนไม่ไหวอ่อนล้าเหลือเกินขอให้เราได้นอนพักผ่อนก่อนเถิด
1: พระพุทธเจ้าค่ะ
0: ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วนั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นดินให้พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชทรงพาดพระเศียรบรรทมอยู่บนตักเพียงครู่เดียวก็บรรทมหลับไปขณะนั้นทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังว่า
1: พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเอ๋ยทรงก่อความชิบหายแก่พวกเรามากมายทรงช่วงชิงรีพลราชพาหนะชนบทคลังศาสตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารของพวกเราไปและยังได้ปรงพระชนชีพพระชนกชนนีของเราถึงเวลาที่พระองค์ชดใช้บาปที่ก่อแล้ว
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นทีฆาวุราชกุมารก็ค่อยๆชักพระแสงขันออกจากฝักเนื้อพระหัตถ์หมายจะปลิดพระชนชีพพระเจ้าเทวทัตกาสิกราชแต่ทว่า
5: พ่อทีฆาวุเอ๋ยเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะการไม่จองเวร
1: เสด็จพ่อรับสั่งกับเราก่อนเสด็จสวรรคตหากเราจะละเมิดก็ไม่สมควรแก่เราเลยแต่เราต้องแก้แค้นให้เสด็จพ่อเสด็จแม่นี่เราจะทำเช่นไรดี
0: ทีฆาวุราชกุมารทรงคิดถึงความหลังเช่นนั้นถึง3ครั้งแต่ก็ยับยั้งความคิดนั้นเสียได้ด้วยระลึกถึงคำสั่งของพระชนกที่ได้ตรัสสั่งไว้เมื่อใกล้สวรรคตดังนี้แล้วทรงสอดพระแสงขันเข้าไว้ในฝักตามเดิมขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก็ทรง

0: ุ้งตื่นด้วยความตกใจกลัว
1: อย่าช้าอย่าอย่า
2: ขอเดชะพระองค์สะดุ้งพระทัยด้วยเรื่องอันใดพระพุทธเจ้าค่ะ
3: เราฝันว่าเจ้าทีฆาวุธราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกศนราชฟาดฟันเหล่าด้วยพระแสงขันณที่นี
2: ้ขอเดชะพระพุทธเจ้าค่ะเรานี่แหละคือทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าคีติโกศนราชคนนั้นพระองค์ก่อความชิบหายแก่พวกข้าพระพุทธเจ้ามากมายมิหนำซ้ำยังปรงพระชนชีพพระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้าบัดเนี้ยเป็นเวลาที่ข้าพระพุทธเจ้าได้พบคู่เวรแล้ว
0: เมื่อได้ยินดังนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก็ตกพระทัยซบพระเศียรลงแทบยุคคนละบาทของทีฆาวุธราชกุมารแล้วได้ตรัสคำวิงวอนชีวิต
1: เจ้าคือทีฆาวุธราชกุมารไว้ชีวิตเราเถิดเราผิดไปแล้ว
2: ข้าพระพุทธเจ้าหรือจะเอื้อมอาจทูลเกล้าถวายชีวิตแก่พระองค์พระองค์ต่างหากควรพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: หากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็ทรงให้ชีวิตแก่เราแล้วเราก็จะให้ชีวิตแก่เจ้านะ
0: ทั้งสองพระองค์ต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันได้และได้สาบานว่าจะไม่ทำร้ายกันจากนั้นก็เสด็จกลับเข้าสู่พระนครพาราณสีแล้วพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก็ได้ตรัสถามความเห็นข้อนี้ว่าพ่อเสนาอำมาตย์ทั้งหลายโดยมีทีฆาวุราชกุมารประทับอยู่ณที่นั้นด้วยว่า
3: เสนาอำมาตย์ทั้งหลายหากพวกท่านพบทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีติโกศนราชพวกท่านจะพึงทำอะไรแก่เขา
4: ข้าพระพุทธเจ้าจะตัดมือตัดขาพระพุทธเจ้าค่ะ
5: ข้าพระพุทธเจ้าจะตัดหัวเสียประจานพระพุทธเจ้าค่ะ
3: ท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าชายหนุ่มผู้นี้แลคือทีฆาวุธราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีติโกศนราชคนนั้นชายหนุ่มผู้นี้ใครๆจะทำอะไรไม่ได้เพราะชายหนุ่มผู้นี้ได้ให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตแก่เขาพวกท่านจงจำเอาไว
0: ้ครั้นแล้วได้ตรัสถามความข้อนี้แก่ทีฆาวุธราชกุมารว่า
3: พ่อทีฆาวุธราชกุมารเอ๋ยพระชนกของเจ้าได้ตรัสคำใดไว้เมื่อใกล้สวรรคต
2: ข้าแต่พระองค์พระชนกของหม่อมฉันดำรัสว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะการไม่จองเวร
3: แล้วพระชนกของเธอได้ตรัสคำนั้นหมายความว่าอย่างไร
2: ขอเดชะเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวหมายความว่าเจ้าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นก็คือเจ้าอย่าแตกร้าวกับมิตรเร็วนักเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวรดังนี้หมายความว่าพระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ปรงพระชนชีพแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปรงพระชนชีพของพระองค์เสียบ้างคนเหล่านั้นจะพึงปรงชีวิตข้าพระพุทธเจ้าคนเหล่าใดใคร่ความเจริญแก่ข้าพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นจะพึงปรงชีวิตคนเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เวรนั้นไม่พึงระงับเพราะเวรแต่มาบัดเนี่ยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระพุทธเจ้าและข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถวายพระชนชีพแก่พระองค์เป็นอันว่าเวรนั้นระงับแล้วเพราะไม่จองเวรพระชนกของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะ
0: คำกล่าวนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชก็ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานคืนรีพลราชพานะชนบทคลังสัตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารอันเป็นพระราชสมบัติของพระชนกคืนแก่ทีฆาวุธราชกุมารและได้พระราชทานพระราชธิดาอภิเษกสมรสโดยไม่ผูกเวรแก่กันนับแต่นั้นมาครั้นเมื่อพระศาสดาตรัสเล่าทีคีติโกศลจบลงพระองค์จึงทรงพระราชทานพระโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันติโสรัจจะเห็นป่านนี้ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ถืออาชญาผู้ถือศาสตราวุธการที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากล่าว

แล้วอย่างนี้จะพึงอดทนและสงบเสงี่ยมนั้นก็จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แน่อย่าเลยภิกษุทั้งหลายอย่าบาดหมางกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยแล้วพระพุทธองค์ทรงประชุมชาดกว่าบิดามารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นตระกูลมหาราชทีฆาวุกุมารเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ
1: ์เตนะตังภควันตังอภิปูชยามิ
2: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
2: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
2: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
2: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
2: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
2: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
2: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
2: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสวาขาตัง
2: ยะมหังสวาขาตัง
1: ภควตาธัมมังสรณังคโต
2: ภควตาธัมมังสรณังคโต
1: อิมินาสักการะนะ
2: อิมินาสักการะนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
2: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
2: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
2: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
2: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้ว
2: ตรัสดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
2: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
2: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
2: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี
2: ้ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
2: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
2: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการะนะ
2: อิมินาสการะนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
2: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
2: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
2: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
2: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
2: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
2: กำจัดโรคได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้

0: ุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: ยติงสังวรายามะ
1: นายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิง
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกายวาจาใจ
1: ซึ่งกายวาจาใจ
0: ส
1: ื
0: บต่อไปในเบื้องหน้า
1: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
0: อุกาสา
1: อุกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตกาล
1: ในอดีตกาล
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้จะ
1: นับจะประมาณมิได้
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได
1: ้นับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมา

0: ปัญญาบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี

0: ได้แต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: กราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตรงนี้อย่ามองข้ามนะจ๊ะต้องปรับท่านั่งให้ถูกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะ

ไปท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบาน

มีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายใน

ศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปัสสาวดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆครับไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมี

ทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียก

ทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่

กลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้

อย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งก็ให้แต่งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: တေယတလထသုခိတာဝရုဏပတ္တသစနေအရောခာသုခိတာဟောထသဟသဖေယတိပိသဗ္ဗဖုထာနုဘာဝေနသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသထာသောတိဖဝန္တုတေ
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชน

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ธัมมะชยะมหาเถรสะ
0: ธัมมะชยะมหาเถรสะ
1: ทะเวอาสีติ
0: ทะเวอาสีติ
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
0: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
1: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
0: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: มหาชนัสสะ
0: มหาชนัสสะ
1: อัตตะสันติสุขะ
0: อัตตะสันติสุขะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
0: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอมอบถวาย
0: ขอมอบถวาย
1: อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์
1: อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
0: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์แก่การให้มหาชน
0: แก่การให้มหาชน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
1: อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชน

0: กัลยาณมิตรวิไลวันศรราชเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สปริวารานิ
0: สปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆในกลางบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นครูบาอาจารย์บรรพบุตรทั้งหลายครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: ตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระโดยพร้อมเพรียงกันนะ

0: ขอบกราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งถวายความเคารพพระมหาเทวดานุเทวดาทุกรูปขอเจริญพรท่านปสุปฏิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ก็มาพบปะพูดคุยนะเป็น

ที่สุดท้ายนะของการแสดงธรรมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษานะสำหรับการกันใจให้ใสนะจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ต่อไปนะวันนี้ตัวหลวงพี่เองก็คงจะมาคุยนะเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้วในฐานะของความเป็นชาวพุทธนะการได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นการเพิ่มนะตักขาคตะโพธิสัตถาให้พวกเราเนี่ยได้เกิดความมั่นใจ

เจ้าด้วยกันนะแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการนำเอาลักษณะมหาบุรุษ32ประการซึ่งปรากฏอยู่ในลัคนาสูตรในทีฆานิกายปฏิกวัตรเนี่ยมาให้กับพวกเราได้ศึกษากันเวลาเราพูดถึงลักษณะบุรุษจริงๆเราฟังกันมาเยอะแล้วพุทธเจ้ามีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเราไปไหว้พระเจดีย์กราบพระประธานต่างๆเนี่ยก็คุยกันนะแต่วันนี้เนี่ยจะให้พวกเราได้เห็นลักษณะทั้ง32ประการแต่ทีนี้ความน่าสนใจของเรื่องลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ในลัคนาสูตรมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คำหนึ่งท่านบอกว่าการที่พระองค์การที่ฤาษีจริงๆฤาษีหมายว่าฤาษีนอกศาสนาในยุคนั้นเนี่ยมีคนที่รู้จักเรื่องมหาบุรุษเนี่ยเยอะมากเพราะไม่มีการเขียนไว้ในตำราหมายความว่าเรื่องก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับมหาบุรุษลักษณะ32ประการเนี่ยมันมีการจารึกเอาไว้นะถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คงจะเหมือนวิชาโง่เฮงนะมันก็มีตำรานะศาสตร์ของจีนก็มีวิชาดูโง่เฮงดูศีลศาสตร์ดูต่างมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมีการบันทึกเอาไว้ทำให้มีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มของศาสนาที่มีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเขาเชื่อว่าต้องมีมหาบุรุษที่สูงสุดเนี่ยที่จะนำสรรพสัตว์ในทุกทุกข์มีอยู่นะแต่ว่าพระองค์เนี่ยมาตรัสอยู่ในพระสูตรเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยตรัสเองเรื่องเกี่ยวกับมหาบุรุษว่าจริงๆแล้วบรรดาฤาษีภายนอกคำว่าภายนอกคือที่ไม่ได้มาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเขาจำได้แค่ว่ามหาบุรุษเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างแต่เขาไม่รู้ที่มาว่าทำไมได้ลักษณะแบบนั้นอันนี้คือความแตกต่างของลักษณะบุรุษที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนำมาแสดงให้กับพระภิกษุได้ฟังหมายความว่าเวลาเราพูดถึงลักษณะมหาบุรุษเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นลักษณะที่เกิดจากการประกอบเหตุขึ้นมานะในอดีตของพระองค์นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเราก็จะได้มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะมหาบุรุษนะที่ปรากฏอยู่ใน32ประการของพระองค์ทีนี้เวลาศึกษาเนี่ยเราต้องเห็นอันหนึ่งคือเวลาเราศึกษาเรื่องของลักษณะบุรุษเนี่ยอันหนึ่งคือสิ่งที่มาปรากฏกับร่างกายของมหาบุรุษเห็นด้วยตามีลักษณะเป็นแบบนั้นนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยพอมาเทียบกับเรานี่อาจจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะบางลักษณะเนี่ยฟังแล้วมนุษย์จะมีลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรมันอาจจะเป็นเรื่องเกินจินตนาการหรือรู้สึกว่าถ้ามีลักษณะแบบนั้นอาจจะดูไม่เหมือนคนปกตินะแต่ให้เราวางตรงนั้นเอาไว้นะสิ่งที่สำคัญกว่าว่าสิ่งที่มันปรากฏกับร่างกายของมหาบุรุษเนี่ยคือบุพกรรมทำกรรมอะไรมาจึงได้อันนั้นและกรรมที่พระองค์ทำอันนั้นน่ะมันส่งผลถึงกายอันนี้ที่สำคัญคือเวลาที่กรรมนั้นส่งผลเป็นอานิสงส์ในปัจจุบันเนี่ยจะได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่บรรดาฤาษีหรือคนที่เขารู้จักวิชาเกี่ยวกับมหาบุรุษวิชาเกี่ยวลัคนาศาสตร์แบบเนี้ยที่มีอยู่ในอดีตเป็นพันๆปีเนี่ยเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่ามันคืออะไรแต่ไม่รู้ว่ามาจากกรรมอะไรและสำคัญคือมีลักษณะแบบนี้แล้วอ่ะมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตในปัจจุบันก็จะรู้อ๋อมีโง่เฮงดีหน้าผากดีมันก็จะมีบริวารเยอะอะไรต่างอันนี้ก็รู้แบบคร่าวๆแต่พระองค์จะชี้ชัดไปแล้วว่าเนี่ยพอมีลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลต่อถ้าใช้ภาษาจีนคือชะตาชีวิตของปัจจุบันอย่างไรส่งผลกับการดำเนินชีวิตปัจจุบันอย่างไรนะทีนี้เราย้อนกลับไปนิดหนึ่งเรื่องของมหาบุรุษนะก็ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยปรากฏกับเจ้าชายเศรษฐะนะทั้งทันทีที่ประสูติออกมาลักษณะนี้ก็ได้มาแต่สิ่งที่น่าแปลกคือพระบิดาพระมารดาพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาเนี่ยเกิดในตระกูลสัตว์ก็รูปร่างนะเป็นชาวอารยันรูปร่างผิวขาวสวยสง่าเลยนะแต่ลูกชายที่ออกมาแล้วสังเกตว่าจริงๆเราพูดถึงกรรมเนาะกรรมเป็นตัวกำหนดพ่อกับแม่อย่างหนึ่งลูกออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกับพ่อกับแม่โดย DNA โดยพันธุกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าเงื่อนไขของมหาบุรุษเนี่ยมีความแตกต่างคือพ่อกับแม่ท่านอย่างเรื่องพระมารดาท่านก็เลือกมาเกิดเลือกมารดาที่เรียกว่าต้องบริสุทธิ์ที่สุดละที่จะรองรับกายมนุษย์กายมหาบุรุษนี้แต่พอได้มาเสร็จพอออกมาจากครรภ์พระนางสิริมหามายาเนี่ยกับมีลักษณะที่สมบูรณ์กว่าพระบิดาพระมารดา

เพราะมันเป็นลักษณะที่มันเกิดจากการสั่งสมมาในอดีตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดแม้เราจะได้เกิดมาในพ่อในแม่นะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่กําหนดตัวเราความเป็นของเราในปัจจุบันด้วยจากกรรมในอดีตก็เจ้าชายสิทธัตถะได้ลักษณะมหาบุรุษมาทันทีที่คลอดนะพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนาก็เชิญพราหมณ์108นะมาหรือมันกับเลี้ยงฉลองเป็นพระโอรสองค์แรกนะก็ดีใจนะก็ทำมาเฉลิมฉลองก็ในยุคนั้นยังไม่มีพระเนาะก็นิมนต์พราหมณ์มาที่ท่านศรัทธานะก็ทำบุญใหญ่นะเสร็จแล้วก็เชิญพราหมณ์อีก8ท่านนะมาพยากรณ์ซึ่งทั้ง8ท่านเนี่ยเป็นฌานที่ฉลาดที่สุดละธรรมดาพราหมณ์ทั้งหมดพราหมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วทั้ง8เนี่ยก็พยากรณ์2อย่างพอเห็นลักษณะตรงตามลักษณะศาสตร์ที่ตัวเองศึกษามาสรุปเลยว่าเจ้าชายเนี่ยมีคติเป็นสองคือถ้าอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นผู้ปกครองเมืองใดเมืองหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นคือสูงสุดแล้วที่พระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งจะไปได้เขาก็เลยมีการยกย่องบรรดากษัตริย์ที่แบบยึดครองไปทั่วอาณาเขตอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอย่างเงี้ยก็คือแสดงความยิ่งใหญ่นะหรืออย่างญี่ปุ่นก็จะเรียกพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกับว่าแสดงความยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าจักรพรรดิในที่เราเห็นกันจนปัจจุบันเนี่ยอย่างมากก็อยู่ในระดับภูมิภาคเล็กๆแต่พระเจ้าจักรพรรดิในที่นี้ที่หมายถึงในยุคนั้นเนี่ยคือการครองโลกทั้งใบทวีปทั้ง4เนี่ยซึ่งไม่ใช่โลกเดียวด้วยหมายถึงว่าในตามหลักนะจักรวาลวิทยาเนี่ยมันก็จะมีโลกอยู่4โลกคือโลกเราเนี่ยชมพูทวีปเนี่ยเป็นแค่1โลกธรรมดาโลก4โลกยังมีโลกอีก4โลกซึ่งต้องมีพาหนะที่ไปได้เร็วมากๆนะปัจจุบันก็ยังไม่มีการไปด้วยบรรพชนายที่จะเร็วไปถึงขนาดว่าจะไปโลกอีกที่เหลือได้นะเพราะฉะนั้นเขาไว้พระเจ้าจักรพรรดิที่นี้มันยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าไปอาณาเขตคือจักรวาลเนี่ยเป็นผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลนี้เลยนะปกครองมหาสมุทรทวีปทั้ง4นะที่มันไม่ได้กั้นด้วยแค่น้ำมันยังมีจักรวาลห้วงจักรวาลกั้นเอาไว้แล้วพระเจ้าจักรพรรดิท่านเนี่ยปกครองได้หมดนั่นคือความยิ่งใหญ่นะนะแล้วก็ในทางธรรมนะลักษณะบุรุษก็บอกว่าถ้าใครอยู่ในทางธรรมก็มีประการเดียวนะยังไงก็ต้องออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าจริงๆความรู้ความใจของคนยุคโบราณเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมานานแล้วนะเหมือนกับเราหรือเราปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระสีอริยเมตไตรใช่ไหมอันนี้คือชาวพุทธรู้แต่ถามว่าในความเชื่ออื่นเขามีไหมเขาก็มีเขาก็รอคอยเหมือนกับคนที่จะมาช่วยนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เขาก็เฝ้ารอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของลักษณะมหาบุรุษหรือคนที่มีลักษณะกายที่ปรากฏให้เห็นแบบเนี้ยยังไงก็พยากรณ์ได้เป็น2 อย่างเท่านั้นนะก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นเส้นทางเนาะของคนที่จะสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นแล้วที่สำคัญคือกายเนี้ยมันจะเกิดเฉพาะกับกายของบุรุษด้วยนะสตรีสามารถบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานได้แต่ว่ากายของอุดมบุรุษหรือเพศสูงสุดในวัฏสงสารก็จะเป็นเพศบุรุษแล้วก็เป็นเพศมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าจึงจะได้เพศนี้นะ

ราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาในเรื่องของ32อย่างอาจจะลงแบบไม่ได้ลงละเอียดมากแต่ให้เราเห็นว่าอ๋อเวลาเราศึกษาลักษณะ32ประการเนี่ยกลับมาดูเราด้วยวันนี้เรานั่งเช็คทีละส่วนตั้งแต่ขาตัวอวัยวะต่างๆเนี่ยเรา32อย่างเนี่ยมันตรงมันเหมือนไหมนะแล้วถ้ามันไม่เหมือนเนี่ยทำกรรมอะไรได้สนับแบบนั้นมานะเราหย่อนเราได้หรือยังไงก็จะได้เหมือนกันเป็นการเอามาตรฐานของความเป็นมหาบุรุษเนี่ยมาตรวจสอบพฤติกรรมของเราเองว่าวันนี้เราทำได้ดีแค่ไหนกับการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมานะเราก็จะศึกษากันแบบนี้ในวันนี้นะอ่ะเข้าไปสู่ลักษณะมหาบุรุษแต่ละอย่างเลยนะโดยสังเขปนะวันนี้จะไปแบบพอให้ได้รู้บุพกรรมลักษณะต่างๆอ่ะลักษณะที่หนึ่งตามที่ปรากฏเราจะเริ่มไล่จากส่วนที่ล่างสุดที่รองรับกายของคนนะพระพุทธเจ้าเวลาไล่ท่านก็จะไล่แบบนี้นะจากข้างล่างสุดก่อนเท้าเลยนะเท้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่นะอันที่หนึ่งคือฝ่าบาทฝ่าเท้าเนี่ยจะเต็มลาบเสมอกันซึ่งโดยธรรมชาติของเราแต่ละคนเนี่ยเท้ามันจะไม่เสมอกันเนาะบางคนก็เว้าตรงกลางใช่ไหมเยอะเลยบางคนแต่ว่าฝ่าพระบาทของลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเต็มวางไปเต็มปุ๊บถ้าเราเท้าเปียกแล้วเราไปเหยียบพื้นก็จะแบบเหมือนเต็มเป็นรูปเท้าไม่มีแววไม่แหวงนะซึ่งในเรื่องลักษณะของเท้าเนี่ยแล้วที่มันมีความแตกต่างกันในธรรมโอจะพูดถึงนะพราหมณ์สองคนตายายที่เหมือนกับอยากได้นางพันธิยาเนี่ยอยากจะหาคู่ครองให้แล้วพระเจ้าเนี่ยเสด็จไปโปรดสองพราหมณ์เท่าเนี่ยนะแล้วก็ไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้นะเขาก็มีตำราเรียนนะว่ารอยเท้าแบบนี้มีสัตว์เป็นแบบไหนนะครับตำราเขาบอกงี้ถ้ารอยเท้าเต็มเป็นรอยเท้าของคนที่กิเลสหมดแล้วไม่มีกิเลสถ้ารอยเท้าเว้าตรงกลางอันนี้เป็นพวกราคะจริตมักไปทางเรื่องของกามคุณถ้ารอยเท้าส้นมันหนักเหมือนถ้าเราใส่รองเท้าเนาะใครใส่รองเท้าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงส้นน่ะมันไปก่อนเลยใส่รองเท้าทีไรส้นหายไปก่อนกลุ่มนี้จะเป็นโทสะจริตคือเวลาเดินเนี่ยจะเดินหนักลงส้นเท้านะแล้วถ้าเกิดเป็นพวกจิกปลายเท้าเวลาเดินเนี่ยตรงนิ้วข้างบนเวลาใส่รองเท้าปรากฏว่าไอ้นิ้วข้างบนเนี่ยมันหายไปก่อนเลยรองเท้าสึกไปก่อนกลุ่มนี้จะเป็นโมหะจริตเหมือนเดินย่องเบานะค่อยเดินย่องเดินแบบไม่ค่อยนั่นนะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นเหมือนกับบอกไว้ในคัมภีร์นะว่าดูลักษณะนะแล้วเขาเห็นฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเต็มมันลงเต็มเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงความมั่นคงเนาะเราเท้าลงไปเต็มยืนอะไรมันก็มั่นคงหมดถามว่าบุพกรรมท่านทำอะไรมาถึงได้ฝ่าเท้าที่เต็มมันก็จะตรงคล้ายๆกับทำไมท่านถึงมีฝ่าเท้าเต็มท่านบอกว่าพระองค์เนี่ยสมาทานมั่นในกุศลธรรมและสุจริตสามประการหมายความว่าอะไรที่เป็นความดีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตธรรมแบบตั้งใจทำแบบมั่นคงนะไม่ใช่ว่าทำวันนี้วันนี้พรุ่งนี้เลิกคือธรรมทานมั่นอยู่ในกุศลธรรมนี้แล้วก็รักษาอุโบสถนะวันนี้วันพระวันยี่สิบเก้าวันพระก็ไปรักษาอุโบสถรักษาศีลแปดแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีความเกื้อกูลนะเกื้อกูลคือดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลสมณพราหมณ์ผู้ใหญ่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อันนี้คือลักษณะของในอดีตของมหาบุรุษเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้เท้าเต็มก็เพราะว่าทำความดีมาตลอดนะแล้วท่านบอกทำไม่ใช่ครั้งเดียวนะเจริญพอกบุญภัยบุญทำให้มากคือทำมันหลายชาติมากเกิดแต่ละชาติเนี่ยก็ทำนี้ตลอดนะทั้งตั้งมั่นอยู่ในการทำกุศลแล้วก็รักษาอุโบสถศีลดูแลพ่อแม่สมณพราหมณ์ต่างๆอานิสงส์นี้เลยได้เท้าเต็มยิ่งไปกว่านั้นแล้วอานิสงส์จะบุพกรรมนั้นเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนาชาติท่านจึงไม่มีศัตรูหรือคู่ปรับใครเลยที่จะข่มเหงพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือกิเลสภายในหมายความว่าพระองค์จะไม่มีศัตรูที่จะมาใครมาข่มเหงได้เพราะความตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมนั้นนี่คือเหตุผลนะที่ทำให้พระองค์เนี่ยมีฝ่าพระบาทเสมอกันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองเกี่ยวกับเท้าฝ่าพระบาทเนี่ยมีลายจักรเวลาเป็นรูปกงจักรเนี่ยในข้างในจักรเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆเนาะเป็นเหมือนซี่กำมันจะมีพันซี่เหมือนถ้าเป็นรูปวงกลมไอ้เส้นข้างในเนี่ยจะมีพันซี่ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตามรอยพระพุทธบาทตามที่ต่างๆเขาก็ทำเป็นลักษณะแบบนี้นะ

คนบอกเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรออยู่ดีๆมันจะมีรอยเป็นลายจักรนะถ้าเราสังเกตดูมือเราจริงเราก็มีนะไอ้วงกลมๆมันอยู่ตรงหัวแม่มือหัวนิ้วชี้มันเป็นวงกลมๆแต่ไม่เป็นลายเส้นลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดแต่มันปรากฏได้ตามลายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กรรมออกแบบให้ฝ่าพระบาทองค์เนี่ยมีเหมือนกับลายจักรแล้วมีศีลกรรมเนี่ยก็เพราะกรรมที่เคยทำความสุขมาให้กับมหาชนคือพระองค์เนี่ยอยู่กับมหาชนไม่ได้อยู่เดียวๆไม่ได้เป็นพระปัจเจกเนาะคือไปที่ไหนปุ๊บก็จะไปอยู่กับมหาชนแล้วเวลาอยู่กับมหาชนเนี่ยจะคอยนำความสุขมาให้เขาหวาดกลัวมีภัยอะไรต่างๆกับมหาชนนั้นคอยปกป้องรักษาคุ้มครองให้เขาหายความหวาดกลัวแล้วก็รักษาการไปรักษาเนี่ยใช้ธรรมะในการรักษาดูแลอย่างเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์นี้ปุ๊บออกมากลายเป็นพระองค์เนี่ยก็มีฝ่าพระบาทมีลายเป็นจักรนะแล้วอานิสงส์นี้ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นทำให้พระองค์เนี่ยมีบริวารมากและบริวารของพระองค์แต่ละท่านมันจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสรรพสัตว์เป็นนาคยักษ์คนทันล้วนแต่จงรักภักดีเชื่อฟังนะไปทรมานยักษ์เอายักษ์อยู่พรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะพระพุทธองค์เก่งนะแต่พระองค์เนี่ยสั่งสมกรรมในอดีตมามากพอหมายความว่าถ้าเรามีบริวารท่านยังให้บริวารจงรักภักดีเราก็ต้องทำกรรมประเภทที่สั่งสมความสุขเวลามีเหตุเพศภัยมาก็คอยปกป้องหมู่คณะคอยบรรเทาความหวาดกลัวให้กับเขาแล้วก็ใช้วิธีการที่เป็นธรรมด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอานิสงส์นะทำให้พระองค์เนี่ยมีลักษณะฝ่าพระบาทเป็นลายจักรนะต่อไปก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเท้าต่อนะก็จะไล่ขึ้นมาทีละนิดทีละส่วนที่3ส่วนที่4เนี่ยส้นพระบาทจะยาวคําว่าส้นพระบาทยาวบางคนอ้าวแล้วก็ยาวอยู่แล้วใส่รองเท้าเบอร์35 36ไม่ใช่ยาวแบบนั้นส้นพระบาทยาวหมายความว่าตรงขาเวลามันตั้งลงไปเนี่ยมันจะเหมือนปลายขาเนี่ยจะยื่นออกมาหน่อยนึงมันไม่ใช่แบบพอขาลงไปปุ๊บมันอยู่ชิดส้นเท้าเขาบอกมันเหมือนกับส้นเท้าเนี่ยมันจะยาวออกมานิดนึงบางคนบอกอ้าวมันจะดีเหรอเนี่ยมันทำให้การรองรับน้ำหนักตัวเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นมันมั่นคงขึ้นการที่ปลายเท้ามันยาวยื่นยาวออกมาตรงนี้นะแล้วก็จะมีนิ้วยาวนิ้วยาวจะนิ้วยาวเป็นแบบนิ้วเหมือนลำเทียนของเรานี่ดีบางคนนิ้วสั้นบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ไม่เท่ากันของพระองค์เนี่ยจะนิ้วยาวเราเท่ากันด้วยจะกลมเหมือนลำเทียนของเรานี่ข้อแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็สารพัดเลยอันนี้บุพกรรมเกิดจากการที่พระองค์เนี่ยละเว้นจากการฆ่าวางสัตรามีความเมตตามุ่งประโยชน์แก่สรรพสัตว์หมายความว่าไม่ทำปานาติบาตเลยเพราะฉะนั้นไปศึกษาจากชาดกไม่มีนะชาติไหนที่จะองค์ไปทำปานาติบาตไปไล่ตีสัตว์ฆ่าสัตว์อะไรต่างๆมีแต่ว่าทำประโยชน์เกื้อกูลเอ็นดูนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีจะมาฆ่าสัตว์ทำอาหารอะไรไม่มีเพราะใจของท่านเนี่ยสั่งสมการละปานาติบาตมาตลอดหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นอานิสงส์นี้ทำให้พระองค์เนี่ยมีอายุยืนแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะปกป้องชนพระองค์ได้นั่นก็เหตุผลว่าทำไมตอนที่พระเทวทัตนะพยายามรอบปกป้องชนเอาช้างมาไถชนช้างตกมันปล่อยมาจากวังจะทำลายจ้างนายขมังธนูจะไปยิงจะไปฆ่าหรือกระทั่งตัวเองเนี่ยไปกิ้งก้อนหินตกลงมาจากภูเขาเล็งแล้วยังไงต้องโดนถึงเวลาหินกระจายแค่สะเก็ดไปโดนเพราะอะไรกรรมของพระองค์นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือกรรมเนี้ยมันก็ไปดานให้แม้ก้อนหินใหญ่ๆจะมาหล่นทับให้พระองค์เนี่ยจะต้องถูกทำร้ายถูกอะไรต่างๆถึงสิ้นชีวิตได้แต่ไม่เลยกรรมมันก็บันดาลให้ก้อนหินมันแตกซะก่อนและกลายเป็นแค่สะเก็ดแค่สะเก็ดมาโดนที่ฝ่าเท้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ากรรมที่พระองค์สั่งสมนั่นแหละคือตัวป้องกันเป็นกลัวนำพาทำให้พระองค์เนี่ยมีชีวิตแบบเนี้ยมีคนนับถือมีบริวารอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์สั่งสมของท่านมาของท่านเองมาเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีเท้ายาวมีนิ้วยาวเนี่ยก็ราชปานาธิบาตนะพอเราก็ไปดูลักษณะนิ้วของเรานะมันเป็นยังไงมันสั้นมันยาวมันอะไรบ้างเนี่ยถ้าอยากให้มันดีกว่านี้ก็ไปอย่าไปฆ่านะเอ็นดูสัตว์หน่อยนะอย่าไปฆ่ามดฆ่ายุงทำฆ่าสัตว์เป็นอาหารอะไรต่างก็อย่าไปทำนี่แล้วต่อไปก็จะได้อายุยืนโดยสำคัญคือใครคิดร้ายต่อเราคิดฆ่าคิดอะไรต่างทำอะไรเราไม่ได้เลยนะกรรมก็จะไปทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะลักษณะที่7
ข้อพระบาทสูงข้อพระบาทตรงนี้เนี่ยข้อพระบาทก็คือตัวของมันเรานึกถึงตาตุ่มเนาะข้อพระบาทจะสูงขึ้นมาปกติตาตุ่มเรามันจะเตี้ยๆเล็กๆนะถ้าเกิดตัวข้อพระบาทตรงตาตุ่มมันสูงขึ้นนะทำให้การเดินการสปริงตัวเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์เวลากระโดดเนี่ยสปริงตัวปุ๊บแบบปัจจุบันนี้เขาโดดสูงเขาได้กัน 2-3 เมตรองค์เดินไปเลยนะ30เมตรอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะสมัยก่อนที่เป็นเจ้าชายกระโดดที่มันสูงเลยนะอันนั้นคือกำลังวังชาของร่างกายที่มันทำได้บางคนเอ๊ะคนอะไรจะกระโดดสูงเนี่ยเราอาจจะใช้ความคิดมนุษย์ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดสรีระเนี่ยมันมีความสมส่วนสมดุลเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อพระบาทขององค์เนี่ยจะสูงนะสูงกว่าปกตินะทำให้นะอาจจะมีการยืดหยุ่นการรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าปกติการเดินจาริกไปเป็นร้อยๆกิโลเนี่ยไม่มานั่งปวดเมื่อยนะของเราถ้าเดินทีนึงสักวันนึงเราเดินสัก10โลเนี่ยเดี๋ยวเราก็บ่นนะนอนพักไปสักอีก2วันอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าร่างกายสมดุลนะเดินไปเสร็จเทศต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งพักหาคนมานวดไม่ต้องเพราะว่าร่างกายมันสมส่วนเพราะฉะนั้นบุพกรรมอะไรทำให้ลักษณะที่7ข้อพระบาทสูงนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องมัจจีกรรมนะพระองค์เนี่ยจะกล่าววาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์นะแล้วก็สิ่งที่กล่าวเนี่ยมุ่งนำประโยชน์สุขมาให้กับมหาชนอานิสงส์พระองค์ได้เป็นประมุขสงฆ์นะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายพอเวลาสอนใครสอนแล้วมุ่งประโยชน์ประกอบด้วยประโยชน์นะก็คือมันเป็นคุณธรรมของผู้นำนะพอตัวเองทำอย่างนี้มากๆเข้า

ก็ต้องไปเป็นหัวหน้าพระองค์ก็เลยต้องมาเป็นผู้นำเป็นประมุขเหนือบรรดาคนทั้งหลายลักษณะที่8มาดูไล่ขึ้นมาแล้วนะมาที่แข้งพระชงคือหน้าแข้งนะเรียวดุดแข้งเนื้อทรายนะเราไปดูไอ้เนื้อทรายถ้านึกถึงตัวควายหรือเนื้อทรายขามันจะเรียวๆนะทำไมมันเรียวมันวิ่งเร็วมันก็วิ่งแป๊บเดียวมันวิ่งไปนะอะไรทำบุญกรรมอะไรมาทำให้พระองค์เนี่ยมีแข้งเรียวดุดเนื้อทรายคืองามแล้วก็ดูสมส่วนที่สำคัญคือการเดินเหินเดินต่างๆก็ไปได้ไวเพราะอะไรหนึ่งเพราะบุพกรรมในอดีตเนี่ยเวลาสอนศิลปะสอนความรู้ให้วิชาอะไรต่างพระองค์จะคิดเลยว่าทำยังไงให้เขาได้รู้ได้เร็วๆจะไม่กักไม่พอนะจะหาวิธีการทำยังไงเนี่ยให้ผู้ฟังผู้ที่รับจากเราเนี่ยรู้ได้เร็วที่สุดไม่ต้องเสียเวลาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาอยากได้อะไรโอ้มันเร็วอานิสงส์ปัจจุบันคือปรารถนาอะไรบิณฑบาตเสนาสนะปัจจัย4ได้ครบและเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเวลาเราจะแนะนำนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์แนะนำอะไรเนี่ยเราก็ให้เราคิดเอ้ยทำยังไงให้ได้เร็วๆต่อไปเวลาเราได้สมบัติได้ปัจจัย4กลับมามันจะเร็วๆนะพอนึกปุ๊บได้เลยเห็นไหมก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านประกอบมานะก็นึกถึงหลวงพ่อเราเวลาท่านสอนก็แบบสอนธรรมะที่ท่านก็พยายามหาวิธีการนะทำให้ลูกๆเนี่ยปฏิบัติได้เร็วรู้ได้เร็วเนี่ยพอถึงเวลาทำให้เวลาได้ปัจจัยสี่อะไรต่างๆมันได้แบบง่ายๆเร็วๆเลยนะเพราะท่านสั่งสมของท่านมาอย่างนั้นนะต่อไปลักษณะที่อันนี้จะย้อนกลับไปนิดนึงเนี่ยลักษณะมาที่มือมีพระหัตถ์พระบาทอ่อนนุ่มแล้วก็มีลายดุจตาข่ายมือเนี่ยทั้งมือทั้งเท้าเลยนะจะนุ่มและท้ายมือทั้งท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนตาข่ายอันนี้ถ้าเรานึกถึงตาข่ายว่ามันจะตาข่ายแล้วมันก็คือลายเส้นที่มันเกิดขึ้นของเราเนี่ยปกติลายเส้นมือก็อย่างหนึ่งมันจะมีเส้นหัวใจเส้นอายุเส้นสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะเส้นรวยเส้นจนเนี่ยแต่อันนี้เขาบอกมันจะเป็นลายจุดตาข่ายเลยไม่ต้องมามีเส้นนะทั้งมือทั้งเท้าแล้วมือเท้าเนี่ยจะอ่อนนุ่มนะเกิดจากอะไรเพราะว่าบุพกรรมในอดีตเนี่ยพระองค์ก็สังเคราะห์มหาชนด้วยสังขารวัตถุสังขารวัตถุมีอะไรบ้างทานการให้วัตถุสิ่งของปิยวาจาพูดเพราะๆอัตถจริยามีอะไรช่วยเหลือสมานะเดตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายพระองค์เนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสังขารวัตถุเป็นปกติเพราะฉะนั้นอานิสงส์เมื่อเกิดขึ้นในปัจจุบันพระองค์ก็เลยมีบริวารที่เชื่อฟังนะเพราะเวลาบริวารพวกนี้มาอยู่พระองค์เนี่ยพระองค์ส่งเขาอย่างดีได้แล้วเขาเชื่อฟังด้วยนี่เป็นอานิสงส์จากการทำสังขารวัตถุซึ่งตรงนี้เราใช้ได้เลยนะเราอยากให้คนรักนะคนที่อยู่ในคนที่รักหมายถึงว่าคนในครอบครัวเรารักนะพ่อแม่เราลูกเราหรือแม้ทั้งคนรอบตัวเราเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้สังขารวัตถุวันนี้เราใช้ไม้ทานใช้อะไรปิยวาจามีไหมหรือว่าบางทีก็ด่าบ้างบ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนอยู่ด้วยไม่อยากอยู่นะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังนี่นะอัตถจริยามีอะไรช่วยเหลือกันไหมแล้วก็สมานะตัดตาอย่างนี้นะแล้วนิสงเนี่ยมันทำให้พระองค์เนี่ยมีพระบาทอ่อนนุ่มนะโอ้จับไปแล้วนุ่มนะมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็เป็นลายตาข่ายเวลาจับอะไรเนี่ยมันจับถนัดมือนะเพราะฉะนั้นพระบาทของพระองค์เนี่ยเวลาที่จอดบวชนะเวลาพระองค์จับช้างเห็นช้างตายอยู่ข้างถนนเหวี่ยงเลยนะจับงวงช้างเหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงกระเด็นออกไปนอกได้เลยกำลังมหาศาลนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ร่างกายมันสมส่วนนะกรรมทำมาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสมบูรณ์ปุ๊บเรี่ยวแรงกำลังก็เยอะนะความยืดหยุ่นของร่างกายก็มากอันนี้นะลักษณะที่9นะประทับยืนไม่ต้องน้อมกายก็ไปถึงเข่าอันนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้คนอะไรแขนยาวจะเรายืนดูนะแขนเราจะไปไม่ถึงเข่าแต่นี้เขาบอกว่าพระองค์อ่ะไม่ต้องยืนค่อมๆนะยืนตรงๆเหยียดมือไปสุดเลยเนี่ยมือเนี่ยไปถึงเข่าเลยนะบางคนก็บอกโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามือยาวเขาเป็นคนผิดปกติจริงๆไม่ใช่นะเราต้องนึกถึงว่าเวลาที่มันร่างกายสมส่วนมันไม่ใช่ว่ามือยาวอย่างเดียวนะเข่าอาจจะดันขึ้นมาก็ได้เพื่อร่างกายมันสมส่วนเข่าก็ขึ้นมาสูงขึ้นมารองรับเพราะฉะนั้นยืนเฉยๆเนี่ยมือแตะเข่าเกิดความสมดุลอย่างนี้นะแล้วบุพกรรมทำอะไรนะท่านก็บอกว่าในอดีตก็อยู่กับคนนะท่านก็รู้จักฐานะระดับของบุคคลแล้วก็เลือกวิธีส่งเคราะห์ให้เหมาะสมกับแต่ละคน
นี่เราเคยทำหรือเปล่า

ือเราอยู่กับคนเนี่ยเขามีฐานะแตกต่างกันบางคนเป็นผู้ใหญ่บางคนเป็นเด็กนะเป็นคนคนเสมอกันเวลาเราดูแลแต่ละคนเนี่ยให้เหมาะสมกับฐานะเขาอันนี้มันเป็นบุญนะมันเป็นกรรมมันเป็นบุญอย่างหนึ่งนะเราต้องรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องดูแลยังไงเด็กดูแลยังไงเพื่อนดูแลยังไงส่งเคราะห์เขาดูแลเขาให้เหมาะสมกับฐานะแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลาอานิสงส์มันมาถึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะจะทำให้บุคคลท่านเนี่ยเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์นะไม่น่าเชื่อนะการที่เรารู้จักส่งเคราะห์บุคคลตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยถึงเวลาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสมบัติเยอะแยะเลยนะสมบัติในที่นี้เนี่ยเป็นทั้งสมบัติภายนอกคือไอที่เป็นสมบัติพระสถานข้าวของเงินทองมากมายรวมถึงอริยทรัพย์ภายในด้วยมั่งคั่งนะอาจจะดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันเหรอนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกรรมนะการที่เราดูแลสงเคราะห์บุคคลต่างกลุ่มต่างๆด้วยความเหมาะสมฐานะบุคคลเนี่ยจะทำให้เรามีโภคทรัพย์มากมายมหาศาลนะอันนั้นเราก็สงเคราะห์มันต้องอยู่ปัจจุบันเราสงเคราะห์คนนะเขาประทับใจเขาอยู่กับเราเขาก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติเราให้การต้อนรับทุกคนอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพยายามอะไรก็ทำทุกคนให้เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นยืนก็ไม่ต้องพยายามแต่ถึงนะความพยายามไม่ต้องใช้เพราะร่างกายมันก็สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอานิสงส์เกิดขึ้นเราก็จะได้มีสมบัตินะคนโน้นเอามาให้คนนี้เอามาให้บางทีสมบัติที่มันเกิดมันไม่หมายถึงว่าเรามาจากเราเองนะบางทีก็คนอื่นเอามาให้เพราะฉะนั้นมันก็มั่งคั่งไม่เคยสมบัติขาดมือคนโน้นคนนี้เขานึกถึงเราเราดูแลดีเหมาะสมเขาก็สมบัติมาให้อยากได้อะไรเดี๋ยวเขาก็แบ่งเอามาให้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอานิสงส์จากการที่เรารู้จักฐานะระดับบุคคลแล้วก็สงเคราะห์ให้มันเหมาะสมกับบุคคลทั้งนั้นพอเหมาะสมทีเขาก็ดีใจเขาก็ประทับใจนะก็เป็นกรรมอันหนึ่งนะเราก็เอาไปทำดูในการใช้ชีวิตต่อไปลักษณะที่15มีพระวรกายตรงดุจกายพรหมนะอันนี้ก็คงจะพอมองออกเราแต่ละคนเนี่ยร่างกายมันพิการมากนะคือยืนไปเนี่ยบางคนยืดหลังค่อมใช่ไหมต้องยืดเสร็จแล้วก็ยังค่อมอีกนั่งเพลินไม่ได้ก็ค่อมอีกแต่ถ้าเรานึกถึงกายมหาบุรุษนะมันเหมือนตรงโดยโครงสร้างไม่ต้องมายืดนะทั้งสง่างามทั้งไม่มั่วไม่เมื่อยเวลานั่งสมาธินะของเราเวลานั่งสมาธิตอนแรกก็นั่งท่าสวยนะผ่านไป2นาทีก็ค่อยๆไหลห่ออีกแป๊บนึงคอตกนะกายมันไม่ตรงนะบางทีก็ง้อไปข้างหน้าโยไปข้างหลังอย่างเงี้ยแต่ว่ากายมหาบุรุษนะตรงเราดูพระพุทธรูปใช่มั้ยกายตรงเราคิดดูถ้ากายมันเหมือนมั่นคงเนาะพอกายตรงเวลานั่งสมาธิจิตนิ่งเลยนะแล้วกายตรงเนี่ยแสดงความแข็งแรงของร่างกายนะกายตรงดุจกายพรหมไม่เบี้ยวซ้ายไม่เบี้ยวขวาไม่โยงหน้าไม่โยงหลังเนี่ยทำกรรมอะไรมาบุพกรรมคือละปานาติบาตเห็นไหมการที่เรางดเว้นปานาติบาตเนี่ยมันมีผลหลายอย่างกับร่างกายนะเมื่อกี้ก็มีที่ผ่านมาในเรื่องของการละเว้นปานาติบาตแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำนะการฆ่าสัตว์ทำร้ายแล้วก็ที่สำคัญคือเอ็นดูสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะพอแล้วก็อานิสงส์ที่เกิดขึ้นพอได้ตรงโดยกายพรหมสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นชาตินี้พระองค์เนี่ยอายุยืนยาวศัตรูทำลายไม่มีนะพระองค์ไปศึกษาพุทธวัตรพระองค์ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะอายุยาวยืนยาวจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าร่างกายมันสมส่วนสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นนี้เราก็อย่าไปทำนะปฏิบัติลักษณะที่17 18 20อันนี้จะมาด้วยกันเลยคือหมายความว่าทำกรรมอย่างเดียวกันเนี่ยจะได้ลักษณะถึง3อย่างนะอันที่1กายท่อนบนดุจราชสีห์นะหมายความว่าอะไรคือเมื่อกี้กายตรงไม่พอนะท่อนบนเนี่ยจะเหมือนมีหน้าอกนะแต่ไม่หน้าอกที่ไม่ใช่แบบเล่นกล้ามเราไปดูถ้าคนไหนเล่นกล้ามมันก็จะแบบปูดๆเนาะมันไม่สวยแต่ถ้าเราดูพระพุทธรูปเนี่ยมันคือเป็นความสง่างามมันหมายถึงว่ากายท่อนบนดุจราชสีห์เนี่ยคือมันมีความองอาจถ้าประโยชน์เขาเรียกว่าอกผายไหลพึงเนาะมันดูมีความองอาจแค่เห็นคนที่อกผายไหลพึงเนี่ยไหลไม่ห่อเนี่ยมันก็รู้สึกแล้วถึงความมั่นคงแสดงว่าระบบลมหายใจปอดอะไรต่างๆเนี่ยดีแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายท่อนบนก็โดยดุดราชสีมันเต็มนะฮะกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่แบบกล้ามเป็นก้อนๆแต่กล้ามเนื้อที่มันอยู่ในสรีระที่มันดูกลมกลึงแต่มีความ

งแรกนะแล้วก็ล่องหลังเต็มของเราเนี่ยเราไปนั่งได้เลยเนี่ยต่อให้เราเอาหลังไปชนข้างฝานะเราจะพบว่ามันจะมีช่องว่างประมาณตรงกลางๆอ่ะว้าวเข้าไปเลยเพราะเหตุผลว่าปัจจุบันเวลาเก้าอี้สุขภาพเนี่ยเขาต้องทำให้มันมีว้าวๆเข้ามาแล้วสุดแล้วนั่งสบายแต่พระมหาบุรุษไม่ต้องว้าวแล้วหลังเต็มเพราะฉะนั้นเวลานั่งมั่นคงดุจคุณเขานะอีกข้อหนึ่งคือลำคอจะกลมของเราลำคอเนี่ยมันจะแบบบางคนสั้นบางคนยาวบางทีก็มีลูกกระเดือกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือลำคอกลมแล้วพุทธรูปเนี่ยมันจะมีความงามนะอานิสงส์อะไรทำให้ได้ลักษณะทั้ง3อย่างนี้นะก็

อุปกรรมคือปรารถนาดีต่อมหาชนหวังให้เขาเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะปัญญาทรัพย์คือพูดง่ายๆว่าอยู่กับคนเนี่ยแล้วคิดดีกับคนอื่นคิดดีแบบไหนคืออยากให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขามีศรัทธาเขามีศีลเขารักการฟังธรรมเขามีปัญญาคือไม่ได้อยู่แล้วเฉยๆต่างคนต่างอยู่แต่ว่ามีความปรารถนาดีกับคนที่อยู่ด้วยทำไงให้เขามีศรัทธาเขาไม่มีศรัทธาทำไมเขามีศรัทธาเขาไม่มีศีลไม่รักษาศีลทำไงคนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเขาจะมีศีลทำยังไงเขาถึงจะแบบรักการฟังธรรมทำอย่างไรเขาถึงจะมีปัญญาเห็นไหมมันเป็นความปรารถนาดีที่ต้องลงมือไปทำแล้วก็นอกเหนือจากปัญญาสิ่งดีๆที่เป็นคุณธรรมแล้วอยากคิดว่าทำไงให้เขามีทรัพย์สมบัติด้วยนะอยากให้เขารวยอยากให้เขามีสมบัติมีไร่เลือกสวนไร่นาอะไรต่างๆเนี่ยพออ่านข้อนี้นึกถึงใครคนหนึ่งเลยนะที่ท่านทำแบบนี้เออลูกไปต้องไปรวยลูกต้องจะกลับไปรักษาศีลนะมีศรัทธานึกถึงท่านเลยนะแล้วอานิสงส์นี้นะได้อานิสงส์อะไรนอกจากกาจะเป็นหรือจะสีเหลาล่องหลังเต็มลำคอกลมตามที่เป็นลักษณะบุรุษเนี่ยอานิสงส์ปัจจุบันคือจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาไม่เสื่อมจากสมบัติและคุณธรรมคือเวลาเรามีสมบัตินะบางคนอะสมบัติเยอะแต่วันหนึ่งมันก็หายมันก็หมดแต่พอทำปุพกรรมในการที่ปรารถนาดีในการทำให้คนเนี่ยรวยด้วยมีสมบัติด้วยแล้วก็มีให้เขาเนี่ยและมีทะมีรักษาศีลมีศรัทธาอย่างเงี้ยตัวเองจะไม่มีความเสื่อมเลยในสิ่งเหล่านั้นคือสมบัติก็ไม่เสื่อมจะอยู่กันยาวๆคุณธรรมก็ไม่เสื่อมคุณธรรมนี้ศรัทธาศีลสุตตะปัญญาจะอยู่ตรงตลอดชีวิตเหมือนกับเป็นคนที่มั่นคงในธรรมนะไม่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรารถนาดีเนาะกับคนรอบข้างนะชวนให้เขามาทำความดีแล้วชวนให้เขามีทรัพย์นะถ้าเมื่อไหร่เราทำอย่างนี้ไปมากๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะส่งผลต่ออัตภาพร่างกายที่มันสมบูรณ์แบบขึ้นต่อไปลักษณะ19สวดทรงดุจปริมณฑลต้นไทรหรือกว้างยาวเท่ากันอันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เนาะมันจะมีความสมบูรณ์แบบเมื่อด้านกว้างเรายืดแขนออกไปสองแขนน่ะแล้ววัดความยาวกับไอ้แนวตรงตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้ามันเท่ากันอันนี้คือร่างกายของคนที่เป็นปริมณฑลนั้นเราไม่รู้เคยวัดหรือเปล่านะเราวัดสมมติเราความสูงเรา170แล้วก็วัดหัวจนเท้าเสร็จแล้วเราก็ไปกางแขนแล้วก็ใช้สายวัดดูเขาบอกว่าร่างกายที่มันสมดุลสมส่วนเนี่ยมันจะเป็นปริมณฑลคือกว้างกับยาวเนี่ยเท่ากันนะซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นพวกตะวันตกเขามีนะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดอ่ะจะต้องเป็นกายที่กว้างยาวเท่ากันตรงกับสิ่งที่อยู่ในลักษณะมหาบุรุษเลยนะยาวกว้างเท่ากันถามว่าบุพกรรมทำอะไรมาก็บุพกรรมเนี่ยท่านบอกว่าสงเคราะห์มหาชนอย่างเหมาะสมตามฐานะบุคคลเห็นไหมเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วข้อหนึ่งสงเคราะห์มหาชนตามฐานะบุคคลจะทำให้เกิดมีสมบัติมั่งคั่งทำกรรมแบบเดียวกันนี่แหละนะได้ร่างกายตรงนะประดุจล่มใส่ด้วยแล้วก็ยืนไปเนี่ยมือไปยื่นถึงเข่าแสดงว่าสองอันนี้มันมาด้วยกันพอมือถ้าเกิดเราไปวัดสมมติว่าด้านนี้มันยาวกว่าพอยื่นออกไปเส้นสองแขนมันสั้นก็นั่นแหละเหตุผลว่าทำไมมันไม่สมดุลเพราะมันไม่เท่ากันแต่พอมันสมดุลปั๊บแขนกับด้านยาวกับด้านกว้างมันสมดุลปุ๊บยื่นมือออกไปปุ๊บมันก็เลยถึงเข่าแสดงว่าร่างกายออกแบบให้มันสมดุลนะสมดุลแบบนี้ก็มีผลต่อทั้งการดำเนินชีวิตนะการยืนการเดินการนั่งความสง่างามความไม่เจ็บไม่ป่วยอีกหลายๆอย่างที่มันตามมาต่อไปลักษณะที่16อาจจะขยับไปบ้างเนี่ยเพราะบางอุปกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเต็มเนี่ยเราไล่ตามอวัยวะลักษณะที่16เนี่ยมีเนื้อเต็มในที่7แห่งคำว่าเนื้อเต็มในที่7แห่งไม่ที่ไหนบ้างนะคำว่าเนื้อเต็มคือมันเต็มแบบไม่มีหลุมมีบ่อคือฝ่ามือเนี่ย2เต็มอูมนะฝ่ามือเราบางคนก็รีบเลยนะฝ่ามือเนี่ยหลังมือเนี่ยเต็มหลังเท้าเต็ม4แล้วนะบ่าจะงอยบ่าที่เรามีไหทรัพย์เนี่ยแล้วเรื่องไหปลาเนาะแต่จริงๆแล้วคือไหสมบัติเนี่ยนะแล้วก็โผล่กันมาเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็เต็มแล้วก็ตรงคอนะเต็มเนื้อเต็มนี้7แห่งก็คือกลมกระดึงหมดไม่มี

เราไปดูเศรษฐีนีทั้งหลายก็จะเต็มเนาะหายปลาไม่ค่อยมีหายสมบัตินี่จะเต็มนะหลังมือหลังเท้าแล้ววิชาโงเฮงอ่ะคนที่เป็นเศรษฐีนีเศรษฐีเนี่ยเขาจะเต็มเต็มอุ้มๆนะฝ่ามืออ่ะอุ้มๆเท้าเต็มเต็มนั่นน่ะก็ต้องทำกรรมมานะไม่ใช่ว่าเขาได้มาเพราะสัญญกรรมหรอกกรรมเป็นตัวกำหนดนะทำกรรมอะไรมาให้ทานด้วยของที่ควรเคี้ยวควรลิ้มควรชิมให้ของอร่อยอร่อยพูดง่ายๆนะของที่มันรสชาติประณีตของดีให้แบบเนี้ยบ่อยๆเนี่ยก็คือคัดละคัดสรรละว่าเป็นของที่ดีเป็นของที่เลิศแล้วทำอย่างเนี้ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนถึงเวลาอานิสงส์นี้พอได้กายมหาบุรุษก็เลยมีที่เนื้อเต็มในที่7แห่งนะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นคือก็เลยทำให้ได้รับของควรเคี้ยวของควรลิ้มของควรพบที่รสเลิศอยู่เสมอเรื่อยๆเลยนะอานิสงส์นี่คือตรงกันนะให้แบบไหนได้แบบนั้นนะแล้วร่างกายก็เต็มด้วยมันก็ดูสมส่วนนะอันนี้ก็คิดว่าเป็นลักษณะที่หมู่คณะเราเนี่ยก็ค่อยจะทำเนาะเวลาไปทำพยาตาทีเดี๋ยวเราเกิดบูตปันนะวันมุทิตาแล้วก็เห็นเต็มเลยนะโอ้โหแบบว่าหรือไปที่หน้าโบสถ์นะวันลงโบสถ์ก็จะมีนะญาติโยมของเราที่มีศรัทธาก็ไปตั้งบูตดังพระลงโบสถ์เสร็จนำน้ำปันนะคัดสรรมาเราอย่างดีมาถวายนั่นนะอานิสงส์นะเดี๋ยวเราจะได้ทั้งของคนเลี้ยงคนบริโภคอย่างมีรสดีรสเลิศที่สำคัญกับเดี๋ยวเนื้อจะได้เต็มนะจะได้เต็มต่อไปลักษณะนะอันนี้ย้อนไปหน่อยลักษณะที่10มันขึ้นมาข้างบนตัวแล้วนะมีพระคุยหะผ่าเล่นอยู่ในฝ่าอันนี้จะเป็นภาษาพระนิดหนึ่งนะก็คืออวัยวะของผู้ชายซึ่งลักษณะเนี้ยตอนที่มันมีพราหมณ์2คนเนาะพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพะอายุ120ปีได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากให้ลูกศิษย์อ่ะไปตามดูลักษณะมหาบุรุษนะชื่ออุตตรมานพก็ไปตามดูอยู่7เดือนนะไปไล่ตามดูว่าพระพุทธเจ้านี้ลักษณะมหาบุรุษครบหรือเปล่านะบอกว่าดูครบทุกอย่างแล้ว7เดือนนั้นน่ะสังเกตหมดมันมีอยู่2ลักษณะที่ไม่เห็นไม่รู้จะเห็นยังไงคือลักษณะอันเนี้ยข้อที่10เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยู่ดีจะมาเปิดโชว์ให้ใครดูอย่างเงี้ยนะกับอีกลักษณะนึงคือลิ้นเดี๋ยวจะเจอนะลิ้นเนี่ยใหญ่สามารถเอาลิ้นปิดหน้าได้เลยนะเราฟังโอ้โหมันจะเป็นเรื่องประหลาดถ้าใครทำได้นะแต่นี่คือหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษนะสองอันเนี้ยไม่เห็นเป็นปกติแล้วพระพุทธเจ้าใช้อิฐใช้เหมือนกับใช้ฤทธิ์ปรากฏให้อุตตรมานพเนี่ยเขาเห็นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แหมเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยนะแต่ว่าลักษณะอันนี้คือเป็นลักษณะที่เหมือนถ้าเกิดเราดูพวกสัตว์ตัวผู้นะมันจะมีอวัยวะพวกเนี้ยมันห้อยย้อยมันดูไม่สวยไม่ดีแต่เนี้ยคือมันจะเก็บไม่ปรากฏนะให้เป็นที่อุจาตาหรืออะไรไม่เรียบร้อยแบบนั้นนะมันเหมือนกรรมกำหนดให้แบบเก็บเอาไว้ไม่ดูไม่งามแบบนั้นนะอุปกรรมก็คือนำญาติมิตรที่พัดผ้าจากกันนำมดลูกกับพ่อแม่พัดผ้ากันมานำมาให้เจอกันพี่ชายน้องชายหายกันไปนานไม่เจอกันก็นำให้มาเจอกันเนี่ยคือบุพกรรมอันนี้นะซึ่งมันปัจจุบันก็จะมีบางรายการเขาก็ทำเนี่ยเอาบางคนก็ขอบอกโอ้ไม่ได้เจอพี่เจอน้องเจออะไรต่างก็อาจจะได้ประกอบเหตุกรรมอันนี้ไว้นะอันนี้ส่งนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็มีลูกเยอะถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะลูกเป็นพันเลยนะแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีพระสาวกแล้วลูกหรือพระสาวกพระเจ้าจักรพรรดิมีลูกหรือพระพุทธเจ้ามีพระสาวกเนี่ยพระสาวกเนี่ยจะเป็นประเภทที่กล้าหาญมั่นคงคืออาจหาญไม่ใช่แบบลูกหรือแบบใช้การไม่ได้ต้องคอยมานั่งตามสอนตามบอกไม่ใช่สอนตัวเองได้อาจหาญเข้มแข็งมั่นคงคือใช้การได้นะเพราะฉะนั้นใครลูกพ่อแม่ต้องเคี่ยวเข็นเยอะอะไรต่างเนี่ยก็ทำกรรมเนาะไปพาญาติที่เขาพัดพลาดกันให้เขามาเจอกันพ่อแม่ลูกพัดพลาดกันให้เจอกันพี่น้องเขาพัดพลาดกันให้ทำให้เจอกันอย่างเงี้ยก็ได้นิสงตรงนี้ลักษณะที่21นะมีเส้นประสาทรับรสพระกายอาหารได้ดีอันนี้กินอะไรเข้าไปก็อิ่มสองมือก็สบายเพราะรับรสดีนะอุปกรรมคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนนะไม่เคยเอาก้อนหินก้อนไม้อาวุธไปทำร้ายไม่ฆ่านะแล้วก็ไม่เบียดเบียนด้วยบางคนไม่ฆ่าหรอกแต่ก็ไปเอาก้อนหินเกวี้ยงบ้างเอาอะไรเป็นดีดบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีไม่เอามือไปจับอาวุธจับ

แล้วถวายเครื่องนุ่งห่มนะอานิสงส์ก็เลยได้รับเครื่องนุ่งห่มอันประณีตเสมอนะเพราะฉะนั้นผิวใครที่เป็นผิวมันสว่างสว่างสีทองนะพวกนี้นะไม่ค่อยโกรธนะแต่ถ้าเกิดผิวมันสีเข้มๆหน่อยนี่แสดงว่าอาจจะมีเชื้อมักโกรธอยู่แบบนี้นะก็ไปฝึกนะสติให้มากขึ้นแผ่เมตตาให้มากขึ้นลักษณะสิบเรื่องผิวอีกอันนึงคือผิวจะละเอียดมากฝุ่นไม่เกาะของเราปกติเนี่ยไปร่วมงานธรรมญาตาต่างๆฝุ่นเกาะติดกับมาเลยติดตัวมาเลยนะเหนียวเหนอะหนาต้องอาบน้ำแต่พระองค์เนี่ยเดินจาริกไปฝุ่นตลอดทางแต่ฝุ่นเนี่ยไม่เกาะติดอยู่ที่ร่างกายเพราะฉะนั้นไม่อาบน้ำผิวก็ยังผ่องใสอยู่เพราะฝุ่นมันไม่เกาะตัวนะถามว่าทำกรรมอะไรมาก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะสอบถามสมณพราหมณ์ถึงเรื่องกุศลอกุศลอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นโทษไม่มีโทษคือในอดีตที่สร้างบารมีมาเวลาท่านรู้ว่าใครเป็นผู้รู้นะเข้าไปถามตลอดอะไรคือบุญคือบาปอะไรคือดีไม่ดีอะไรคือควรทำไม่ควรทำไม่ให้มีความค้างคาในเรื่องของความสงสัยนะเคลียร์ใจตลอดนะเพราะในอานิสงส์นี้ทำให้พระองค์เนี่ยปัญญามากฉลาดหลักแหลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากฉลาดเนาะปัจจุบันเนี่ยก็มันสอบถามครูบาอาจารย์เข้าหาบ่อยๆนะถึงเวลาใครมีปัญญามากก็รู้มาเยอะเรียนรู้มาเยอะแล้วก็เลยรู้สอนตัวเองได้ต่อไปลักษณะนี้นะขนเส้นเดียวต่อ1หลุมเนี่ยจะมีขน1เส้นไม่ใช่2เส้น3เส้นเนาะแล้วก็เวลาขนมันงอนขึ้นมาจะบนขวาอันนี้จะแปลกหน่อยนะคือมันจะเหมือนคนที่เราดูผิวของเรามันจะแบบขึ้นมาตรงตัวอันนี้มันดึงขึ้นมาเสร็จมันจะบนขวานะบนเป็นทักษิณวัตรก็เว้นจากการพูดเท็จพูดคำจริงกล่าววาจาที่ประกอบด้วยธรรมอานิสงส์เนี้ยทำให้ท่านเป็นผู้นำนะที่มหาชนเนี่ยพร้อมจะปฏิบัติตามเห็นไหมเวลาการที่เราพูดไม่โกหกนะและพูดวาจาเนี่ยประกอบด้วยคำสัตย์คนก็พร้อมจะปฏิบัติตามทำตามนะแล้วอานิสงส์นี้ส่งผลต่อมหาบุรุษก็มีขนนะหนึ่งเส้นหนึ่งขุมแล้วก็ปลายมันก็จะวนขวาแล้วก็ลักษณะอันนี้มาเรื่องทางปากและเกี่ยวกับเสียงทั้งหมดมีอะไรบ้างหนึ่งคางดุดราชสีพระหนุคางเนี่ยจะดุดราชสีคนที่คางใหญ่เดี๋ยวนี้เขาชอบเอาไปเหลาคางให้มันแหลมใช่ไหมแต่จริงคางที่มั่นคงอ่ะคือคางที่ใหญ่นะมันหลงปู่เหมือนพระที่ท่านมีโครงหน้าใหญ่ๆตรงคามมันจะใหญ่อย่างเงี้ยบุพกรรมอันนี้เกิดจากเว้นคำเพ้อเจ้อนะคือไม่พูดเพ้อเจ้อพูดอะไรคือมีหลักมีฐานอิงธรรมอิงวินัยบุญหลักการไม่พูดพล่อยๆพูดไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นหลักเป็นการพูดอิงธรรมวินัยนะอานิสงส์เนี้ยศัตรูใครๆมาข่มเหงไม่ได้นะหลวงปู่ท่านเคยเจอนะคนใส่ร้ายอะไรต่างๆนะไปชี้หน้ากลางศาลาเลยนะสตรีหาว่าหลวงปู่ไปนะทำสตรีท่านนี้นะท้องต่างๆถึงเวลาต้องวินิจฉัยก็ท่านไม่เคยทำนะเพราะฉะนั้นคนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์อ้างอิงกรรมฐานเนี่ยเขาค้างก็จะแบบเนี่ยดูหน้าเกรงขามนะค้างดุราชสีพระองค์ก็มีลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มีพระทนนะ40ซี่แล้วก็พระทนไม่ห่างคือฟันนะปกติเรามีประมาณลองไปนับดูแล้วกันนะแต่ละท่านมีเท่าไหร่ลองนับกันเองนะบางคนก็30นี่30นี่เยอะแล้วบางคนเหลือ28บางคนเหลือ26ตอนนี้บางคนไม่มีแล้วนะเพราะใส่ฟันปลอมเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าพระองค์เนี่ย40ซี่ตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็พระทน40ซี่แบบไม่ห่างด้วยเกิดจากอุปกรรมอะไรเกิดจากไม่ส่อเสียดคำว่าส่อเสียดคือเอาความขังนี่ไปบอกความขังนู้นเอาขังนู้นบอกข้างนี้ทำให้เขาทะเลาะกันนะนิสัยนี้เดี๋ยวฟันจะไม่ฮะจะฟันห่างนะแล้วก็ไม่ครบ40ซี่ด้วยนะแล้วก็คุยทำให้คนปองดองกันอานิสงส์คือบริษัทเนี่ยบริวารไม่แตกแยกสามัคคีกันนะแม้จะมีบริวารเป็นพันเป็นหมื่นก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ลักษณะต่อไปพระทนเรียบเสมอกันแล้วก็มีเขี้ยวแก้วงามนะฟันเนี่ยเรียบเสมอทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มีพระเขี้ยวแก้ว4อันที่งามสีขาวเลยเกิดจากตลอดชีวิตของการสร้างบารมีไม่เคยไปทำอาชีพที่บริสุทธิ์ไปโกงเขา

0: โกงตาช่างรับสินบนอะไรพวกนี้ไม่เคยทําจนยังไงก็ไม่โกงนะอานิสงส์นี้บริวารสะอาดบริสุทธิ์หมายความว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรเนี่ยล้วนจะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมสะอาดบริสุทธิ์นะนี่คืออานิสงส์ต่อไปลักษณะของอานิชิวหาใหญ่นะลิ้นยาวใหญ่ครับบอกว่าถ้าลิ้นเนี่ยแลบออกมาในโปกหน้ายื่นออกไปนี่เข้าไปทางหูอะไรเงี้ยบางคนโอ้โหนี่มันทำได้ยังไงมันดูประหลาดนะแต่ว่าเป็นลักษณะหนึ่งในสหบุรุษนะแล้วก็เสียงดุจเสียงพรหมคือเสียงก้องกังวานนะยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนนะเทศทีคน500คนฟังเสียงมันต้องดังมากเพราะฉะนั้นอวัยวะทำเสียงคือลิ้นต่างๆจะมีผลนะก็แสดงว่าลิ้นที่มันใหญ่มันยาวเนี่ยมันเอื้อต่อการบรรยายธรรมแสดงธรรมกับคนหมู่มากนะบุพกรรมทำอะไรคือไม่พูดคำหยาบเลยนะพูดแต่คำที่มันไพเราะฟังแล้วจับใจนะแล้วก็อานิสงส์นี้ทำให้คนเนี่ยยอมรับเชื่อถือเป็นวาจาสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเราเยอะๆเนี่ยก็ไปฝึกนะพูดคำอย่าไปหยาบนะอย่าไปด่าแล้วก็พูดคำที่มันไพเราะฟังแล้วชรมใจอย่างนี้นะลักษณะกลุ่มสุดท้ายนะมาที่ใบหน้าแล้วกลุ่มใบหน้าก็คือมีดวงตานะเรื่องดวงตาเนี่ยดำสนิทแล้วก็แจ่มใสดุจลูกโคเพิ่งเกิดเรานึกถึงโคที่มันเกิดตาเนี่ยใสนะฮะเราก็ดำสนิทเลยนะบุพกรรมคือเวลามองผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องดวงตาเลยคือมองเสร็จแล้วเนี่ยมองด้วยความรักไม่ค้อนไม่ถลึงตาไม่ชายตามองอะไรด้วยอารมณ์ที่มันเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้สายตานะไม่ออกทางวาจาแต่ตามาก่อนเนี่ยสังเกตได้ที่ตานะเพราะนั้นใครที่ไปถลึงคนอื่นบ้างค้อนบ้างนะฮะไม่มองตรงๆมองแบบอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวตาเราก็จะไม่ดำด้วยแล้วก็ไม่สับไม่แจ่มใสนะฮะแล้วอานิสงส์นี้ทำให้เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของมหาชนคนจึงชื่นชมยกย่องยินดีเพราะว่าพระองค์ก็ปรารถนาดีนะมันเลยออกมาที่ในตาแล้วพระองค์ก็เลยได้ตาที่มันงดงามนะลักษณะ31อุณาโลมขาวอ่อนขึ้นระหว่างคิ้วนะอันนี้เกิดจากการที่ละเว้นการพูดเท็จมีคำสัตย์มีถ้อยคำเชื่อถือได้อานิสงส์ก็มหาชนเนี่ยพร้อมจะปฏิบัติตามพออ่านตรงนี้เรานึกถึงปอบุญจินเนาะปอบุญจินก็จะมีอะไรไม่รู้ดำๆตรงกลางหน้าผากนะแต่อันนี้ก็เป็นอันสีดำนะอันนี้เป็นสีขาวเกิดจากการที่ท่านเนี่ยถือคำสัตย์ไม่พูดเท็จนะแล้วพูดอะไรเนี่ยต้องพูดจากสิ่งที่มันเชื่อถือได้อิงธรรมอิงวินัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีอุณาลมขาวอ่อนชินที่ระหว่างคิ้วแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะตัวที่กรอบหน้านะจะเหมือนกับมีกรอบหน้าเขาเรียกว่ามีพระเศียรประดุจประดับด้วยกรอบพระพักคือเราเนี่ยเวลาสังเกตมันจะมีกรอบหน้ามันจะมีเหมือนรอยใช่ไหมกรอบหน้าเราแต่พระองค์เนี่ยจะมีเหมือนมีคนที่ใส่กรอบหน้าเราไปดูพวกลิเกพวกอะไรต่างเขาจะใส่กรอบใช่ไหมให้มันดูสวยคมเงี้ยแต่พระองค์เนี่ยมีโดยธรรมชาตินะอันนี้บุพกรรมเกิดจากการที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้นำคือไปอยู่เป็นนำอะไรนำความดีนำในการให้ทานนำในการประกอบสุจริตอานิสงส์นี้เลยทำให้พระองค์เนี่ยมีคนจำนวนมากเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติตามนะกรอบหน้าชัดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มาในลักษณะของผู้นำนะอันนี้ก็เป็นลักษณะ32ประการครบแล้วนะจริงๆมีอนุพจนะอีก80แต่ไม่อธิบายหรอกมันเยอะนะแต่ทั้งหมด32ประการเนี่ยให้เราเห็นอันนี้ว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญนะฮะเกิดจากการประกอบเข้ามาเป็นสถิตินะสถิติที่วิชาสถิติวิชาดูดวงในวิชาหงเหมอสถิติแต่เนี้ยเป็นสถิติที่เกิดจากกรรมกำหนดขึ้นมาอย่างนับภพนับชาติไม่ถ้วนในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้องสั่งสมทานบารมีเป็นผู้นำมหาชนมีวจีสุจริตนำมหาชนให้เกิดความสุขเงี้ยสังเกตว่ามันจะเป็นเรื่องของการอยู่กับผู้คนและเป็นผู้นำในการทำความดีในการทำกุศลไม่ทำความชั่วนะก็เลยส่งผลให้ร่างกายพระองค์เนี่ยมันสมบูรณ์แบบเพื่อจะมาทำความดีเพื่อจะมานำมหาชนในการประพฤติปฏิบัติธรรมและหลุดพ้นออกจากทุกข์นะแล้วก็กายมหาบุรุษนี้คือกายสูงสุดที่ทำให้หลุดออกจากวัฏสงสารและนำผู้อื่นให้หลุดออกจากวัฏสงสารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของลักษณะสูตรหรือมหาบุรุษเนี่ยจึงเป็นเรื่องของกรรมและการกระทำของตัวเรานะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่สมบูรณ์เนี่ยร่างกายก็แบ เดี๋ยวอยากจะไปสัญญกรรมอยากจะไปเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะมันก็ต้องใช้ตังค์ใช้เงินใช้ทรัพยากรใช้เวลาใช้ความเจ็บนะไปถูกเขาอะไรต่างๆเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ถ้าเราอยากจะปรับกายนี้ให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นก็ไปปรับที่การกระทำของเราในแต่ละวันทำกรรมอะไรนะคิดยังไงพูดอย่างไรทำอย่างไรอันนี้คือวิธีการปรับอย่างยั่งยืนและมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกายมหาบุรุษเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งที่เราปรากฏให้เราเห็นเท่านั้นเองแต่มันเป็นประจักษ์พยานของการสั่งสมบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกตนนะก็ต้องฝึกแบบพระพุทธเจ้าคือฝึกตัวเองให้ดีนะให้มีคุณธรรมนะแล้วเมื่อคุณธรรมเต็มเปี่ยมนะพระองค์ก็เลยมาเป็นมหาบุรุษที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม3นะบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณและมหากรุณาที่คุณคุณธรรม3อย่างเนี้ยแทบจะหาไม่ได้เลยในบุคคลทั่วไปเพราะอะไรเพราะเป็นคุณธรรมที่เกิดจากการสั่งสมบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะเราอย่างมากอาจจะเป็นหลักว่าเราอยากบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงเราอยากมีปัญญามีปัญญาแบบไหนแล้ววันนี้เรามีหัวใจแค่ไหนในการทำหน้าที่กรรมิตในการที่ช่วยผู้อื่นเราสังเกตพระพุทธเจ้าเนี่ยฝ่าจะได้มหาบุรุษเนี่ยคิดปรารถนาดีคนอื่นอยากให้เขามีศรัทธามีศีลใช่ไหมมหากรุณาเนี่ยมันสั่งสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณ3จึงเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมคุณธรรมสมบูรณ์แบบที่สุดของบุคคลที่เดินทางมาในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเราก็เลยมีรูปนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันไม่ต้องไหว้พระรูปมันเป็นแค่อิฐหินปูนทรายอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะจะวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆแล้วรูปพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนให้เรานึกถึงการกระทำบารมีของพระองค์นะวันนี้อาจจะถอดแบบได้เท่านี้นะอยากเห็นชัดเดี๋ยวนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมไปหาผู้รู้ภายในจะได้เห็นว่าลักษณะมหาบุรุษเนี่ยเป็นอย่างไรนะแต่เห็นข้างในไม่ได้ก็เห็นข้างนอกเราก็กราบไหว้บูชาสวดมนต์บูชาเช้าเย็นนะจิตจะได้ผ่องใสทำให้นะเครื่องเศร้าหมองของจิตเนี่ยมันหายไปนะความทุกข์หายไปมีความไม่สบายใจก็หายไปได้เห็นการบำเพ็ญบารมีแล้วก็ออกมาปรากฏเป็นกายหยาบให้พวกเราได้กราบไหว้บูชานะก็ช่วงนี้นะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกายมหาบุรุษหลายอย่างนะวันที่29ก็จะมีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุปฏิสัมภิทาพระเกศดอกโบตูมขององค์พระประธานนะก็เชิญชวนมาร่วมงานกันนะมันอาสันหบูชานะช่วงบ่ายนะแล้วก็วันนี้จะมีอีกหลายๆแห่งศูนย์สาขาของเราเนี่ยก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานณศูนย์สาขานั้นๆก็เชิญชวนนะไปร่วมอนุทนานะกับพระประธานกับกายมหาบุรุษที่ประดิษฐานอยู่ตามที่ต่างๆนะแล้วก็มาร่วมนะเป็นสักขีพยานในความสำเร็จในการตรัสรู้ธรรมในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าในวันอาสันหบูชากันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เรียนรู้นะคุณลักษณะคุณธรรมของพระองค์แล้วก็อย่าลืมนะเราเป็นชาวพุทธนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการปฏิบัตินะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครบันดาลแต่เกิดขึ้นเพราะกรรมบันดาลและกรรมที่บันดาล นั้นคือกรรมที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตก็จงเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนกรรมของเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็เปลี่ยนกรรมในแต่ละวันให้เป็นกรรมดีนะละทิ้งกรรมชั่วแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกๆคนวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะได้มีความสุขมีอายุขัยที่ยืนยาวนานแล้วก็เป็นผู้ที่มีความนะสำเร็จในการสร้างบารมีจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประณม

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างคือคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของเรื่องของทางโลกโลกภายนอกเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างนั้นนะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างเลยใจจะได้เกลี้ยงต้องฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยนะจ๊ะฝึกให้คุ้นในการปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอถึงวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้ทำเป็นใจจะได้เกลี้ยงแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาโดยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้อย่างง่ายๆแล้วก็นึกทีไรก็ปลื้มนึกทีไรก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกครั้งซึ่งใหม่ๆก็จะเป็นการนึกคิดระดับความนึกคิดแล้วก็ให้ทำซ้ำๆนึกไปเรื่อยๆใจจะได้เบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้ชุ่มๆนะจ๊ะเดี๋ยวบุญที่เรานึกแล้วปลื้มก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมานะแต่เรา

ลืมไปแล้วนะเลยนึกไม่ออกในช่วงเวลานั้นนะจ๊ะบุญแรกนี่แหละจะทำให้ไปดึงดูดบุญเหล่านั้นมาเชื่อมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นดวงบุญใสใสเมื่อปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเต็มที่นะจ๊ะมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นดวงบุญใสใส

อายตนะที่ละเอียดมันก็จะไปดึงดูดกันมาอยู่แล้วเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยบ่อยๆซ้ำๆใจจะได้ค่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆใสๆเย็นๆต้องค่อยๆนึกค่อยๆ คิดนะจ๊ะอย่างผ่อนคลายต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องเย็นเย็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้ทำใจสบายสบายอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้เรานึกถึงบริกรรมมณีมิตรหรือภาพทางใจซึ่งเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยได้ง่ายจะเป็นดวงใสใสจะเป็นองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนึกใหม่ๆยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรอย่าไปเน้นภาพนะจ๊ะอย่าไปเค้นนึกเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละคือเปลี่ยนเรื่องคิดมันนึกคิดเรื่องที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเพราะนั้นใหม่ๆก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราคิดนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะเห็นรู้สึกว่าเป็นดวงกลมๆบ้างรู้สึกว่ามีองค์พระอยู่ในกลางท้องบ้างแค่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะจ๊ะแล้วใจไม่ฟุ้งถ้าเรากำความสำเร็จไปแล้ว 200% เลยเพราะจากจุดตรงนี้นะจ๊ะจากความรู้สึกว่ามีอยู่นี้แหละถ้าเราค่อยๆประคองไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องให้ความรู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่กลางกายของเราอย่างต่อเนื่องอย่างสบายอกสบายใจผ่อนคลายถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ช้าใจก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนละมุนละไมไปเองเราจะประกอบบริกรรมภาวนาช่วยด้วยก็ได้ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเท่าที่ใจอยากจะภาวนาจักวะไหนอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วก็วางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆพอเราทำใจเย็นๆได้อย่างนี้ความรู้สึกว่า

มีสิ่งที่เรานึกนั้นอยู่กลางท้องของเรามันก็จะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆค่อยๆสั่งสมความชัดเจนเพิ่มขึ้นเองเมื่อใจเราเย็นๆจะค่อยๆขึ้นมาเองหรืออย่างน้อยก็เกิดอารมณ์ที่โล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคือเราสามารถนำใจกลับมาสู่ภายในได้อย่างง่ายมาวางไว้ในกลางท้องได้โดยไม่คำนึงถึงลูกในตานะตัวนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียรจะโล่งโปร่งเบาสบายความสบายก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเองถ้าภาพก็ชัดขึ้นมาเองแม้ไม่มีภาพความโล่งโปร่งเบาสบายก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราไม่อยากจะเอาใจไปไว้ที่ไหนเลยอยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวนะตรงกลางเพราะว่ามันชุ่มชื่นใจใจมันก็จะใสใสเย็นเย็นแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามฉันทะก็เริ่มก่อตัวคือความรักในการนั่งสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นถูกสั่งสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั่งแล้วมันสบายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้กังวลว่าจะเห็นแล้วไม่เห็นถึงตรงนี้เราก็มีชัยชนะเกินกว่าครึ่งแล้วก็รักษาความรู้สึกที่ดีนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งชุ่มแช่อิ่มอยู่ในความปีติสุขอ่อนๆไปก่อนโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆกระทั่งตัวขยายคือความรู้สึกว่าตัวเรามันโตขึ้นก็เดิมขยายไม่เป็นมวลแข็งๆจะเหมือนเป็นคล้ายๆลูกโป่งที่ถูกเป่าลมเข้าไปแล้วมันขยายออกไปเรื่อยๆเหมือนมันจุด้วยอนุแห่งความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำเฉยๆนะจ๊ะใช้ๆนั่งยิ้มยิ้มสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะถึงจุดหนึ่งที่ตัวมันหายไปเนี่ยเหมือนเราไม่มีร่างกายเลยคล้ายๆร่างกายกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยภายในก็เป็นโพรงลงความมืดภายในจะถูกขจัดออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวคือใจยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งสันติสุขภายใน

ความสว่างเหมือนยามเช้าตอนที่ห้าในฤดูร้อนเงี้ยนะมันจะสว่างขึ้นเองทีละเล็กทีละน้อยหน้าที่ของเราคือยังต้องทำใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานานทำเฉยเฉยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งเราทำใจนิ่งนุ่มเบาเบานานๆเฉยเฉยแสงสว่างก็ยิ่งมาเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาพร้อมกับปีติสุขที่หล่อเลี้ยงใจกายก็สงบรำงับใจก็สงบรำงับเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยตัวของเราเองกายกายธาตุแห่งความบริสุทธิ์ได้แทรกซึมเข้ามาในใจและเรายอมรับว่าใจเราเกลี้ยงบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เราเคยเป็นเมื่อความสว่างผ่านเข้ามาในใจเราใจเราก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสูงส่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอยากจะอยู่กับความสว่างนี้ไปนานๆเป็นนิรันดร์ทีเดียวอยากอยู่นิ่งๆ นุ่มๆนานๆนิ่งนุ่มไปนานๆไปเรื่อยๆธาตุแห่งความรู้สึกก็เพิ่มบูนกันไปเรื่อยๆความสว่างก็มากเข้ามากเข้าเป็นไปตามขั้นตอนและความสว่างนี่แหละจะทำให้เกิดการเห็นภายในหัวใจจะเคลื่อนกันไปสู่ภายในบางคนก็เคลื่อนเร็วบ้างบางคนก็ค่อยๆไปแบบสมูทอย่างนั้นบางทีก็พรวดพราดแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้ทำเฉยๆนิ่งๆอย่าไปฝืนประสบการณ์ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งอัศจรรย์ที่มีอยู่ภายในใช่มันจะคลื่นกันไปหรือหล่นลงไปหรือท่าแห่งความรู้สึกภายในดึงและดูดเราลงไปข้างในถึงตอนนี้อย่าไปตกใจนะจ๊ะอย่าไปกลัวทำเฉยๆทำเฉยๆใจเป็นกลางกลางพอถึงจุดถูกส่วนก็วุ๊บเห็นดวงใสๆลอยขึ้นมาเลยดวงนี้จะแตกต่างจากดวงที่เรานึกคิดในตอนต้นแม้กลมเหมือนกันแต่สภาวะอารมณ์ของเราจะแตกต่างความรู้สึกก็แตกต่างจากกันมากมายนึกถึงดวงตอนแรกเนี่ยใจเรายังต้องมันยังไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าตั้งใจมากมันก็จะมี

แต่พอถึงจุดในใจละเอียดอ่อนแล้วมันวุ้ดดวงลอยขึ้นมาเลยตรงนี้แหละสำคัญทีเดียวต้องฝึกทำให้ได้ได้แล้วก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาบาลีเขาว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำซ้ำซ้ำทำบ่อยบ่อยทำเนืองเนืองทำจนกว่าจะคล่องถ้าตรงนี้คล่องแล้วอะไรเริ่มของง่ายหยุดใจแรกนี่แหละสำคัญมากมากต้องทำให้เป็นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะรับละครอย่าให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่มาใหม่ส่วนพวกที่มาเป็นประจำอยู่แล้วก็ทำจำจำในสิ่งที่ตัวเขาถึงนะจ๊ะจะถึงดวงถึงกายถึงองค์พระแล้วก็นิ่งนุ่มเบาสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

บทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ใจเป็นธาตุสำเร็จใจเป็นธาตุสำเร็จนะลูกนะถ้าเรานึกถึงความวิตกอายตนะของอายตนะของความวิตกมันจะแล่นมาครอบงำใจเลยทำให้เราสูญเสียความเป็นอิสระในการที่จะใช้ศักยภาพในตัวของเราไปที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายสูญเสียอิสระภาพในการนึกคิดเพราะมันจะไปบดบังดวงปัญญาเอาไว้สูญเสียอิสระภาพในการใช้กำลังใจที่เรามีอย่างเหลือเฟือให้หมดสิ้นไปสูญเสียบุญที่เราควรจะได้เราสูญเสียหมดเลยเราควรจะใช้ใจซึ่งเป็นท่าสำเร็จนี้นึกถึงแต่บุญมโนปณิธานและความตั้งใจที่จะทำทุกงานทุกบุญให้สำเร็จให้เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปีติและภาคภูมิใจให้ชาวโลกเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีอย่างเราจึงควรให้ใจซึ่งเป็นท่าสำเร็จนึกคิดอย่างนี้นะลูกนะให้นึกอย่างนี้ทุกวันอย่าให้มีช่องว่างที่จะทำให้เกิดความวิตกกังวลเข้ามาแทรกความวิตกกังวลที่มักเกิดบ่อยๆเช่นเราจะไปหาใครหาปัจจัยที่ไหนเราจะทำได้ไหมเราจะทำได้อย่างไรหรือเวลาที่เราจะทำความดีก็ชอบที่จะคิดว่าเราจะแอบลักลอบทำความดีดีไหมหรือว่าเราควรจะบอกเขาดีหรือคิดเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้

อย่าให้ใจมันรกรุงรังนะอย่าให้มีช่องว่างให้เขาแทรกได้แต่ต้องใจใสให้บุญมันไหลต่อเนื่องเป็นกระแสทานให้บุญจากพระนิพพานไหลผ่านเข้ามาในใจของเราได้เปิดใจรับให้เต็มที่เลยแล้วเราจะอัศจรรย์ใจว่าที่จริงมันเหมือนเส้นผมบังภูเขาถ้าเราเปิดใจรับสิ่งที่ดีๆนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆนึกถึงบุญกมโนปนิธานที่เราตั้งใจจะทำบุญนี้ให้สำเร็จอย่างเดียวเท่านั้นความสำเร็จก็จะอยู่ในกำมือของเราให้ลูกทุกคนทำอย่างนี้นะแล้วสิ่งที่เหนือกฎเกณฑ์เหนือธรรมชาติหรือความอัศจรรย์ที่เราคาดไม่ถึงก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้เอาชนะความวิตกกังวลให้ได้และก็นั่งธรรมะให้ได้ทุกวันอย่างสม่ำเสมออย่าขี้เกียจนั่งนะเพราะการปฏิบัติธรรมจะช่วยทำให้ใจของเรามาพบกับผู้รู้ภายในผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพซึ่งท่านรอคอยอยู่ทุกอนุวินาทีที่จะเติมบุญเติมบารมีให้กับเราถ้าเรานั่งปฏิบัติธรรมทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจของเราจะไปอยู่ตรงกลางแม้ยังเห็นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนั่งให้ใจมันหยุดมันนิ่งให้มันสบายสบายเดี๋ยวผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพผู้รู้ภายในท่านจะสอดละเอียดลงมาเองมากลั่นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในของเราให้มันหมดสิ้นไปได้และความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้นะลูกนะ

0: แล้วเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสวงบุญสร้างบารมีกันต่อไปนะ
1: ครับ
0: อีกกี่วันจะเข้าพรรษาแล้ว
1: อีก4วันครับ
0: อีก4วันจะเข้าพรรษาแล้ว
1: ครับ
0: พระไปจำพรรษาที่ไหน
1: ที่วัดครับ
0: ในวัด
1: ครับ
0: พระก็จำพรรษาในวัด
1: ครับ
0: โยมจำพรรษาที่ไหน
1: ในตัวเองครับ
0: ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเรานะ
1: ครับ
0: ให้เป็นวัดนี่คือโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่เคยให้ไว้แล้วในวันในช่วงพรรษานี้เป็นช่วงที่อากาศดีๆเหมาะที่เราจะให้กายกับใจของเรามารวมกันให้พรรษานี้เนี่ยปีที่แล้วหลวงพ่อให้ชื่อว่าพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้นจะมีได้

ต้องให้กายกับใจของเรามารวมกันนะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะสว่างสว่างของชีวิตเกิดขึ้นได้เมื่อใจเมื่อจิตหยุดนิ่งแล้วดิ่งเข้าไปในกายกับใจมารวมกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นจะเป็นพรรษาแห่งความสว่างพรรษาแห่งการเข้ากลางของกลางให้ดีกว่าพรรษาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาแล้วพระก็เข้าพรรษาในวัดเราก็ต้องเข้าพรรษาในตัวของเรานะใจที่หนีไปเที่ยวเลยเนี่ยดึงกลับมามาจำพรรษาซะนะกายของเราก็มีแล้วใจของเราก็มีแล้วต้องให้กายกับใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ให้เป็นพรรษาหันษานะเพราะถ้ารวมกันเมื่อไหร่จะมีความสุขที่สุดเลยจะเป็นพรรษาหันษาอย่าให้การเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ต้องให้พบความสุขให้ได้ในพรรษานี้แล้วกายก็มีแล้วใจก็มีแล้ววิธีการก็มีแล้วหลวงพ่อสอนไว้หมดแล้ววิธีการก็ง่ายๆ

0: จกับกายมารวมกันจำภาษาที่ศูนย์กลางกายให้ความสุขภายในมันเกิดชีวิตอันประเสริฐจะได้เกิดขึ้นตั้งใจฝึกจิตให้เข้าถึงความสุขภายในกันเถิดชีวิตประเสริฐก็จะได้เกิดขึ้นแล้วพรรษานี้จะเป็นพรรษาหันษาที่เป็นโอวาทเก่าๆของพ่อนะบอกมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่แรกๆก็เอาใจมาอยู่ก่อนมาอยู่มันอาจจะหนีไปเที่ยวบ้างก็ดึงกลับมาใหม่นะชักกระเยอะกันมาอยู่กับตัวเราสักเดือนหนึ่งให้เวลาเดือนหนึ่งแต่พอลดก็จะดึงกลับมาอีกให้ใจมาอยู่ก่อนอย่าเพิ่งหนีเที่ยวเพราะที่ศูนย์กลางกายเราเป็นบ้านของใจหลวงพ่อใช้คำว่า home sweet home บ้านอันแสงสุขของใจมันอยู่กลางกายนะให้เราเริ่มต้นที่แสนสุขก่อนแล้วก็ไปเป็นล้านสุขนะอยู่แสนสุขแสนสุขสิบครั้งเป็นเท่าไหร่ล้านสุขนะงั้นเราทำไปเรื่อยๆนะเราไปแสวงหาความสุขที่อื่นไม่เจอหรอกมันเป็นหมดเวลาไปจะเสียท่าพยามารต้องเอาใจมาไว้ในอยู่ในตัวอยู่เย็นก่อนจึงจะเป็นสุขได้จะเย็นได้ก็ต่อเมื่อมันหยุดนิ่งภายในเย็นกายเย็นใจก็เกิดขึ้นพรรษาหันษานั้นอยู่ภายในให้เป็นพรรษาอริยะให้ได้ให้ห่างไกลจากสิ่งเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เราจะหาความสุขแท้จริงด้วยตัวเราเองไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดเราจะพึ่งภายในกำลังบุญของเราทุกคนเหลือเฟือถ้าไม่เยอะไม่ได้มานั่งกันที่นี่หรอกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะหยุดไม่ได้บุญเราไม่พออย่าไปคิดแบบนั้นนะเราจะปล่อยเวลาไปให้ผ่านไปทำไมทำไมไม่ฝึกใจหยุดนิ่งหลวงปู่ท่านสอนอยู่แล้วว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงความสุขภายในได้เพราะฉะนั้นในพรรษานี้นะหยุดให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้นะหลวงพ่อสั่งว่าอย่างนี้เข้าใจกันไหม
1: เข้าใจครับ
0: หยุดนิ่งไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้แค่นั้นเองยากไหม
1: ไม่ยากครับ
0: รอให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ง่ายนิดเดียวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หยุดกันแล้วยังอ่ะกำลังจะใช่ไหมจะมานานแล้วนะเอาสักทีถ้าตื่นขึ้นมาแล้วนี่นะต้องสอนตัวเองว่าให้ต้องเอากายกับใจมารวมกันให้ได้อย่างสบายๆพอเราล้มตาหลับนอนตื่นขึ้นมาปั๊บรู้ตัวเนี่ยต้องบอกกับตัวเองว่าสอนตัวเองว่าต้องเอากายกับใจมารวมกันให้ได้อย่างสบายๆแล้วก็นึกถึงศูนย์กลางกายก่อนที่จะลุกไปทำอย่างอื่นนะแล้วเราเองก็อนุญาตให้แต่สิ่งที่ดีๆความสุขเข้ามาในใจของเราตั้งแต่เช้าเลยเนาะวางผังชีวิตของเราไว้ถ้าเราทำแบบนี้ได้วันนั้นทั้งวันจะเป็นวันแห่งความสุขของพวกเราเป็นวันแห่งความสำเร็จเป็นวันแห่งหันษาของพวกเรานะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นพรรษานี้ให้เป็นพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในกันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ให้เป็นพรรษาหันษาของพวกเราทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: เออดีแล้วจำกันได้นะ
1: ครับ
0: ดีแล้วเอาโอวาทธรรมะวันเข้าพรรษา

0: าเก่าๆก่อนๆล้าสมัยไหมเนี่ย
1: ไม่ล้าสมัยครับ
0: ใช้ได้ตลอดเลยนะอ้าวมาใช้กันนะขออนุโมทนาบุญทุกคนจ้ะ
1: สาธุท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านสาธุชนที่จะถวายปัจจัย

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกรวยกันให้สุดๆเลยนะ
1: สาธุ
0: ต้องทนไหวนะรวยแล้วต้องทนไหวเนาะ
1: ครับ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: เราสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: สาธุเตรียมตัวไปเข้าพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในกันทุกคนแล้วก็มีอุดมสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์ภายนอกกันนะ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

าๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูและใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ย

ส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาทั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองนะ

ิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเรามาลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องปรับหลักกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของมันต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราหยุดตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทรนทุราย

ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเมจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรา

ตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะพิดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหลือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้ามากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะ

เมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้

ราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก

พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือยๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดียวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครอง

วีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณ

ที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจอตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆเชื่อมต่อไปถึงกายภายใน

ั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้นะถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้

มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมารตอนท่านองคุลิมารยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมารบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมารเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้น

ตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียง

นึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยาย

หรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัด

ใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้

มีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรมก้า

0: ็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: ข
1: อให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุข

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ